0: นากุ้งโดยตรงเลยล่ะครับ
1: แต่ด้วยความใจสู้ไม่ยอมแพ้และมีหัวก้าวหน้าครับทำให้เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้สามารถก้าวข้ามปัญหาเรื่องน้ำและทวงคืนธรรมชาติที่เหมาะกับการเลี้ยงกุ้งกลับคืนมาได้ครับจนในวันนี้ครับผมสามารถบอกได้อย่างเต็มปากเต็มคำเลยว่ากุ้งที่เธอเลี้ยงนั้นคือกุ้งอินทรีแม่ที่กินได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่ารอช้าอยู่เลยครับเรารีบดำน้ำว้ายขึ้นเรือไปหาเธอเลยดีกว่าไปไป
0: ได้ยินมาว่าพี่ติ๋วหรือพี่จรูนไกรเนตรเกษตรกรผู้คร่ำวอดกับการเลี้ยงกุ้งมาหลายสิบปีเธอใช้น้ำหมักสับปะรดในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งของตัวเองว่าแต่จะเป็นยังไงบ้างเราไปคุยกับเจ้าตัวกันเลยดีกว่าครับ
1: พี่ติ๋วครับพี่ติ๋วครับสวัสดีครับพี่
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ได้ยินเสียงสับอยู่ตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับผมกำลังนั่งทำน้ำหมักอยู่ใช่ไหมน้ำหมักสับปะรดทำไมต้องเป็นสับปะรดพี่มันเป็นอย่างอื่นได้ไหม
2: ถ้าเป็นอื่นก็ไม่เป็นสับปะรด
1: ครับพี่ตายอย่างอื่นไม่เป็นสับปะรดคือผมถามหมายความว่าสับปะรดมันดีกว่ายังไงแล้วทำไมมันถึงมาบำบัดน้ำเสียในบ่อกุ้งของพี่ได
2: ้ถ้าเป็นผลไม้อย่างอื่นมันก็ไม่สามารถเอามาบำบัดน้ำเสียได้เพราะว่าผลไม้อย่างอื่นมันเป็นน้ำหมักอีกแบบนึงซึ่งเอาไปให้กับพืชแต่ถ้าใช้กับสัตว์น้ำเนี่ยจะต้องใช้เปลือกสับปะรดเท่านั้นเพราะว่าที่ตาของสับปะรดจะมีจุลินทรีย์ตัวบาซิลัส
1: ไหนพี่จุลินทรีย์ตัวบาซิลัสของพี่มันมีในนมเปรี้ยวไม่ใช่เหรอพี
0: ่หน้าตาของเจ้าจุลินทรีย์ก็จุดขาวๆย่างที่เห็นนี่แหละครับแล้วก็ต้องเป็นสับปะรดที่ปลูกแบบปลอดสารด้วยนะครับถึงจะมีจุลินทรีย์ตัวนี้อยู่
1: อ๋อคือถ้าเป็นสับปะรดแบบใช้เคมีเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีนี่ปลอดสารสารอะไรพี่สารอาหาร
2: สารพิษ
1: กินได้กินได้จริงๆนะ
2: เป็นช้างเหรอ
1: ก็อร่อยดีก็อร่อยดี
0: แหมมุกเยอะจริงๆเลยนะพี่ผมว่าเรามาเริ่มทำน้ำหมักสับปะรดกันเลยดีกว่าครับเริ่มจากการสับเปลือกสับปะรดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนสับสับแล้วก็สับครับ
1: เพลินดีนะครับผมเคยแบบสับสับไปเหลือ2นิ้ว3นิ้วอะไรอย่างงี้
0: แม่เอาเข้าจริงๆก็พอไหวนะครับ
2: จะฝึกงานที่นี่ตั้งเดือนไหม
1: จะดีนะ
0: เมื่อเปลือกสับปะรดกลายเป็นชิ้นเล็กๆอย่างที่เห็นนี้แล้วต่อไปก็ต้องเติมกากน้ำตาลลงไปครับ
1: กากน้ำตาลใส่น้ำตาลชิมได้นะครับผม
3: แล้วอย่างนี้เราไม่ต้องผสมน้ำไม่ต้องผสม
2: ไม่ต้องไม่ต้องค่ะเดี๋ยวน้ำจะออกมาเอง
1: ว้าว
0: หมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก็จะได้หัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นอย่างที่เห็นในขวดนี้ล่ะครับแต่ถ้าจะนำไปใช้ก็ต้องผสมกับน้ำสะอาด100ลิตรกากน้ำตาล1ลิตรแล้วก็หัวเชื้อเข้มข้นอีก1ลิตรครับผสมหมักไว้อีก7วันก็จะได้น้ำหมักสับปะรดไปบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: ตักออกมามันจะเป็นแบบนี
4: ้นี
1: ่เข้าปาก
2: อะอร่อย
1: เอาอีกทีด้วยเหร
0: อเอแล้วที่พี่ผู้ชายท่านนี้เขาเอาปลาตัวเล็กๆมาผสมกับรำข้าวแล้วก็เทน้ำหมักสับปะรดลงไปนำมาบดเป็นเนื้อเดียวกันนี่มันคืออะไรกันครับดินมูลสัตว์แห้งรำข้าวน้ำหมักสับปะรดแล้วก็เนื้อปลาบดเมื่อสักครู่นี้กำลังจะกลายเป็นอะไรกันก่อนอื่นก็ต้องเอาดินผสมกับมูลวัวแห้งแล้วก็รำข้าวซะก่อนครับ
1: ดูเหมือนว่าใส่นมแล้วกินได้เลยครับผม ดูเป็นอาหารเพื่อสุขภาพขึ้นมาทันที
0: จากนั้นก็เติมเนื้อปลาบดลงไปตามด้วยน้ำหมักสับปะรดนวดให้เข้ากัน แล้วก็ปั้นเป็นก้อนเลยครับ
4: เดี๋ยวมันก
0: ็อ๋อที่แท้พี่ติ๋วกำลังจะทำก้อนมหัศจรรย์หรือก้อน EM สูตรน้ำหมักสับปะรดเพื่อใช้สร้างอาหารให้กับลูกกุ้งในบ่อเลี้ยงนั่นเองล่ะครับและแล้วก็ได้เวลานำน้ำหมักสับปะรดกับก้อนมหัศจรรย์ไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งแล้วล่ะครับ
3: ในที่สุดครับเราก็ลงเรือมาแล้วเพื่อที่จะไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดกันครับและผู้ช่วยของผมจริงๆผมนี่แหละเป็นผู้ช่วยเขาซึ่งก็คือพี่หนองเองนะครับมาพี่หนองครับเราไปโปรยน้ำหมักตาสับปะรดเพื่อให้น้ำแถวนี้สะอาดกันเลยดีกว่าแหว
0: อัตราส่วนที่ใช้ก็คือน้ำหมักสับปะรด1ลิตรผสมน้ำ200ลิตรต่อ1ไร่ครับซึ่งช่วยลดต้นทุนในการบำบัดน้ำเสียในบ่อเลี้ยงกุ้งได้มากเลยทีเดียวครับ
3: และนี่ก็คือก้อนมหัศจรรย์ครับจำได้ไหมว่านี่แหละจะไปทำปฏิกิริยากับหน้าดินครับแล้วก่อให้เกิดไรแดงก่อให้เกิดแพลงต้อนพืชแพลงต้อนสัตว์ซึ่งจะเป็นอาหารของลูกกุ้งตัวอ่อนอนาคตใช่ไหมครับพี่น้อง
5: ใช่ครับ
3: แม่ไม่ผิดครับเพราะฉะนั้นอัตราในการโยนครับ1ลูกต่อ1ตารางเมตรเอาเลยนะพี่นะ
5: คร
3: ับเอาเลยครับกะก่อนเป๊ะเป๊ะได้1ลูกปอง
0: น้ำหมักสับปะรดทำให้ได้ทั้งน้ำสะอาดและสร้างอาหารลูกกุ้งโอ้โหสุดยอดน้ำหมักเลยนะเนี่ย
3: บ่อเนี่ยพอได้รับการบำบัดแล้วเนี่ยน้ำเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไม่ได้เหมาะแค่กุ้งอย่างเดียวนะก็ยังมีแบบปูมีปลาและเนี่ยเราจะมาจับปูกันเรามาวางรอบวางไว้เขาเรียกรอบไหมฮะ
5: เขาเรียกกระชังครับ
3: กระชังครับเขาเรียกกระชังปูแล้ววันนี้มาลุ้นกันว่าจะได้ปูหรือเปล่าระหว่างนี้ผมก็จะโรยลูก EM ไปด้วยลูกมหัศจรรย์แป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นลุ้นยังไงที่นวงนวงหนักหนัก
5: ไม่น่ามี
3: แต่คำตอบนี้ไม่ได้ลุ้นเลยครับทีนี้เนี่ยปูก็จะเหมือนกับเลี้ยงไว้ก็ประมาณว่าเป็นระบบนิเวศไงถ้าได้ก็ได้ขายไงถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียสหรือเครียดอะไรมากนะครับ
5: เทคนิคของบ่อเนี่ยฮะเวลามีกุ้งตายกุ้งอะไรเนี่ยปูก็จะได้กินนะครับไม่ให้บ่อเน่าเสียครับ
3: นั่นก็คือตัวกำจัดซากสัตว์คอยเก็บกวาดพวกเศษอาหารในบ่อซึ่งยังไม่เจอไง
1: พี่หนอพื้นที่ที่เราเห็นทั้งหมดนี่มันกี่ไร่อะพี
5: ่ประมาณ90ไร่ครับ
1: 90ไร่ข้างหลังทั้งหมดนี่เลย
5: ครับ
0: พี่สนองไกรเนตรบอกกับเราว่าพื้นที่บ่อกุ้งกว่า90ไร่นี้เลี้ยงด้วยระบบอินทรีย์ทั้งหมดเลยนะครับใช้อาหารจากเนื้อปลาบดที่ได้จากบ่อนี่แหละครับรวมถึงมีการปล่อยน้ำเข้าออกหมุนเวียนกันตามรอบน้ำขึ้นน้ำลงและเมื่อเปิดประตูน้ำออกมาก็จะได้กุ้งรวมถึงสัตว์น้ำต่างๆอย่างที่เห็นนี่แหละครับโอ้โหเยอะจริง
3: ๆนี่ดูไซส์ใหญ่มากอยากรู้แม่น้ำหนักมันเท่าไหร่มาช่างดูเลยครับ
6: ตัวใช้ตัวฟรีดิฟต
1: ์2ตัววางเลย
3: 2ตัวโลนี่1โล1 2ตัวนี่1โลเป๊ะเลยถ้าขายเนี่ย600คือตัวละ300เลยว้าว
0: ถึงในช่วงนี้เรามาคุยกันหน่อยนะครับว่าการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์จะสามารถอยู่ได้หรือไม่และตลาดเป็นอย่างไรบ้าง
2: ค่ะอยู่ได้อยู่ได้ค่ะตลาดก็เวลานี้มีตลาดที่พี่ขายส่งอยู่นะคะที่แสมดำ
1: ครับ
2: ซึ่งเขาก็จะรับไปเป็นพ่อค้าคนกลางรับกุ้งที่เลี้ยงแบบอินทรีย์นะคะส่งยุโรปแล้วก็ส่งประเทศจีนนี่ก็ราคาดีแต่ว่าผลผลิตที่เราทำได้กันเนี่ยยังน้อยกันอยู่เนื่องจากว่าการเลี้ยงเนี่ยต้องอาศัยธรรมชาติแล้วก็ต้องค่อนข้างที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษนะคะในเรื่องของโร
1: ค
2: เพื่อให้ปลอดโรคค่ะ
1: กุ้งนี้เราจับได้ทุกวัน
2: แทบทุกวัน
1: แทบทุกวันพอโตแล้วแล้วนอกจากกุ้งรายได้เรามาจากส่วนไหนได้อีก
2: ก็มาจากการแปรรูปกุ้งไซส์เล็กแล้วก็ปลาปูทะเล
1: คือในบ่อมันไม่ได้มีแค่กุ้งไง
2: ใช
1: ่มีอย่างอื่นอีก
2: ใช่หลังจากที่เราทำอินทรีย์ทำเลี้ยงระบบอินทรีย์แล้วเนี่ยมันทำให้มีสัตว์น้ำหลากหลาย
4: ถือว่ารายได้ที่เข้ามาตรงนี้โอเค
2: โอเคค่ะ
4: ประมาณเท่าไหร่บอกได้ไหมบอกได้ไหม
2: ก็พออยู่ได้ค่ะ

0: กแล้วตัวเฉลี่ยก็เดือนหนึ่งก็ประมาณ 2-3 หมื่นบาท
1: ที่บอกว่าตกเดือนละ 2-3 หมื่นนี่คือ2คนแต่ละคน
0: แต่ละคน
1: ปั๊ดงั้นรวมกันก็ 5-6 หมื่นว่างั้นเถอะ
0: ใช
1: ่ๆๆๆๆใช่ๆไม่ใช่ๆๆๆๆเนี่ยปาดไม่ถามละเอียดนี่ไม่รู้ขนาดนี้เลยเนี่ยการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพที่ทุกคนบอกว่ามันลำบากมากสำหรับพี่ว่ามันคืออาชีพที่มีความสุขไหมและพี่อยู่ได้ไหม
0: เป็นอาชีพของคนไทยนะเป็นอาชีพการเกษตรเนี่ยเป็นอาชีพของบรรพบุรุษเราเลยถ้าเราย้อนนึกดูให้ดีๆนะคะแล้วเป็นอาชีพที่ให้ความสุขเรามากกว่าอาชีพอื่นเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจเราต้องใช้กระบวนการทางความคิดของเราเนี่ยทำความเข้าใจในเรื่องของการเกษตรให้ดีซะก่อนนะคะการทำการเกษตรเนี่ยหนึ่งเราได้อยู่กับธรรมชาติเรามีความสุขที่ได้ผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยเนี่ยรับประทานเองให้ผู้อื่นได้รับประทานเรามีความสุขที่เราได้รักษาพื้นแผ่นดินของเราเนี่ยให้มันยั่งยืนชั่วลูกชั่วหลานเพราะว่าเราไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะเราทำสิ่งดีๆเนี่ยมันเกิดความสุข
1: เด็ดมากแววตาพี่มุ่งมั่นมาก
0: ใช
2: ่ แม้จะพบกับอุปสรรคต่างๆมากมายในการเลี้ยงกุ้งนะครับแต่ด้วยความขยันทุ่มเทหัวใจที่ไม่ยอมแพ้และที่สำคัญครับความคิดที่แน่วแน่มุ่งมั่นที่จะอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติให้ได้ทำให้ในวันนี้ครับพี่ติ๋วจรูนไกรเนตรและครอบครัวของเธอมีพื้นที่แสนสุขกับการเกษตรที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติและสายน้ำอย่างที่เห็นนี่แหละครับ

0: สวัสดีครับพบกับรายการเกษตรไทยไอดอล
1: จะแนวตั้งแบบรอแบบรอแน่นอนแน่นอน
2: สบายโอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผม
0: ชายวัยกลางคนนามปริญญารอดฤดีคือลูกหลานชาวนาอยุธยาขนานแท้เลยครับหลังจากผ่านการประกอบอาชีพมาไม่ว่าจะเป็นการค้าของเก่าการเป็นชาวสวนสุดท้ายเขากลับมายึดอาชีพดั้งเดิมของบรรพบุรุษครับนั่นก็คือการเป็นชาวนาแต่การกลับมาครั้งนี้ผมบอกได้เลยครับว่าไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาใช้ความรู้ในการประยุกต์สิ่งประดิษฐ์เพื่อมาใช้ในการทำนาแล้วก็จัดทำปฏิทินชาวนาขึ้นมาเพื่อกำหนดให้มีผลผลิตได้ตลอดปีและที่สำคัญครับนาทั้งหมด27ไร่ของปริญญาเขาทำคนเดียวฮ่าๆและนั่นก็คือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับเพราะฉะนั้นตามไปดูกันเลยดีกว่าพี่ปริญญาครับพี่ปริญญาป่ะครับ
3: ครับผม
0: สวัสดีครับพี่
3: จะคัดข้าว
0: ครับ
3: ตัวนี้
0: ผมนึกว่าผมซักฟอกนึกว่าซักผ้า
3: เอาเกลือซักผ้าครับ
0: อันนี้คือพี่คัดเนี่ยคัดเมล็ดพันธุ์ไปปลูก
3: ไปปลูกไปปลูก
0: ทีนี้อันนี้คือเกลือ
3: เกลือสมุนไพรน้องแจกด้วยหน่อยชิมก็ได้กินก็ได
0: ้ทำเป็นเล่นไปพ
3: ี่มันของกินเค็ม
0: เค็มดีพี่เกลือนะไม่ใช่น้ำตาลพี่จะรู้ได้ยังไงว่าใช้ความเค็มแค่ไหน
3: อ๋อเรามีเครื่องวัดเดี๋ยวล้วงก่อน
0: พี่ล้วงอะไร
3: เครื่องวัดไง
0: ขอดูหน่อยไข่ไก
3: ่ไอ้ไข่ผม
0: ฮะ
3: ไข่ผม
0: ตลกแล้ว
3: อ้าวผมซื้อมาเป็นของผมเรากำหนดเป็นหลักสูตรไม่ได้ว่าน้ำเท่าไหร
4: ่ขั้นตอนการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับแค่นำเกลือมาละลายกับน้ำสะอาดจนได้น้ำเกลือที่มีความหนาแน่นพอให้ไข่ไก่ลอยได้อย่างนี้ล่ะครับก็นำข้าวเปลือกที่ผ่านการคัดด้วยการเป่าลมเทลงไปเลยครับเมล็ดข้าวที่ลอยถือว่าไม่สมบูรณ์ครับก็จะคัดทิ้งเอาเฉพาะเมล็ดที่จมเพราะถือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สมบูรณ์ครับ
3: คุณถือคุณมาแล้วคุณต้องช่วย
0: นะโทษครับพี่โทษครับพี่
3: จะเป็นเกษตรกรมือใหม่มาต้องดูเรียนรู้ก่อนฝึกงานก่อน
0: ได้วันนี้สมัครใจเลย
3: ใส่ลงไป
0: ใส่ไปแล้วทำไมพี่ไม่เอาถุงให้ผมตั้งแต่แรกมันจะได้ง่าย
3: มันต้องทำวิธีแรกที่ยากให้ดูก่อนว่ามันใช้ไม่ดี
0: อ
3: ีเดียดีกว่าก็ตรงที่ว่าเราสะดวกแล้วก็รี

0: วันละวันก็ยกออกไปเลยแล้วก็เอาที่ลอยๆเนี่ยออกไป
1: พี่อยากสอนกลัวผมไม่เข้าใจ
0: ใช่
2: แล้วจากนี้เสร็จไปไหนครับ
0: เสร็จแล้วก็ไปแช่ไอ้น้ำไซโคโดมา
1: แช่เพื่อ
0: ให้เชื้อราไซโคโดมาเข้าซึมไปในเซลล์
3: จากนั้นก็นำเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์ไปแช่ในน้ำที่ละลายเชื้อราไตรโคโดมาทิ้งไว้1คืนก่อนนำขึ้นมาผึ่งในที่ร่มอีก1วันซึ่งเชื้อไตรโคโดมาจะช่วยให้เมล็ดข้าวแข็งแรงพร้อมที่จะไปงอกงามในนาข้าวนั่นเองล่ะครับเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่นำมาใช้ก็ไม่ได้ไปหาซื้อจากที่ไหนนะครับพี่ปริญญาเขาเพาะเชื้อเก็บไว้ใช้เองทำจากตู้เพาะเชื้อหลังนี้ล่ะครับแม่เยี่ยมจริงๆเลยนะพี่ก่อนหว่านข้าวก็ต้องเตรียมนากันก่อนนะครับพี่ปริญญาเขาใช้วิธีไถกลบตอซังแทนการเผาตอซังซึ่งช่วยลดการทำลายหน้าดินและเร่งการย่อยสลายของตอซังด้วยน้ำหมักจุลินทรีย์จากหน่อกล้วยแม่นอกจากจะช่วยให้ย่อยสลายเร็วขึ้นแล้วยังช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้กับดินด้วยนะครับ
1: พี่ปริญญาครับตอนนี้เรากำลังจะทำอะไรครับ
0: ทำฮอร์โมนไข่เพื่อไปบำรุงข้าวในระยะ50วันขึ้นไปเนี่ยมันก็เริ่มสร้างตาดอกแต่รวงเดิมให้มันขยายรวงยาวลงแล้วก็เมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นอีก
1: คือในหนึ่งรวงเนี่ยให้มีเมล็ดมากขึ้น
0: มากขึ้น
1: ด้วยฮอร์โมนไข่
0: ฮอร์โมนไข
3: ่ส่วนผสมก็มีไข่ไก่1กิโลกรัมกากน้ำตาล1กิโลกรัมนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์อย่างน้อย 1,200 ล้านตัวจำนวน200ซีซีแล้วก็แป้งหมักข้าวหมากหรือยีสต์จำนวน1ก้อน
1: เริ่มกันเลยพี
0: ่เราใช้ทั้งเปลือกเลยไม่ต้องไปตอกออกไข่ไปเลยไม่ต้องกลัวแตกฮะพอเราตอกไม่แตกเครื่องได้เลย
3: ใส่ไข่ไก่ทั้งเปลือกลงไปในเครื่องปั่นตามด้วยกากน้ำตาลและนมเปรี้ยวปั่นจนเปลือกไข่ละเอียดอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
2: กินออกเลยนะ
3: แล้วค่อยใส่แป้งมาเข้ามากลงไปจากนั้นก็ปั่นเลยครับปั่น
0: เสร็จเรียบร้อยเอาก็บอกว่าใส่
3: เมื่อปั่นเสร็จแล้วก็เทฮอร์โมนไข่ที่ได้ในภาชนะทึบแสงที่เจาะฝารูระบายอากาศหมักทิ้งไว้2สัปดาห์ก่อนนำไปใช้งานได้แล้วล่ะครับ
1: ถ้าปิดปุ๊บต้องใช้อากาศในการเจริญเติบโต
0: ใช่มันมียีสต์เข้าไปด้วยมีนมเปรี้ยวด้วยมันเกิดมีเทนแน่นอนถ้าปิดแน่นแล้วไม่ได้อากาศระเบิด
1: อ๋อใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
0: ใช่เป็นก๊าซขึ้นมา
1: ตูมเลย
0: ตูมเลย
3: กระปุกนี้ใช้ฉีดข้าวได้60ถึง80ไร่โอ้โหทำไมมันฉีดได้เยอะขนาดนี
1: ้แต่เรามีตัวที่ทำไว้2อาทิตย์แล้วเรียบร้อย
4: โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปฉีดกัน
3: นา27ไร่ของพี่ปริญญาก็จะแบ่งทำเป็นขบละครับแต่ละขบก็จะทิ้งระยะห่างกัน 2-4 สัปดาห์เพื่อให้มีผลผลิตตลอดปีตอนนี้ข้าวในนาก็อายุได้50วันแล้วล่ะครับซึ่งถ้าเทียบกับปฏิทินนาก็ถึงเวลาฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าวแล้วล่ะครับ
1: นี่น้ำฮอร์โมนไข่ของเรานะมาฮอร์โมนไข่เราจะใช้ทั้งหมดประมาณ10ซีซีก่อน10ซีซี
4: นับว้าวเข้าไป
3: พี่ปริญญาจะฉีดฮอร์โมนไข่บำรุงต้นข้าว3ครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็จะฉีดตอนที่ข้าวมีอายุ50วันโดยใช้หอยจำนวน10ซีซีผสมกับน้ำเปล่า20ลิตรฉีดพ่นให้ทั่วหน้ากันเลยล่ะครับ
2: โอ้มั้ยโอ้มั้ย
5: ก็โอ้อยู่ถ้ายืนนิ่งๆนะพี่นะ
2: สบาย
5: โอ้โหจะเรียกว่าสบายบอกตรงคงไม่ใช่แล้วครับผม
1: ไอ้ที่จะล้มอ่ะไอ้นี่มันเหวี่ยงอ่ะมันหนักอ่ะมันก็จะล้มตอนกลับ
4: ผมลืมไป
1: ว่ามันทวนล้มเข้าหน้านี่เลยแต่เมื่อกี้ตอนฉีดเนี่ยผมสังเกตเห็นมีแมลงเต่าทองมีแบบว่า
4: ปอ
1: ปลาแรงปอ
4: แมงมุม
1: แมงมุมใยแมงมุมเกาะอยู่ซึ่งถือว่าหัวข้าวนี้แบบว่าปลอดภัยก็เนี่ยครับประสบการณ์ครั้งแรกกับการฉีดฮอร์โมนไข่กับข้าวอายุ50วันเขาเรียกว่า
0: ช่วงสร้างตาดอก
1: สร้างตาดอก
3: ครั้งที่2ก็

0: งระยะห่าง15วันใช้ฮอร์โมนไข่เพิ่มขึ้นเป็น20ซีซีครับผสมกับน้ำ20ลิตรเหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ปล่อยให้ข้าวผสมเกสรและออกรวงก่อนนะครับให้ข้าวมีอายุ90วันจึงจะฉีดอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าลดให้ปริมาณฮอร์โมนไข่ลงเหลือ5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับเมื่อครบ120วันก็ได้เวลาเก็บเกี่ยวกันแล้วล่ะครับและหนึ่งในวิธีที่ทำให้ข้าวมีคุณภาพที่ดีเมล็ดข้าวไม่หักก็คือต้องเก็บเกี่ยวข้าวแล้วตากพร้อมกับลำต้นครับแต่นา27ไร่จะให้เกี่ยวคนเดียวก็เห็นจะไม่ทันการล่ะครับพี่ปริญญาเขาจึงคิดประดิษฐ์เครื่องตัดข้าวขึ้นมาทำให้ตัดข้าวได้เร็วขึ้นล่ะครับและวางเป็นระเบียบอย่างที่เห็นนี่ล่ะครับ
1: พี่ปริญญาครับข้าวพี่ปริญญาเนี่ยที่เรียกว่าอ่ะเลี้ยงดูแบบฟูมฟักอย่างดีผ่านขั้นตอนแบบปฏิทินชาวนาแหละระยะนู้นระยะนี้ดูแลกันอย่างดีมีจุดเด่นข้อเด่นยังไงบ้างฮะ
2: อร่อย
1: ขนาดนั้นเลย
2: ครับผม
1: มั่นใจมาก
2: มั่นใจมากถ้าข้าวสมบูรณ์สุขภาพดีมันต้องเป็นข้าวอร่อยแน่นอนนั่นอันนั้นแหละมันเป็นผลตอบรับให้เราว่าลูกค้าเราไม่ทิ้งเราทำแล้วสุขภาพต้องดีทำแล้วผู้บริโภคต้องปลอดภัยกว่าน
1: ี่สำคัญ
2: สำคัญเลย
1: คือการจัดการปฏิทินนาของพี่เนี่ยไม่ใช่แค่ว่ามีของขายทุกเดือน
2: ไม่ใช่
1: แต่ได้ของที่สดใหม่และมีคุณภาพทุกเดือนด้วย
2: นั่นเนี่ยเพราะเราจับทางถูกแล้วไงว่าที่ลูกค้าติดเราเพราะข้าวเราสม่ำเสมอในเรื่องความนิ่มก็ได้คุณภาพก็ได้แต่นี่เราก็มาบริหารจัดการให้มันได้ทุกเดือนในนาสิบไร่ก็ทำสี่ครั้ง
1: อันนี้คิดได้เองไหม
2: ก็เอาหลักเศรษฐศาสตร์ของนักธุรกิจต่างๆที่เราดูตามสื่อต่างๆเนี่ยเอามาปรับใช้กับอาชีพเราเราก็ทำมาแค่ถอดบทเรียนไม่ได้โดยเฉพาะในหลวงไงในหลวงท่านสอนเราไงเราเมื่อมาทำแล้วก็ไม่ได้ทำแบบหยิบโยนนั่นเราก็ต้องทำต่อเนื่องไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเราทำแล้วต้องมีผู้สืบทอดด้วยคิดถึงขนาดนั้นก็เราก็มีกลุ่มยุวัฒน์เล็กๆที่อยู่ตามในชุมชนบ้างแล้วก็ตามนอกอาณาเขตบางที่เราสามารถเกี่ยวเป็นเครือข่ายกันได
1: ้ก็คือต้องถ่ายทอด
2: ถ่ายทอด
1: มีเด็กฝึกงานมาทุกรุ่นนี่ของ
2: มีทุกรุ่น
1: มีมาตลอด
2: มีศรีลังกาพม่าก็มีเป็นนักวิชาการแล้วก็ญี่ปุ่นนี่2รุ่นเป็นนักเรียนรุ่นหนึ่งและเป็นระดับอาจารย์รุ่น
1: ก็มากินอยู่ที่บ้านเลย
2: มากินอยู่กับบ้านเราทำอะไรทั้งนั้น
1: สำหรับเกษตรกรท่านอื่นคนอื่นที่แบบดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยก็ทำเหมือนกันทำไมมันทำไม่ได้ทำไมมันไม่สำเร็จพี่คิดว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาทำให้สำเร็จ
2: ทำการเกษตรแบบค่านิยมเห็นใครทำอย่างไรทำตามอะไรดีทำตามแต่ไม่ได้สืบค้นว่าในการทำอาชีพตัวนั้นอ่ะมันมีกำไรป่ะใช่ไหมฮะตราบใดที่เกษตรกรทำแล้วไม่รู้ต้นทุนตัวเองอ่ะมันก็จบทุรายอ่ะมันจบ
1: แล้วทำไปต้องหาความรู้เพิ่ม
2: มันต้องหาตลอดอ่ะอย่างผมรู้แล้วผมต้องหาต่อเทคโนโลยีมันหยุดไม่ได้มันไปเรื่อยแต่มันไปเรื่อยนะเราต้องดึงเขาไว้ดึงหน้าดึงกลางดึงข้างหลังขึ้นมาด้วยก็คือในอดีตมันทำยังไงต้องเอามาใช้ด้วยตรงนู้นมันเวอร์ไปก็เอามาใช้อยู่ยืนอยู่ตรงกลางซะให้มันร่วงมันไปได
1: ้
2: ถ้าอยากลดต้นทุนเนี่ยลดต้นทุนคุณให้ได้ก่อนลดต้นทุนโดยที่คุณไม่ลดต้นทุนมันก็ลดไปทำอะไรใช่ไหมฮะมันไม่ใช่มันก็ต้องมาต้นเรื่องกับต้นน้ำ
0: การทำนาในวิถีของพี่ปริญญานอกจากจะสะสมความรู้เพื่อ นำมาใช้กับงานของตัวเองแล้วยังอุทิศตนเองเพื่อเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับรวมถึงเกษตรกรที่สนใจนำไปปฏิบัติอีกด้วยล่ะครับแหมสุดยอดจริงๆนะครับพี
1: ่การค้นคว้าหาความรู้เพื่อ นำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรของตัวเองและการบริหารการจัดการอย่างมีระบบครับคือแนวทางที่เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ทำมาโดยตลอดปริญญารอดฤดี
0: เกษตรไทยไอดอล
1: เย้

0: ยภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยและการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องทายธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: หกดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นอะไร
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง

0: าสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
1: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
2: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
0: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
3: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
2: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
3: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
2: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
3: เฮ้ยข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
2: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพลวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่ๆไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
0: เย้ยกระโหลกพูดได
3: ้ทำไมมีหัวกระโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
5: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
1: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
5: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
2: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
5: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
2: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
5: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
3: หิวมาก
0: หิวมาก
5: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
3: เน่

0: ยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
0: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
2: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
0: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
4: ้ฮึ๊บ
5: ฮึ
4: ๊บฮ
5: ึ๊บ
6: งมงมงมงม
7: งมงมงมงมงมง
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
2: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
8: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วยข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขเวทนา
3: สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
2: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาล่ะกินซาลาเปาลูกที่สองได
4: ้ฮึ๊บ
5: ฮึ๊บ
1: เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
5: ไม่เอาอิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
8: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
1: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
2: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
2: อร่อยอร
1: ่
2: อย
8: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
9: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
2: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
5: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
0: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
2: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
2: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
2: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
2: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้ข้อยังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
8: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยๆเพราะข้าอิ่มแล้ว
2: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
2: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
8: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
2: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
1: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้

0: สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
1: การสุดยอด
2: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
3: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
4: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกเจ้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานล่ำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆเป็นมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
1: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุจะทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: เราประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแบ่งดอกแบ่งดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพิ่นเพิ่นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5

0: เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยนะกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงนะแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการนะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเยี่ยมบ้านนะไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดนะซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ในผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
1: ้แล้วก็มีการขับเคลื่อนโดยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือเรามาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
2: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง
3: อ

0: เกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าหนองช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าหนองช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี
2: ้ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะในแต่ละปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
0: วงสายของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรา

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านมานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย

0: ุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
2: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
3: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
2: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
3: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
2: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
4: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
3: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
4: ผมไปที่แพร่ครับ
2: โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
4: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
2: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
4: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
2: โอ้โหดีดีดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
3: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
2: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนะนะเร็ว
4: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
2: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
5: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิกกำลังมา
1: เฮ้ย
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันน่ะหนู

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนี่ยส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
6: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึง

0: ไรและก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมาก
3: ดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
4: ถึงแล้วถึงแล้ว
3: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
5: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
6: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
6: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
6: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
5: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
6: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
3: โอ้เข้าใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
7: า
3: ะ
7: ไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพ การ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
6: ไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
2: ได้เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
6: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192-1

194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: งพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
1: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ
0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคลากรเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
2: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จีระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกๆปี เป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
1: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนที่จะมีโรงเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกซึมเศร้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานลําหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะต่อชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่หนึ่งในด้านสุขภาพเนี่ยเราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุนะให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
3: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่เจ้าม
1: ิติที่สองก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: แล้วประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
4: แล้วกับหมู่บ้านเดียวนี่หมู่เฮาได้มาร่วมกันทํากิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอ่ะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
1: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเยี่ยมบ้านไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็มีเต็มสูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่นะมันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
5: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการยึดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
1: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยนะตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
6: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย
0: ปัจจุบันโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับองค์กรของตนเอง
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, everyone. Students are watching on the LTV 9, and welcome everyone to our class today. With me, teacher Game, and this is English time. All right, everybody. Today is going to be the last episode for Unit 1, Leisure Time. We are up to episode number 15. And we have been talking about traveling throughout the whole unit. And for next time, we're going to start a new unit. We're going to talk about something new, not about traveling anymore. ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่เราเรียนยูนิตที่1เกี่ยวกับ leisure time traveling นะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางนะครับซึ่งนะครับครั้งต่อไปเราจะได้เรียนยูนิตใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันนะครับ but first of all let's check our current score นะครับ group 1 we have 10 20 30 31นะครับ group 1 31 group 2นะครับ40 group 3 35 group 4 22 group 534นะครับ34 so today I have some little prize for the winner group นะครับ and you still have an opportunity a chance to collect more score today นะครับวันนี้ยังเก็บคะแนนเพิ่มได้อยู่สำหรับกลุ่มไหนที่กำลังตามมานะครับต้องเร่งสปีดนิดหน่อยนะครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับสามารถนะครับสะสมคะแนนได้เช่นเดียวกันแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถให้รางวัลกับนักเรียนดีเด่นนะครับนักเรียนที่ตอบคำถามประจำหรือนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากที่สุดได้เลยนะครับผม alright everybody are you ready everybody shark everybody shark shark shark shark shark everybody shark shark shark shark shark shark okay awesome job let's see what we're going to learn todayEverybody, last time we learned about world tour. Number two, you create a concept map นะครับ to organize and guide your idea about something. Can you remember? You use the concept map to talk about, to write about?
3: Wonderland.
2: Wonderland. เรียนปลายทางจำได้ไหมครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่อง concept map เราใช้ในการรวบรวมความคิดเกี่ยวกับ Wonderland หรือเมืองในจินตนาการของตัวเองครับ and todayYou're going to use that map, นะครับ use that map, concept map, to write about your own wonderland, นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ concept map นั้นที่เรารวบรวมความคิดแล้วนะครับในการเขียนและออกแบบเรื่องราวเกี่ยวกับ wonderland หรือเมืองในจินตนาการของเรานะครับ But first of all, let's see the objectives of today's lessons. The first one, today, you will be able to write a story to describe an imaginary land, and you will be You will be able to present the imaginary lands to the class, นะครับ You write and then you present to the class. I think we cannot finish everybody here in one class, but I'm going to ask for one volunteer from each group to present, นะครับ And we have some techniques of for the good presentation, นะครับ for the perfect presentation, and we will talk about that later on, นะครับ Let's take a look at this thing, everybody.What we learned last time, the first one, we have now an adjective. This one, everybody, can you remember? นะครับ ในปลายทางจำได้หรือเปล่า Everybody repeat after me, dressing.
1: Dressing.
2: Dressing.
1: Dressing.
2: So, where do you put the dressing on? In the
1: salad.
2: Okay, salad. And what about batter? When do we use batter? When you want to fry or bake something นะครับ fry ชุบแป้งทอดหรือ bake bakery ต่างๆเนาะเราเรียกว่า batter นะครับ and this one magnificent which word had the closest meaning to magnificent stunning or fantastic wonderful or very beautiful all right and this one breezy what is breezy windy okay heavy wind strong wind นะครับ strong wind andSeveral. What does it mean, several?
1: More than some,
2: but less than many. Okay. And the last one, shredded. What does it mean, shredded? Shredded. To shred something into long strip, นะครับ to long strips, นะครับ For example, shredded pork, นะครับ หมูหยอง, นะครับ shredded papaya, นะครับ มะละกอที่เราเอาไปสับเพื่อทำส้มตำต่างๆ นะครับ And that's it, everybody.All right, everybody. Now I want you all to bring up your worksheet number 13 last time. นะครับเดี๋ยวเรานำ ใบงานคอนเซปต์แมปครั้งที่แล้วนะครับที่13ขึ้นมานะครับที่เราทำครั้งที่แล้วนะครับนำขึ้นมาได้เลยนะครับที่เราเขียนเกี่ยวกับวันเดอร์แลนด์ของตัวเองนะครับนักเรียนปลายทางสามารถนำขึ้นมาได้เลยนะครับที่เราใช้ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วคุณครูจำได้ว่าเพื่อนๆต้นทางนะครับได้ออกแบบนะครับเมืองในฝันหรือเมืองในจินตนาการของตัวเองวันเดอร์แลนด์นะครับอย่างดีมากเลยนะครับมีทั้งพืชสีเขียวชอุ่มนะครับมีทั้งสถาปัตยกรรม intricate ต่างๆ building ครับ lush greenery ด้วยนะครับและมีกิจกรรมบางกลุ่มบอกว่ามี basketball court ด้วยมีสนามบาสสำหรับเล่นบาสด้วยนะครับผม basketball court นะครับโอเค alright everybody now I want you to take a look at the concept map worksheet number 13คุณครูอยากให้เราลองดูใบงานที่13อีกครั้งหนึ่งว่าWonderland ของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่น environment ธรรมชาติเป็นอย่างไร activities กิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับ playing basketball water sport snorkeling swimming นะ and food อาหารการกินใน Wonderland ของเราเป็นอย่างไรบ้างมี expensive food can you remember the word expensive food what is the word thedelicacies นะครับ and the style of cooking who can remember the style of cooking Thai style Japanese style Chinese style French style cuisine great job หลายคนจำได้ cuisine Thai cuisine okay and today everybody I want you to use worksheet number 13นะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูอยากให้เราใช้ใบงานที่13หรือคอนเซปต์แมปที่เราได้ออกแบบแล้วนะครับในการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับวันเดอร์แลนด์ของตัวเองนะครับโดยใช้คำศัพท์ที่เราเรียนไปทั้งหมดตลอดการเดินทางทั้ง15 EP เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางสามารถใช้สมุดที่เราจดคำศัพท์ในการเขียนได้นะครับและออกแบบคุณครูมีช่องสำหรับวาดรูปให้ด้วยนะครับ you can draw a little picture here นะครับเราสามารถวาดรูปเล็กๆลงไปได้แล้วเราเขียนบรรยายได้นะครับโดยเราสามารถใช้ใบงานเรื่องนี้ครั้งที่แล้วนะครับในการไกด์ไลน์เราได้นะครับว่าวันเดอร์แลนด์ของเราจะเขียนไปแนวทางไหนนะครับผมโอเคไหมนะครับในเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเขียนเรื่องราววันเดอร์แลนด์ของเราโดยใช้คอนเซปต์แมปได้ว่าวันเดอร์แลนด์ของเรามีแอคทิวิตี้อะไรเอนไวรอนเมนต์หรือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรและฟู้ดอาหารเป็นอย่างไรนะครับ3เรื่องนะครับโอเคนะครับในใบงานนี้ที่14นะครับคุณครูจะแบ่งไว้ให้3คอลัมน์แล้วอาจจะแบ่งเขียนเป็น environment activity แล้วก็ food ได้เลยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนเยอะเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูให้อ่านนะครับเพราะว่าทักษะการเขียนหรือ writing skill เนี่ยต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราเขียนแบบสั้นๆก่อนได้พยายามเขียนแล้วก็เดี๋ยวให้คุณครูช่วยดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ and then everybody after you have written นะครับ you finish writing หลังจากที่เราเขียนเสร็จนะครับ you willbe here on the stage นะครับ one person for each group นะครับ one person from each group to present in front of the class to your friends here and your friend back home นะเดี๋ยวตัวแทนจะออกมานำเสนอนะครับผมอยากเห็นคนไหนที่15 EP ยังไม่ค่อยได้จับไมค์เลยยังไม่ค่อยได้นำเสนอเลยอยากเห็นคนใหม่ๆออกมาบ้างนะครับผมโอเคไหมนะครับตอนนี้นะครับหลังจากคุณครูปลายทางคุณครูปลายทางถ้าแจกใบงานที่14ให้กับนักเรียนแล้วนะครับสามารถให้เริ่มเขียนหรือออกแบบได้เลยนะครับโอเคนะครับคุณครูมีเวลาให้นะครับเริ่มต้นนะครับสัก15นาทีนะครับ15นาทีก่อนนะครับ15นาทีโอเคนะครับเมื่อเวลาหมดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับโอเค if you ready start นะครับอ่ะลองเขียนได้เลยนะครับมีเวลาให้เขียนเลยนะครับ

0: All right, everybody shark.
1: Shark.
0: Every shark.
1: Shark.
0: Every shark, shark.
1: Shark, shark,
0: shark. Every shark, shark, shark, shark.
1: Shark,
0: so I hope you have finished, or some of you have the best idea and according to the concept map and worksheet number 14นะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะได้ไอเดียจาก concept map ไปแล้วแล้วก็เอามาเขียนในใบงานที่14เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่เสร็จยังไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคุณครูมีบางสิ่งให้ดูก่อนนะครับ a special things นะครับ alright everybody let's take a look at this thing handout number 10นะครับตอนนี้คุณครูสามารถแจกใบความรู้ที่10นะครับเรื่อง the do's of presenting ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับอาจจะดูเป็นคู่ดูเป็น3คนหรือดูเป็นกลุ่มก็ได้นะครับผมนะครับใบงานที่ใบความรู้ที่10 the do's of presenting นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในการ present งานนะครับเรามีแนวทางอย่างไรบ้างในการนำเสนองานให้ perfect แล้วก็ professional นะครับโอเค everybody repeat after me the do'sOne more time, the do's
1: of presenting.
0: The do's ก็คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับในการที่เราจะ present งาน Alright, the first one. Now, what is the first one? Practice makes perfect. Everybody read, repeat after me. Practice makes perfect.
1: Practice
0: คือการทำอะไรครับ Practice. Do it again and again. ครับ Do it again and again. ครับ YouPractice, practice, and practice. You do it again, again, and again. Whether it is on your own, in front of family, friends, and

run through your presentations a good few times นะครับ run throughs ก็คือการ practice นะครับกับใครครับกับใครดี family your father your mother or your classmate your friends in your class นะครับเพื่อนๆข้างๆเราในห้องเรียนเราลองซ้อมให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับยิ่งเราฝึกซ้อมมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งคล่องในการนำเสนอมากเท่านั้นนะครับ and

presentations, you have to tell your name. What is the topics of your presentations? Okay, so the audience or the listener can know you more before they listen to your story. At the very start of your presentation, make sure you introduce yourself confidently to your audience. And when you introduce yourself, you have to make sure that you are confident. You have to say your name loudly. You have to be confident. You say every word clearly. Do not mumble, okay? เวลาที่เราพูดชื่อหรือนำเสนอทุกอย่างนะครับเราจะต้อง confident คือมีความมั่นใจนะครับเราจะไม่ mumble หรือพูดงึมงำนะครับต้องเสียงดังฟังชัดโอเคไหมนะครับเรียนไปทางทันนะครับ Number 3 eye contact is very important. What is eye contact? Everybody eye. What does it mean eye? ตา contact. What is contact? Contact คือการมองหรือส่งสายตาต่อกันนะครับมีปฏิกิริยาทางสายตาต่อกันนะครับคิดว่าเวลาที่เรานำเสนอเราควรจะมี eye contact แบบไหนต่อผู้ชมครับเราจะต้องส่งสายตาให้หรือเราหลบสายตาส่งสายตาหรือหลบสายตาส่งสายตา maintain eye contact with the audience to keep their interest keep your postures open and spread out นะครับเขาบอกว่าในการนำเสนอต้องมี eye contact ต่อผู้ฟังด้วยจึงจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขาได้ฟังเรื่องที่คนเล่าอยากจะเล่าจริงๆนะครับคนเล่าก็จะได้รู้สึกว่าส่งสารบางอย่างให้ถึงผู้รับได้โดยตรงนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า eye contact เราลองดูว่าตอนซ้อม practice นั้นเรามี eye contact ไหมนะครับ and number 4 use props what is props can be tangible thing tangible คือสิ่งที่เราจับต้องได้เช่น your worksheetYour paper, your strip, your flash cards, or it can be online, or it can be on the screen, it can be some IT materials. สามารถเป็น prop แบบที่อยู่ใน IT ได้เช่นไม่ว่าจะเป็นสื่อสไลด์การนำเสนอหรือแม้จะเป็นรูปภาพหรือ material อื่นๆที่เราสามารถมาประกอบการใช้ในการนำเสนอได้นะครับจะช่วยทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเข้าใจและเห็นภาพกับสิ่งที่เราบรรยายมากขึ้นนะครับ so use props handouts and videos to make your presentations more exciting นะครับสามารถใช้วิดีโอรูปภาพต่างๆได้ในการนำเสนอ and next one number 5 what is number 5 ask questions นะครับ what is ask questions asking questions you can think about the story and then you can askquestions to the listener and the listener or the audience can also ask questions to the speaker too นะครับการถามคำถามนั้นทำได้ทั้งสองทางนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนำเสนอถามกับผู้ฟังเพื่อเช็คความเข้าใจหรือผู้ฟังอาจจะถามคำถามเพื่อเช็คความเข้าใจของตนเองต่อผู้นำเสนอก็ได้เช่นเดียวกันและเราสามารถขึ้นต้นการนำเสนอด้วยการถามคำถามเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจนะครับผม so everybodyalways ask if the audience has any questions at the end as this will help to get them involved นะครับการที่ผู้นำเสนอถามคำถามนั้นจะช่วยทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการฟังและการนำเสนอของเรามากขึ้นนะครับ and the last one okay now we have 5 steps what are those นะครับ the first one นะครับใครจำได้ขั้นตอนในการนำเสนอ first practice นะครับ more and more practice makes perfect number 2 introduce yourself. Number 3. Eye contact. And number 4. Props. And number 5. Questions. Okay. Now everybody, I think everybody have finished your writing, your Wonderland. ตอนนี้หลายคนน่าจะทำได้เยอะแล้วนะครับ Wonderland ของเรานะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาประมาณ5นาทีนะครับในการฝึกซ้อมนำเสนอของเราโดยการใช้กลยุทธ์ทั้ง5ข้อเมื่อกี้นี้ลองฝึกซ้อมซิว่าเรามี eye contact ต่อผู้ฟังไหมมีการถามคำถามต่อผู้ฟังหรือเปล่านะครับมีการดึงดูดที่น่าสนใจมี eye contact มีการฝึกซ้อมไหมตอนนี้คุณครูจะให้พวกเราทำขั้นตอนที่1ก่อนนะครับขั้น step number 1คือ practice makes perfect นะครับตอนนี้เวลา5นาทีให้ทุกคนฝึกซ้อมนำเสนอเรื่องราวของเราได้เลยนะครับปลายทางนักเรียนเดี๋ยวฝึกซ้อมแล้วจะนำเสนอต่อคุณครูปลายทางนะครับส่วนต้นทางเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆปลายทางฟังด้วยนะครับ alright take your time 5 minutes นะครับ5นาทีครับ

0: Every shark. Every shark shark. Shark shark shark. Every shark shark. Every shark shark shark. Everybody shark. Shark. โอเคนะครับนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับออกมานำเสนอดูนะครับส่วนนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรานำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้ดูเลยนะครับ So who's gonna be the first groups to present your Wonderland? I want to know what your Wonderland is. Give me the name and of course introduce yourselves at the beginning. Okay? Which group want to try? Group? Any group? You can come up.No one นะครับนักเรียนต้นทางเขินนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะเพื่อนๆอยากรู้จักเรากลุ่มไหนมาก่อนไหมกลุ่มไหนมาก่อนนะครับ two points ไปเลยนะครับผม two points นะครับผมโอเคโอเค group five โอเค stand up นะครับนักเรียนต้นทางบอกว่าถ้าไม่มีคะแนนพิเศษผมไม่ออกนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับโอเคครับ
1: Okay, so good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Manoro Chumna. You can call me Oki. So let's talk about my wonderland. My wonderland called Boo Box. Okay, my wonderland is the most positive in the world. I have Ginnily Lodge. Also, we have so many integrated building and basketball court. We have a lot of activities. Let's see it.Since we have the basketball court, right? This is why we can play basketball. You can also travel in my city because we have a lot of amazing things to explore. And you can chilling at my apartment. Let's talk about food. The tasty food, grill pork is my yummiest in my city. Salad is also famous in my city.That's our specific dressings. And the pad thai is my traditional food. Hope you all like my city.
0: Wow, everybody giving hand to group number four. Thank you very much. Wow, very impressive. Group number five. Group number five give you 3 points because I'm very impressed. ประทับใจมากเนื่องจากเพื่อนนะครับได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Wonderland โดยใช้คำศัพท์ที่เรียนไปเยอะมากนะครับมีคำว่า intricate ด้วยนะครับหลายคำมากมี dressing ต่างๆนานานะครับ Wonderland ของเขามี basketball court ด้วยนะครับเนื่องจากว่ากลุ่ม5บอกว่าชอบเล่นบาสเกตบอลนะครับ alright everybody one more group one another group who's gonna be group 2 okay
2: Hello everyone, including people here and a student from the way home. My name is Nashiya Dompeika, or you can simply call me Ton Khao. So the city I'm talking about here is Greek Midland. It's more, yes, so magnificent city with many intricate in Greek or Roman building style. We have delicate Pinglish golden skull, full with lush greenery and clear water. Now let's talk about our food. You can find fresh handmade pastry and dessert commonly, and many fresh juice. There's many fun stuff you can do with our kind local people. You can learn our traditional dances.Do art craft like beadless, necklace, and even paint the plate. And not gonna lie, people in our city like to spill the tea, so be careful with gossiping. While you are here, you can enjoy our music and art. So have a nice day and have a good rest at our city. Thank you.
0: Giving hand to group number two. Very impressive. I loved this land, this wonderland. So there are a lot of activity to do. I want to join and listen to the music in this land. I'm very scared for the spilling the bean. Very scared of that. Okay, thank you very much, group two. And next group, who's gonna be? Next group, one more. Okay, group one. I think, yeah, group one.

0: Anne.
1: Hello everyone. My name is Sirathi Rothimongkhon. So you can call me King. My topic is my wonderland. Shimaling City is a small city in Thailand. So there are several activities that you can do. Example, you can biking in the city. And the city is next to the beach. So you can kayaking or snorkeling in the sea. This city is have a lush greenery, and you can meet the gentle wild animals. Food in the city is yummy, so there are a lot of yummy food, famous food in the city. Example is fried chicken, pad kra pao, and crispy pork.
0: Okay, thank you very much, Group One. Huh? Big hand to Group One. Huh? Group One. I love this city too. I want to enjoy with the gentle animals, นะครับ wild animals ครับอยากจะไปดูสัตว์ป่าที่ gentle ต่างๆนานามากเลยนะครับ Alright everybody, as we have limited time นะครับ so we have to finish early today. But let's see the score นะครับ right now. What's the score we have นะครับ Group 1 we have 20, 30, 33นะครับGroup 2, we have 10, 20, 30, 40, 42. Group 3, we have 10, 20, 30, 35. นะครับ Group 4, we have 22. 10, 20, 30, 35, 37. นะครับ 37. And now, the winner group number 2, giving hand to group number 2. นะครับผม And the second group number 5, group number 5, the second place.And group number 3 okay นะครับผม okay so นะครับ congratulations for you all to made it all right and to made it all fantastic for the first unit of English class นะครับ let's see นะครับ what we have learned today everyone let's review what we have learned today นะ so the do's of presenting when you present something you have to do 5 things the first one isPractice. Now, practice makes perfect. Number two, what do you do? Introduce yourself, or we call introductions. And number three? Eye contact. Now, eye contact. And number four? Use props. And number five is? Questioning or ask question. นะครับ อย่าลืมนะครับ ทุกครั้งที่เรา present งาน ทั้งในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆด้วยนะครับเราสามารถใช้ทั้ง5อย่างนี้ในการพรีเซนต์หรือนำเสนองานของเราได้เลยนะครับผม And let's see the irregular forms now irregular verb list for today the first one นะครับ you see hello everyone we have say นะครับ say you say what about past simple of say say said said next one when you go shoppingAfter you buy something, you have to pay. And past simple, pay, paid, paid. And number three, now, when you put something down on the floor, even the chicken, this one, the hen. She, I call her she. สมมุติว่าเป็นสัตว์เลี้ยงคุณครูนะครูเรียกเขาว่า she นะครับไม่เรียก it นะครับอาจจะมีชื่อน้องไก่มีชื่อนะครับ she or it lay นะครับ lay eggs นะครับ lay ก็คือวางไข่ถ้าสำหรับสัตว์นะครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนหมายถึงการจับบางอย่างวางลงนะครับ lay and past simple laid laid นะครับ lay laid laid โอเค everybody repeat after me say said said pay paid paid lay laid laid โอเค are you done เรียนไปทางทันไหมครับ3คำนะครับวันนี้เราได้คำศัพท์เยอะมากๆนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์การเขียนนะใครที่ยังเขียนไม่เสร็จนะครับเรียนไปทางสามารถเขียนต่อนอกเวลาได้นะครับAnd next one, regular verbs pronunciation for today. We have save. Everybody repeat after me, save.
2: Save.
0: So we have save.
2: Save.
0: Leave.
2: Leave.
0: Improve.
2: Improve.
0: So all of these three words end with the same letter. V or V. When you put ed, you pronounce d. Okay, save.

0: Lived.
1: Lived.
0: Improved.
1: Improved.
0: And this word, brief.
1: Brief.
0: Puff.
1: Puff.
0: Sniff.
1: Sniff.
0: So all of these three words end with f. Na f. F จะเสียงเบากว่า v. V จะเสียงหนักกว่านะ f. So when you put ed, you pronounce t. Briefed.
1: Puffed.
0: Sniffed. โอเคจำไว้นะครับถ้าลงท้ายด้วยเสียง v ตัว v ให้เป็นเสียง d เมื่อเติม ed แต่ถ้าลงท้ายด้วยเสียง f หรือ f นะเมื่อเติม ed จะออกเสียง t นะครับโอเคเนาะ alright now everybody next time นะครับ we will talk about how to take care of yourself number one นะครับ and you need to prepare นะครับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางสามารถเตรียมกิจกรรมนะครับสื่อสำหรับครูที่3กิจกรรมเรื่องerror detective ได้เลย and you can download all of the material from www.dltv.ac.th นะครับผม alright everybody are you having fun
1: yeah.
0: are you having fun
1: yeah.
0: everybody shark
1: shark
0: everybody shark shark
1: shark
0: so today I have a prize for group number 2 group number 5 and group number 3นะครับผมเราคุณครูมีของรางวัลให้กับกลุ่มที่ชนะเลิศนะครับในการเก็บคะแนนตลอด15 EP ที่ผ่านมาเดี๋ยวให้ตัวแทนออกมารับนะครับผมโอเค The first group นะครับ group number 2ครับ one volunteer นะครับ one volunteer นะตัวแทนกลุ่ม1คนออกมารับได้เลยให้เพื่อนๆนะครับผมตัวแทนกลุ่มนะครับโอเคน้องเปา stand up please น้องเปานะเพื่อนๆปลายทางอยากรู้จักน้องเปานะครับผมโอเคนะฮะน้องเปาลุกมาเลยครับลุกมาหน้าชั้นเลยนะครับ and number 5 group number 5ตัวแทนนะครับ group number 5โอเคเอาเปาด้านหน้าเลยครับเปาด้านหน้าเลยเปาด้านหน้าเลยโอเคโอเคนะครับผมเปานะครับผม andgroup number 5 group number 5 silver นะครับ and group number 3 beige นะครับผมนะครับ alright and this is the winner team นะครับ and this is okay ชูให้กล้องหน่อยนะครับผมกลุ่มที่ได้ที่1 2และ3สำหรับยูนิตแรกนะครับ give a big hand to all of this team นะครับผมแล้วมีของรางวัลให้ด้วยนะและคุณครูปลายทางอย่าลืมให้รางวัลนักเรียนดีเด่นด้วยนะครับผม alright everybody thank you very much get back to your seat นะครับ enjoy your snacks นะครับขอให้กินขนมอย่างอร่อยนะครับ Today everybody we will leave the class with the code as usual and today is going to be the last time for traveling right นะครับเนื่องจากวันนี้จะเป็น EP สุดท้ายของการเรียนเรื่อง traveling นะครับคุณเลยมีโค้ดของ Richway นะครับเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับเขาบอกว่า the best journeys in life are those that answers questions you never thought to ask นะครับRichway บอกว่านะครับการเดินทางที่ดีที่สุดในชีวิตคือการเดินทางที่สามารถตอบคำถามบางอย่างที่ในชีวิตของเราไม่เคยคิดว่าหรือไม่เคยกล้าพอที่จะถามมันด้วยซ้ำนะครับผมเราลองถามตัวเองว่าการเดินทางของเราได้ตอบคำถามอะไรในชีวิตเราบ้างนะครับขอให้ทุกคน enjoy แล้วมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ next time we will take a look and focus on the new units นะครับAlright, everybody. This time, I want you all to leave the class with love hand sign, นะครับ like this, นะครับ love hand sign, นะครับผม okay, นะครับ Alright, everybody. Thank you very much. Thank you for everything throughout the whole unit number one leisure time, นะครับ Alright, everybody. See you again next time.
2: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Okay, love hand sign and bye.

0: ล้วรถติดแน่ๆเลยอ่ะไปโรงเรียนวันแรกก็สายเลยเนี่ยอุ้ย
1: รถติดอะไรกันนี่ไม่ใช่

0: ต้องไปส่งหรอครับเดี๋ยวจอมพาขวัญข้าวไปโรงเรียนเอง
1: งั้นข้าฝากด้วยนะเจ้าจอม
0: สบายมากครับสวัสดีครับ
2: งั้นหนูไปนะคะสวัสดีค่ะคุณปู
3: ่สวัสดีค่ะคุณครู
4: สวัสดีจ้าวันนี้ครูมีเพื่อนใหม่มาแนะนำให้รู้จักนะจ๊ะจอมลองออกมาทำดูสิลูกมีใครออกมาช่วยเพื่อนได้ไหมจ๊ะ
2: หนูค่ะ

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทยโ
0: ยเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะตีบะมีไผ่ฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือไปหลงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนสิริในมูลนิธิชัยพัฒนานะเจ้าซึ่งเป็นโครงการดัดดำริของสมเด็จพระเทพก็ทำหือบ้านสันทั้งหลวงเป็นตีหู้จักนะเจ้าและก็สร้างชื่อเสียงให้บ้านสันทั้งหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะจ่ายอาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
3: มีอาหยังเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่จ่ายสารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
4: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
0: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
1: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเรื่องหยังก็ปรึกษาได้ตลอดเวลาเจ้า
2: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาอย่างพองแล้วเขาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับขบวนการตั้งแต่การทําอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะจ้ายคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
0: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
2: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลื่อนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เราทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอู่แล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนให้อยู่ต่อไป
7: เข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
8: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้า

0: น้องขอเจ็บมา
1: ต้องไปเล่นเดี๋ยวเจ้าบ๊ายบาย
2: ไผ่ดีมาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3พบกับคุณครูวรัญญาแองสายอีกเช่นเคยนะคะค่ะนักเรียนเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4นั่นเองค่ะนักเรียนเรามาดูกันที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะว่าวันนี้เราเรียนรู้กันไปแล้วเราจะได้อะไรกันบ้างนะคะค่ะจุดประสงค์ในข้อที่1นะคะบอกว่านักเรียนสามารถอธิบายแนวทางการนำหลักอริยสัจ4ไปใช้แก้ปัญหาชุมชนหรือท้องถิ่นได้ถูกต้องค่ะถัดมาในข้อที่2นะคะนักเรียนสามารถเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่นโดยใช้หลักอริยสัจ4ได้ถูกต้องค่ะค่ะข้อที่3นะคะนักเรียนเห็นประโยชน์ของการนำหลักอริยสัจ4ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางจะได้เรียนรู้กันไปสำหรับวันนี้เลยนะคะค่ะนักเรียนก่อนอื่นนะคะคุณครูขอทบทวนความรู้เดิมกันสักเล็กน้อยนะคะว่าชั่วโมงที่ผ่านมานั้นเราได้มีการเรียนรู้อะไรกันบ้างนะคะนักเรียนค่ะในคาบเรียนก่อนหน้านักเรียนกับเพื่อนได้ร่วมกันทำกิจกรรมอะไรบ้างคะนักเรียนตอบดังๆได้เลยค่ะทำอะไรนะคะการวิเคราะห์ปัญหาในชุมชนใช่ไหมคะโดยใช้อะไรเอ่ยโดยใช้หลักของอริยสัจ4นั่นเองค่ะถูกต้องค่ะนักเรียนค่ะเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะเราก็ได้มีการเรียนรู้แล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันภายในกลุ่มใช่ไหมคะโดยคุณครูให้นักเรียนประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4นั่นเองโดยให้นักเรียนทุกคนร่วมกันคิดว่าภายในกลุ่มของเรานั้นใช่ไหมคะว่าในชุมชนของเราประสบกับปัญหาอะไรบ้างใช่ไหมเอ่ยแล้วก็ได้นำหลักของอริยสัจ4มาประยุกต์ใช้นั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งเรื่องราวของเราในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สืบเนื่องมาจากชั่วโมงที่ผ่านมานั่นเองนะคะค่ะเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4นั่นเองโดยผ่านการประยุกต์ใช้หลักอริยสัจ4ค่ะนักเรียนค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำอะไรนั้นให้ทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจและฟังให้ดีนะคะค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกแบบแผนผังความคิดประเด็นในการทำแผนผังความคิดนะคะจะมีดังนี้เลยนะคะนักเรียนประเด็นที่1ก็คือปัญหานั่นเองเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้มีการร่วมกันวิเคราะห์ไปแล้วว่าปัญหามีอะไรบ้างใช่ไหมคะในชุมชนของบางชุมชนก็มีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าใช่ไหมเอ่ยมีเรื่องของไฟฟ้ามีปัญหาขยะใช่ไหมคะมีปัญหาอะไรอีกปัญหาเด็กแว้นหรือว่ามีการขับรถในการป่วนเมืองต่างๆนั่นเองนะคะนักเรียนมีอะไรอีกไหมคะปัญหาที่ผ่านมาที่เราได้ร่วมกันวิเคราะห์ไปในชั่วโมงที่ผ่านมาปัญหามลพิษนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะซึ่งปัญหาของแต่ละชุมชนนั้นก็มีปัญหาที่แตกต่างกันนั่นเองโดยคุณครูนะคะจะให้นักเรียนออกแบบแผนผังนะคะโดยให้หัวข้อดังนี้เลยคือให้นักเรียนเขียนปัญหาก่อนถัดมานะคะประเด็นที่2ก็คือลักษณะของปัญหาหรือว่าทุกข์นั่นเองนะคะนักเรียนในอริยสัจ4ลักษณะของปัญหามีอะไรบ้างที่ทําให้เกิดทุกข์นะคะนักเรียนค่ะถัดมาประเด็นที่3ก็คือสาเหตุของปัญหาหรือว่าสมุทัยนั่นเองนะคะ4ก็คือเป้าหมายของการแก้ปัญหานิโรธนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะและประเด็นที่5นะคะคือแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาหรือว่ามรรคนั่นเองนะคะนักเรียนว่านักเรียนนั้นมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรในประเด็นของมรรคนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือประเด็นในการทำแผนผังความคิดนั่นเองนะคะนักเรียนนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะและนี่นะคะก็คือตัวอย่างของแผนผังความคิดที่นักเรียนจะต้องทำการใส่หัวข้อลงไปนะคะรูปแบบของแผนผังความคิดนั้นมีได้หลากหลายรูปแบบด้วยกันใช่ไหมคะมีทั้งที่เป็นรูปแบบของ มีหัวข้อไว้ตรงกลางแล้วก็มีปัญหาต่างๆไว้ในมุมต่างๆนั่นเองแต่ตัวอย่างที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นี้ก็คือคุณครูออกแบบมาให้หัวข้ออยู่ด้านบนแล้วก็มีประเด็นในการที่จะสืบค้นแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์นั้นอยู่ด้านล่างนั่นเองนะคะนักเรียนซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มสามารถร่วมกันออกแบบได้เลยนะคะว่านักเรียนสามารถจะออกแบบเป็นรูปแบบใดก็ได้นะคะร่วมกันคิดแล้วก็ออกแบบได้เลยค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือหัวข้อที่คุณครูจะกำหนดให้นักเรียนนะคะโดยนักเรียนจะต้องทำการเขียนหัวข้อไว้นะคะตรงกลางก็ได้หรือว่าอันนี้คือหัวข้อหลักนะคะคือการแก้ปัญหาชุมชนหรือท้องถิ่นตามหลักอริยสัจ4นั่นเองค่ะนี่คือหัวข้อหลักที่นักเรียนจะต้องทำการเขียนลงไปนะคะมีนักเรียนคนใดสงสัยหรือไม่เอ่ยกลุ่มใดมีข้อสงสัยไหมคะว่าคุณครูให้ทำอะไรมีไหมคะ
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ี
2: ค่ะ
1: ไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนร่วมกันออกแบบแผนผังความคิดนั่นเองนะคะซึ่งนักเรียนปลายทางสามารถทำไปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะและหลังจากที่เราร่วมกันออกแบบแผนผังความคิดเรียบร้อยแล้วคุณครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนั้นออกมานำเสนอค่ะนักเรียนใช้หลักของอริยสัจ4ไปประยุกต์ใช้อย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
1: ค่ะถ้าเข้าใจนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะ

ค่ะนักเรียนขณะนี้นะคะหมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วนะคะให้นักเรียนทุกคนวางปากกาลงได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะเรียบร้อยแล้วหรือยังเอ่ยนักเรียนปลายทางก็เรียบร้อยแล้วเช่นกันใช่ไหมคะนักเรียนค่ะนักเรียนกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูมีหลักการในการนำเสนอดีๆนะคะมาบอกกับนักเรียนค่ะว่ามีวิธีการอะไรบ้างที่เราจำออกนำเสนอหน้าชั้นเรียนนั้นให้น่าสนใจนั่นเองนะคะนักเรียนค่ะนักเรียนคะเรามาดูกันที่หลักการนำเสนอชิ้น

งานที่ดีนะคะโดยวันนี้นะคะคุณครูมีเทคนิคในการนำเสนองานที่ดีมาให้กับนักเรียนได้รับชมกันนะคะมีดังนี้เลยหัวข้อที่1 นะคะก็คือการเตรียมตัวและการวางแผนค่ะนักเรียน 2. ออกแบบให้น่าสนใจ 3. จัดลำดับเนื้อหา 4. สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ฟัง 5. การสื่อสารและพูดอย่างมั่นใจและ 6.จัดการเวลาให้เหมาะสมและสรุปอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือหลักการนำเสนอชิ้นงานที่ดีเรามาดูรายละเอียดของแต่ละหัวข้อกันเลยค่ะว่าจะมีคำอธิบายว่าอย่างไรกันบ้างนะคะนักเรียนค่ะเรามาดูหลักการนำเสนอชิ้นงานที่ดีในเรื่องของการเตรียมตัวและการวางแผนกันก่อนนะคะนักเรียนในการเตรียมตัวหรือวางแผนนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมเนื้อหาให้พร้อมศึกษาข้อมูลแล้ววางแผนการนำเสนอให้ดีค่ะนักเรียนจะช่วยทำให้เรามั่นใจและนำเสนอได้อย่างเป็นระบบนั่นเองโดยระหว่างนี้นักเรียนก็สามารถร่วมกันวางแผนได้เลยว่านักเรียนจะทำการพูดตรงส่วนใดก่อนบ้างนั่นเองนะคะและทำการจัดลำดับได้เลยว่าจะให้ใครพูดตรงส่วนไหนบ้างนะคะนักเรียนค่ะถัดมานะคะในหัวข้อที่2ก็คือออกแบบให้น่าสนใจเมื่อสักครู่นี้คุณครูได้มีการเดินดูแล้วว่านักเรียนนั้นได้มีการออกแบบแผนผังความคิดได้น่าสนใจมากๆเลยนะคะนักเรียนคือการออกแบบสื่อนำเสนอให้สวยงามใช้ภาพประกอบที่เหมาะสมและจัดวางองค์ประกอบให้ดูสบายตาจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้ฟังได้นั่นเองนะคะนักเรียนค่ะหลักการนำเสนอชิ้นงานที่ดีในหัวข้อที่3ก็คือการจัดลำดับเนื้อหานั่นเองค่ะนักเรียนควรมีการเรียงลำดับเรื่องราวที่จะนำเสนอให้เป็นขั้นตอนนะคะนักเรียนมีส่วนนำส่วนเนื้อหาและส่วนสรุปที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้ฟังนั้นเกิดความเข้าใจสับสนนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อนักเรียนออกมายืนหน้าชั้นเรียนนักเรียนก็ควรที่จะมีการแนะนำตัวก่อนแล้วก็แนะนำว่าวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาอะไรและเราใช้หลักอริยสัจ4นั้นในการแก้ไขปัญหาหรือว่าวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนของเราว่าอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะคะนักเรียนและส่วนสุดท้ายก็ควรที่จะสรุปนะคะว่าเรานั้นได้มีการนำหลักของอริยสัจ4มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาของชุมชนของเราอย่างไรนั่นเองนะคะค่ะถัดมาในหัวข้อที่4ก็คือสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้ฟังค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะมีการตั้งคำถามกับเพื่อนๆในห้องก็ได้ค่ะนักเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาที่เรามายืนหน้าชั้นเรียนถามเพื่อนๆไปก็ได้ว่าเพื่อนๆคะเราเคยประสบกับปัญหาขยะในชุมชนหรือไม่แบบนี้เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจเพื่อให้เพื่อนๆนั้นมาสนใจเรื่องที่เรากำลังจะนำเสนอนั่นเองค่ะนักเรียนหรือว่าทำการชวนพูดคุยหรือให้ผู้ฟังแสดงความคิดเห็นก็ได้ว่าเรื่องที่เรากำลังนำเสนออยู่นั้นเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวข้องอย่างไรนั่นเองนะคะนักเรียนจะช่วยทำให้การนำเสนอของเรามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะนักเรียนค่ะถัดมาในหัวข้อที่5นะคะก็คือการสื่อสารและพูดอย่างมั่นใจขณะที่เราออกมายืนหน้าชั้นเรียนนะคะนักเรียนเราควรพูดด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนมีความมั่นใจข้อมูลที่เรานำเสนอนั้นเราก็ต้องมั่นใจในข้อมูลที่เราออกมานำเสนอด้วยนะคะและใช้ภาษากายที่เหมาะสมจะช่วยทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดความมั่นใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่เรากำลังจะพูดหรือสื่อสารออกไปอยู่นั่นเองค่ะนี่นะคะก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะที่นักเรียนควรจะทำในเมื่อเวลาเราออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนั่นเองนะคะค่ะและสุดท้ายก็คือจัดการเวลาให้เหมาะสมและสรุปอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะนักเรียนขณะที่เราออกมาหน้าชั้นเรียนเนื่องจากว่าเราออกมาด้วยกันหลายกลุ่มด้วยกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราควรจัดการเวลาไม่ควรพูดให้ยืดเยื้อจนเกินไปจัดการเวลาและสรุปเนื้อหาให้ครบจบในเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะควรมีประเด็นในการสรุปความสำคัญอีกครั้งเพื่อย้ำความเข้าใจเพื่อที่จะให้ผู้ที่รับฟังนั้นเกิดความเข้าใจง่ายนั่นเองค่ะนักเรียนค่ะนี่นะคะก็คือหลักการนำเสนอชิ้นงานที่ดีนั่นเองนะคะนักเรียนเข้าใจไหมเอ่ยค่ะคุณครูก็หวังว่านักเรียนจะนำหลักการในการนำเสนองานที่ดีนั้นออกมานำเสนอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางได้รับชมไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปนำเสนองานแล้วหรือยังคะ
ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเรามาดูกันที่วงล้อ

0: มหาสนุกค่ะนักเรียนเรามาจัดลำดับกันนะคะว่าใครจะได้ออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกนะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อม
0: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาทำการสุ่มกันเลยค่ะกลุ่มที่จะได้ออกมานำเสนอเป็นกลุ่มแรกนั้นก็คือกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยค่ะเชิญมาด้านหน้าได้เลยค่ะนักเรียน

0: วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวินาคุชชัยค่ะมาจากกลุ่ม2ค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิรธีรุ่งมงคลมาจากกลุ่ม2ครับ
0: การแก้ปัญหาในชุมชนท้องถิ่นนะคะตามหลักอริยสัจ4ปัญหาของกลุ่มหนูเนี่ยที่หนูยกตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นปัญหาในเรื่องไม่มีไฟทางในชุมชนค่ะซึ่งลักษณะของปัญหานะคะก็คือพอไม่มีไฟทางเนี่ยมันก็จะไม่มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยค่ะแล้วก็สาเหตุของปัญหานะคะก็คือสมุทรไทยก็คือไม่มีไฟทางค่ะแล้วก็ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาตรวจสอบค่ะ
1: เป้าหมายของการแก้ปัญหานะครับหรือก็คือนิโรธก็คือไม่เกิดอุบัติเหตุและชุมชนมีความปลอดภัยนะครับรวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาหรือว่าวิธีการแก้ปัญหาหรือก็คือมรรคนะครับก็คือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีความระมัดระวังในการเดินทางครับ
0: ครับค่ะ
1: ครับ
2: เจ๋งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะค่ะขอบคุณกลุ่มที่2นั่งที่ได้เลยค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรเพื่อนๆออกมานำเสนอในเรื่องของอะไรคะปัญหาอะไรไม่มีไฟทางโดยเพื่อนๆก็ได้นำหลักของอริยสัจ4มาช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนในเรื่องของการไม่มีไฟทางนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนต่อมาคุณครูขอทำการสุ่มกลุ่มถัดมาเลยนะคะพร้อมไหมเอ่ย
3: พร้อม
2: ค่ะพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะกลุ่มที่จะได้ออกมาเป็นกลุ่มถัดไปคือกลุ่มที่5นั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ
4: สวัสดีครับวันนี้ผมเป็นตัวแทนจากกลุ่ม5นะครับวันนี้พวกเรานะครับก็มาจะนำเสนอในเรื่องของการแก้ปัญหาในชุมชนและก็ท้องถิ่นตามหลักอริยสัจ4ครับซึ่งปัญหาของเราคืออะไรก็ไปรับชมรับฟังได้เลยครับ
5: ครับผมในสำหรับปัญหานะครับคือมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นขับขี่เสียงดังครับแล้วไม่ใส่หมวกกันน็อกครับ
4: ครับสำหรับทุกนะครับก็คือมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นเนี่ยครับมาขับขี่เสียงดังครับในเวลาตอนกลางคืนครับทำให้ชาวบ้านนอนไม่หลับครับผมแล้วก็ยังไม่ใส่หมวกกันน็อกอีกครับทำให้เกิดอุบัติเหตุหลายครั้งครับผมส่วนสมุทรไทยนะครับสาเหตุของปัญหานะครับก็คือการกำชับของในเรื่องของการใส่หมวกกันน็อกครับยังไม่มากพอครับผมแล้วก็ผู้ปกครองยังดูแลไม่ทั่วถึงมากครับ
6: ส่วนที่4นะครับนิโรธเป้าหมายของการแก้ปัญหานะครับสามารถนอนหลับหรือไม่เกิดอุบัติเหตุครับแล้วก็ส่วนที่5นะครับมรรคแนวทางหรือวิธีการแก้ไขปัญหาครับกำชับในเรื่องของการใส่หมวกกันน็อกมากกว่านี้และให้ผู้ปกครองใส่ใจในบุตรหลานครับ
2: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะขอบคุณกลุ่มที่5นะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการนำเสนอของกลุ่มที่5นั่นเองเป็นอย่างไรน่าสนใจไหมคะนักเรียนน่าสนใจไหมคะ
7: น่าสนใจค
2: ่
7: ะ
2: ค่ะนักเรียนในแต่ละกลุ่มนั้นก็มีเทคนิคในการนำเสนอที่ไม่เหมือนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนเพื่อนๆในกลุ่มต่อๆไปนั้นออกมานำเสนอเราก็ต้องมีการคิดถึงในการนำเสนอด้วยว่าเราจะนำเสนอออกมาอย่างไรให้น่าสนใจนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนคะขณะนี้นะคะเนื่องจากว่าระยะเวลาของเรานั้นใกล้จะหมดแล้วนั่นเองนะคะนักเรียนคุณครูขอยกประโยชน์ให้กับนักเรียนกลุ่มต่อๆไปเลยนั่นเองเดี๋ยวเราค่อยไปนำเสนอให้กับคุณครูในชั่วโมงถัดๆไปก็ได้นะคะนักเรียนค่ะกิจกรรมต่อไปนี้นะคะคุณครูก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคำถามชวนคิดเลยนะคะนักเรียนคำถามชวนคิดที่คุณครูอยากจะถามทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนั้นนะคะก็คือนักเรียนคิดว่าการใช้หลักอริยสัจ4มาแก้ปัญหาชุมชนหรือท้องถิ่นจะสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่คะนักเรียนจริงอย่างไรคะแก้ปัญหาได้จริงอย่างไรบ้างตอบดังๆได้เลยค่ะ
8: วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุดค
2: ่
8: ะ
2: มีการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนถัดมาคำถามต่อมาถามว่านักเรียนคิดว่าการนำหลักอริยสัจ4มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในชุมชนหรือท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไรคะมีประโยชน์อย่างไร ครอยากตอบหยิบไมค์ตอบคำถามได้เลยค่ะมีประโยชน์อย่างไรคะ
9: ค่ะการนำอริยสัจ4เป็นกรอบในการวิเคราะห์การแก้ปัญหานะคะจะทำให้เราสามารถแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดแล้วก็เป็นวิธีการเป็นกระบวนการคิดที่ทำให้การแก้ปัญหาทำงานได้ง่ายขึ้นค
2: ่
9: ะ
2: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะค่ะนักเรียนการนำหลักอริยสัจ4นั้นมาใช้ในการแก้ปัญหาชุมชนหรือท้องถิ่นนะคะก็สามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหากนำไปใช้อย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติตามอย่างเป็นระบบนะคะเนื่องจากว่าหลักอริยสัจ4นั้นนะคะเป็นวิธีการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่มีเหตุและมีผลชัดเจนทำให้สามารถค้นหาต้นตอของปัญหาและวางแผนแก้ไขได้อย่างเป็นขั้นตอนนั่นเองค่ะนักเรียนนี่นะคะก็คือประโยชน์ของการนำหลักอริยสัจ4มาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาทั้งชุมชนและท้องถิ่นนั่นเองนะคะค่ะนักเรียนถัดมานะคะเรามาดูกันที่บทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีโยนิโสมนสิการนะคะนักเรียนค่ะและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนะก็นะคะก็คือใบงานที่14เรื่องการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยวิธีโยนิโสมนสิการนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะค่ะนักเรียนสำหรับในวันนี้นะคะในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็ขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
10: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: กระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
2: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อ่ะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มเงยๆตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนแห่งความสุขและความสนุกกับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3อยู่กับครูมณิตาสาเลค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับนักเรียนของเรานะคะทั้ง30คนนักเรียนปลายทางคะเราร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะหลังจากที่เราได้เห็นภาพรวมของพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวไปอย่างรอบด้านแล้วใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อไปนั่นก็คือการสำรวจบทพระบรมราโชวาทที่เป็นสำนวนจากพระองค์นั่นเองนะคะดูซิว่าบทพระบรมราโชวาทนี้จะมีความยากง่ายเพียงใดและนักเรียนจะสามารถทำความเข้าใจแล้วสามารถถ่ายทอดออกมาในลักษณะของงานเขียนด้วยภาษาของตัวเองได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้มาเรียนรู้กันอ่ะทีนี้มาดูหน่อยนะคะว่าวันนี้เราจะทำอะไรกันดีมาดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้ก็คือตั้งคำถามจากการอ่านพระบรมราโชวาทได้คำว่าตั้งคำถามหมายความว่า 1. เวลาเราอ่านแล้วเราเกิดข้อสงสัยอะไรทุกคนห้ามบอกว่าไม่สงสัยนะคะพยายามหาข้อสงสัยเอาไว้เพื่อที่เราจะได้เข้าไปวิเคราะห์ให้ละเอียดมากขึ้นนั่นเองก็คือสร้างข้อสังเกตให้กับตัวเองนะคะ 2.ก็คือเขียนย่อความจากเรื่องพระบรมราโชวาทได้หมายความว่าอ่านแล้วทำความเข้าใจกับตัวเองว่าเรื่องนี้กล่าวถึงอะไรนะคะอย่างเช่นพระบรมราโชวาทมีทั้งหมดกี่ข้อจำได้ไหม7ข้อนะคะผู้เชี่ยวชาญแต่ละกลุ่มต้องทบทวนให้สมาชิกนะถ้าเพื่อนลืมนะคะมี7ข้อแล้วเราจะสามารถสรุปด้วยข้อความสั้นๆได้หรือไม่นี่คือตัวชี้

0: นะคะถัดมาค่ะนักเรียนจะต้องสะท้อนคุณค่าจากพระบรมราโชวาทที่สอดคล้องกับการดำรงชีวิตได้นะคะเพราะว่าการเรียนรู้ทุกอย่างอะค่ะมันจะเป็นบทเรียนและเป็นข้อคิดที่นักเรียนจะต้องนำไปปรับใช้ขึ้นอยู่ว่าเด็กๆจะมีวิถีชีวิตอย่างไรมีการดำเนินชีวิตอย่างไรก็เลือกแต่ละข้อให้เหมาะสมกับตัวเองนั่นเองนะคะนี่คือภารกิจของเราแต่ทีนี้ค่ะการจัดการเรียนรู้ในวันนี้คุณครูก็อยากจะให้เด็กๆได้ลองอ่านสรุปความในรูปแบบใหม่ๆบ้างดังนั้นเราจะดำเนินกิจกรรมไปตามกระบวนการเด็กๆสัญญาครูนะว่าจะดำเนินไปพร้อมๆกันได้ไหมคะได้นะเราจะห้ามหลุดนะคะลูกมาดูคำถามแรกกันก่อนเมื่อเราพูดถึงพระบรมราโชวาทหรือคำสอนจากชั่วโมงที่แล้วเราจะเห็นว่าคำสอนของแต่ละบ้านมีความแตกต่างกันถูกต้องไหมแล้วผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มแต่ละกลุ่มก็ได้มาสรุปให้เพื่อนๆได้รู้กันแล้วว่าแต่ละคำสอนหรือว่าพระบรมราโชวาทแต่ละข้อนั้นมีเนื้อความอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะคุณครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่าแล้วบ้านของนักเรียนครอบครัวนักเรียนค่ะนักเรียนคิดว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองของนักเรียนมักจะห่วงสิ่งใดที่เราจะเมื่อเราต้องออกจากบ้านมีไหมที่คำไหนที่แบบเป็นคำที่พ่อแม่เป็นห่วงผู้ปกครองเป็นห่วงบ่อยๆอย่างครูปูนะคะครูปูจะมีคำหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่มักจะเตือนเสมอเวลาก่อนออกจากบ้านไม่ว่าจะเป็นการเดินทางออกไปเที่ยวหรือไปทำภารกิจต่างๆคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าอย่าลืมนะลูกคำว่าอย่าลืมในที่นี้เพราะว่าต้องการจะบอกแล้วก็เตือนคุณครูว่าอย่าลืมสิ่งของต่างๆเพราะครูขี้ลืมมากดังนั้นอยากให้เด็กๆลองมาแลกเปลี่ยนสิคะว่าที่บ้านมักจะห่วงอะไรเวลาที่เราออกจากบ้านมาค่ะแลกเปลี่ยนกันเชิญค่ะ
1: คุณย่าของผมนะครับก็จะห่วงเรื่องการเดินทางครับเวลาผมจะออกจากบ้านไปโรงเรียนไงครับเขาก็จะพูดว่าเดินทางปลอดภัยนะลูกเรียนหนังสือเก่งๆนะอย่างนี้ครับ
0: อบอุ่นจังเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยมีอวยพรให้ด้วยใช่ไหมคะขออีกสักหนึ่งคนค่ะไหนบ้านไหนอยากจะมาแลกเปลี่ยนคะสักคนแล้วมาเร็วมาเร็วมีไหมเอ่ยกลุ่ม5น่าสนใจใช่ไหมเชิญค่ะ
2: ครับผมก็เวลาผมขับรถไปข้างนอกครับแม่ก็จะบอกว่าอย่าประมาทนะลูกแบบนี
0: ้อย่าประมาทนะนี่คือคำที่เตือนบ่อยๆใช่ไหมคะขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนสังเกตไหมลูกว่าแต่ละอย่างข้อความแต่ละอย่างที่เด็กๆนำเสนอมารวมถึงครูปูเองเนี่ยมันจะแฝงไปด้วยความห่วงใยถูกต้องไหมเมื่อไหร่ที่ลูกเดินออกจากบ้านเมื่อไหร่ที่ลูกหลานนะคะออกจากบ้านไปสิ่งที่คนที่บ้านมักจะเป็นห่วงนั่นก็คือความปลอดภัยรวมไปถึงความสะดวกสบายความราบรื่นในการเดินทางนั่นทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแม้ท่านจะเป็นกษัตริย์เองท่านก็มีหัวใจความเป็นบิดาหรือเป็นพ่อไม่ต่างจากสามัญชนดังนั้นความเป็นห่วงย่อมทวีคูณเมื่อรู้ว่าลูกจะต้องจากบ้านไปไกลนะคะโดยเฉพาะการเดินทางของพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยเป็นการเดินทางที่ไกลและยาวนานใช่ไหมคะหนูจำได้ไหมลูกว่าเป็นการเดินทางไปไหนไปยุโรปไปต่างประเทศนั่นหมายความว่าหัวใจของคนเป็นพ่อหรือคนที่เป็นพระราชบิดาเนี่ยท่านก็เป็นไงพระองค์ก็เป็นห่วงมากๆทรงห่วงใยกับพระราชโอรสดังนั้นก็จะมีพระบรมราโชวาทที่ค่อนข้างหลายข้อหน่อยนะคะเอาละค่ะจากตรงนี้นะคะเด็กๆได้เห็นแล้วว่าความเป็นห่วงและความห่วงใยนี้ก็ได้กลายมาเป็นพระบรมราโชวาทที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้กันเดี๋ยวเราไปสำรวจกันค่ะว่าพระบรมราโชวาทนั้นเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ค่ะช่วงเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนปั ัญญาวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆ เตรียมตัวก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกนะว่าต่อไปเนี่ยคุณครูจะไม่เป็นการสอนความรู้ไม่ได้สอนหนังสือแต่คนที่จะสอนนักเรียนคนที่จะให้ความรู้นักเรียนคือตัวนักเรียนเองเพียงแค่นักเรียนทำตามกระบวนการไปพร้อมกับครูหนูก็จะได้เพิ่มพูนปัญญานะคะอ่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนต้นทางเปิดสมุดนี่คือกระบวนการเรียนรู้ของเรามาถ้าพร้อมแล้วนะคะไปดูกันค่ะในขั้นเตรียมความนะคะให้เด็กๆได้เขียนประเด็นต่างๆลงไปในสมุดของตัวเองโดยประเด็นที่คุณครูกำหนดให้นั้นมี3ประเด็นด้วยกันเพื่อให้นักเรียนได้มีขอบเขตในการอ่านนะคะข้อที่1คือระบุสิ่งที่ฉันรู้ค่ะเขียนโจทย์นะคะ1ระบุสิ่งที่ฉันรู้แล้วเว้นว่างไว้3บรรทัดเว้นว่างไว้3บรรทัดข้อที่2ระบุสิ่งที่ต้องการรู้ระบุสิ่งที่ต้องการรู้เว้นไว้3บรรทัดค่ะเว้นไว้3บรรทัดและข้อที่3ระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้ระบุสิ่งที่ได้เรียนรู้3บรรทัดค่ะเว้นไว้นะคะ3บรรทัดนี่คือการเตรียมความพร้อมนะคะข้อที่1และข้อที่2สามารถตอบได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราได้มีการสรุปเป็นผังมโนทัศน์ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะตอนนี้ฉันรู้อะไรเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทไปแล้วบ้างตรงนี้ให้ปลายทางกับต้นทางนะคะได้ระบุคำตอบข้อ1กับข้อ2ไว้ส่วนข้อที่3นั้นอย่าเพิ่งนะคะให้เว้นไว้ก่อน

ข้อที่1ต้องถามตัวเองว่าเรารู้อะไรเกี่ยวกับสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วฉันรู้หรือยังว่าพระบรมราโชวาทมีกี่ข้อฉันรู้หรือยังว่าแต่ละข้อมีอะไรแล้วฉันอยากจะรู้อะไรต่อไปในข้อที่2คำศัพท์คำนี้มันยังติดใจฉันเหลือเกินระบุไปได้นะคะมีความสับสนระหว่างพระบรมราโชวาทข้อที่2ข้อที่3หรือเปล่า

0: ณ4ทันไหมคะ
1: ทันนะ
0: ปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยกลุ่ม3เรียบร้อยไหมลูกยังใช่ไหมอ่ะได้ค่ะให้เวลาอีกสักครู่นะคะ

ดีนะเมื่อนักเรียนเตรียมพร้อมเสร็จแล้วนะคะเราเข้าสู่ช่วงนี้กันเลยดีกว่าค่ะช่วงท้าทายความคิดท้าทายความคิดนะคะจากที่เราเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหม

มเราจะเข้าสู่การอ่านเขียนสรุปประเด็นพระบรมราโชวาทโดยครูจะแบ่งเป็น2 ส่วนคือในขั้นของการอ่านจับประเด็นคุณครูจะมีเวลาให้เด็กๆได้ลองอ่านจับประเด็นเกี่ยวกับพระบรมราโชวาทข้อที่1ถึงข้อที่7นะคะมีเวลาอ่านให้10นาทีจากนั้นเมื่อนักเรียนอ่านแล้วจะมีขั้นตอนการเขียนสรุปประเด็นซึ่งจะเขียนประเด็นสำคัญของพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อให้เหลือเพียงเท่าไหร่2บรรทัดนั่นหมายความว่าในสมุดของนักเรียน1จะต้องมีการตอบคำถาม3ข้อใช่ไหมคะ2ในส่วนสุดท้ายนะคะนักเรียนจะต้องเขียนสรุปออกมาว่าพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนั้นได้กล่าวถึงอะไรนะคะอาจจะสามารถเขียนได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขออภัยค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับและ7ข้อนั้นหนูจะต้องสรุปเป็นความเรียงหมายถึงเขียนข้อความยาวๆออกมาให้ได้ไม่เกิน2บรรทัดแต่ใครบอกว่าไม่พอค่ะหนูเขียนตัวใหญ่อนุญาตไม่เกิน3บรรทัดนะคะประมาณนี้ได้ไม่เอ่ยเข้าใจนะเข้าใจขั้นตอนเด็กๆคะพยายามทำตามขั้นตอนไปพร้อมกันนะคะเพราะว่านักเรียนจะสามารถได้กระบวนการการอ่านการเขียนไปพร้อมกันและสามารถจบในชั่วโมงได้เลยนะคะอ่ะต่อไปคราวนี้เราจะสำรวจตัวเองนะคะระหว่างนี้ค่ะขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราอ่านโดยมีเป้าหมายเพื่อที่จะไปตอบคำถามข้อที่เท่าไหร่ข้อที่3ใช่ไหมคะลูกดังนั้นให้พิจารณาความรู้ความเข้าใจและสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพระบรมราโชวาทไปด้วยโอเคนะอย่าลืมตอบคำถามของตัวเองข้อที่3ด้วยนะคะต่อไปเราจะเริ่มกิจกรรมแล้วนะเริ่มกิจกรรมเข้าสู่ขั้นของการอ่านก่อนนะคะขั้นของการอ่านคือจะเป็นขั้นจับประเด็นดังนั้นอ่านพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเปิดหนังสือเร็วเปิดหนังสือเข้าครูจะเริ่มจับเวลาเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือพร้อมแล้วนะคะพร้อมหรือยังลูกจับเวลานะ1 2 3

6 15 14 13 12 11 10เต็มตัวนะ4 3 2 1หมดเวลาทุกคนเหนื่อยหน้าขึ้นมาอ่านจบไหมคะนักเรียนปลายทางอ่านจบไหมลูกเป็นไงบ้างอ่านจบไหมคะอ่านจบนะข้อความเป็นไงยากไหมคะยากไหมบางคนบอกไม่ยากนะคะบางคนบอกว่ายากนิดหน่อยใช่ไหมตรงนี้นะคะเราจะได้เห็นสำนวนภาษาของคนในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งจะมีความแตกต่างจากในตอนที่เราอ่านบทประพันธ์ถูกต้องไหมเราไม่ต้องแปลความหมายมากนักเพียงแต่สำนวนภาษาไวยากรณ์บางอย่างอาจจะทำให้เรารู้สึกไม่คุ้นแค่นั้นเองแต่ว่าเนื้อความของเราจับใจความได้ไหมลูกได้นะคะเอาละค่ะในขั้นต่อไปนะลูกเป็นขั้นเขียนสรุปความดังนั้นให้นักเรียนเขียนสรุปประเด็นสำคัญของพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อให้เหลือเพียง2บรรทัดในช่วงนี้คุณครูจะให้เวลาเด็กๆได้ทบทวนแล้วเขียนลงไปนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนค่ะทำตามกระบวนการไปนะคะตอนนี้เป็นขั้นเขียนเด็กๆต้องอยู่ในขั้นเขียนเหมือนกันเชิญค่ะ

0: ตอนนี้เด็กๆได้เขียนจับประเด็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ทราบว่าปลายทางเป็นยังไงบ้างคะหนูสามารถเขียนสรุปให้เหลือ2บรรทัดได้ไหมคะแล้วสรุปแล้วพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนั้นกล่าวถึงอะไรนะคะนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องเขียนออกมาให้ได้จากนั้นค่ะอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่นักเรียนต้องสำรวจตัวเองเพิ่มเติมก็คือจากคำถาม3ข้อนี้นะคะก็คือสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ก็คือข้อ1 2คือสิ่งนักเรียนที่ต้องการรู้และคำตอบจะอยู่ข้อ3คือระบุสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะตรงนี้ตอบให้ครบถ้วนหลังจากที่เด็กๆได้สรุปประเด็นเรียบร้อยแล้วนะคะและสามารถสำรวจตัวเองแล้วว่าตัวเองมีความรอบรู้เกี่ยวกับพระบรมราโชวาทอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆได้ลองนำเสนอกันดูค่ะมาเราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคำถามในแต่ละข้อรวมไปถึงการสรุปความดังนั้นคุณครูอยากทราบเกี่ยวกับประเด็นคำถาม3ข้อแรกก่อนโดยจะให้ตัวแทน2คนก่อนนะคะสำหรับการแลกเปลี่ยนคำถาม3ข้อนะคะใครก่อนดีเชิญค่ะ
1: ค่ะในเรื่องของการเตรียมพร้อมก่อนอ่านนะคะสิ่งที่หนูรู้นะคะก็คือเป็นพระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะได้เขียนให้พระโอรสก่อนที่จะไปเรียนที่ยุโรปค่ะต่อมาเรื่องที่หนูยังรู้อยู่นะคะก็คือมีคำสอนทั้งหมด7ข้อค่ะแล้วก็เป็นคำประพันธ์เป็นลักษณะของกฎหมายร้อยแก้วค่ะสิ่งที่หนูต้องการที่จะรู้นะคะก็คือพระบรมราโชวาทข้อที่3และข้อที่4มีความคล้ายกันมากค่ะข้อแตกต่างของทั้ง2ข้อนี้คืออะไรค่ะและสิ่งที่หนูได้เรียนรู้นะคะก็คือความแตกต่างในข้อ3และข้อ

0: ข้อ4คือข้อ3เนี่ยจะพูดถึงการถ่อมตัวมากกว่าค่ะแต่ในข้อที่4เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการที่ไม่ใช้อำนาจในทางที่ผิดค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะน่าสนใจนะคะสำหรับหนูที่มีความสงสัยว่าระหว่างข้อ3ข้อ4แตกต่างกันอย่างไรนั่นเองก็จะมีทั้งคำสอนและคำเตือนไปในตัวนะคะต่อไปค่ะมาดูอีกสักคนค่ะอ่ะขอบคุณค่ะ
2: สิ่งที่ผมรู้นะครับก็คือได้รู้ประวัติผู้แต่งและความเป็นมาคำสอนใหม่ๆและคำศัพท์ต่างๆที่ไม่เคยได้ยินนะครับสิ่งที่ต้องการจะรู้นะครับก็คืออยากได้ยินเรื่องราวมากขึ้นเกี่ยวกับผู้แต่งและพระบรมราโชวาทครับสิ่งที่ได้เรียนรู้นะครับก็คือมีความประสงค์มุ่งหมายแต่จะให้ได้วิชาความรู้แต่ละคำสอนทั้ง7ข้อที่ร.5ทรงแต่งขึ้นนะครับซึ่งทั้งหมดเป็นคำสอนที่มีประโยชน์มากๆและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
1: ขอบคุณค่ะปรบมือให้ทั้ง2คนหน่อยค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมุมมองของการสรุปความดูนะคะว่าสำนวนของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้างจากการที่ให้อ่านพระบรมราโชวาททั้ง7ข้อนะคะแล้วสรุปออกมาให้ได้2บรรทัดนะคะว่ามีใจความอย่างไรขอตัวแทนค่ะขอตัวแทนมาแลกเปลี่ยนนะคะเชิญค่ะ
3: รัชกาลที่5ครับทรงสอนว่าไม่จําเป็นต้องถือตัวหรือยศบรรดาศักดิ์และไม่จำเป็นต้องใช้ยศสร้างชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติครับ
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสรุปมาได้สั้นกระชับได้ใจความนะคะก็เป็นเรื่องของการถ่อมตนเรื่องของการไม่ถือยศนะคะเพราะการไปอยู่ต่างประเทศนั้นถามว่าถ้าหากบอกตัวเองว่ามียศมีบรรดาศักดิ์ต่างๆนั้นก็อาจจะทำให้ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียในเรื่องของภาพลักษณ์ได้นะคะมาดูอีกสักคนไหมคะอีกสักคนค่ะเชิญค่ะลูก
4: พระบรมราโชวาทเกี่ยวกับคำสอนทรงสอนการวางตัวอ่อนน้อมถ่อมตนทรงสอนกับการใช้เงินพระคลังข้างที่เมื่อมีการขัดข้องลำบากมีเรื่องใดให้ติดต่อกรมหมื่นพระเทวงวโรปการค่ะ
1: ขอบคุณค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจะเห็นว่าเด็กๆพยายามจะกลั่นกรองถ้อยคำถ้อยความของตนเองมาเพื่อที่จะเก็บประเด็นสำคัญของพระบรมราโชวาทให้ได้มากที่สุดนะคะและมีสิ่งหนึ่งที่คุณครูอยากจะให้เด็กๆได้ทบทวนแล้วก็พัฒนางานเขียนของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งคุณครูมานะคะก็คือ1สำนวนภาษาค่ะอนุญาตให้ใช้คำย่อว่ารัชกาลที่5ได้นะคะส่วนใครจะเขียนเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยิ่งดีค่ะนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือเรื่องการใช้คำราชาศัพท์เนื่องจากว่าการจับประเด็นสำคัญเนี่ยเราต้องการให้กระชับก็จริงแต่ระมัดระวังว่าบุคคลที่เราเอ่ยถึงนั้นเป็นพระมหากษัตริย์ดังนั้นหากจะบอกว่าพระองค์สอนต้องเปลี่ยนเป็นพระองค์ทรงสอนอันนี้อนุโลมได้ต่อไปถ้าหากจะให้เป็นคำพูดที่ถูกต้องจริงๆก็คือมีพระบรมราโชวาทระวังการออกเสียงพระบรมราโชวาทออกเสียงตามครูพระบรมราโชวาทมีคำว่ามะก็คือเป็นเสียงสมาร์ทนั่นเองนะคะนี่ก็คือจุดหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเมื่อสักครู่นะคะนักเรียนได้เก็บประเด็นข้อที่7ไว้ครบถ้วนเลยก็คือการกล่าวถึงว่าให้ติดต่อให้พระราชโอรสนะคะสามารถติดต่อกับรัชกาลที่5หรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผ่านใครลูกกรมอะไรกรมหมื่นเทววงศ์วโรปการนะคะออกเสียงให้ถูกต้องนะนี่คือข้อที่เด็กๆได้มาแลกเปลี่ยนกันค่ะวันนี้ขอบคุณในความตั้งใจของเด็กๆมากๆเห็นไหมว่าครูพาทำกิจกรรมเป็นกระบวนการไปนั่นคือวิธีการฝึกสรุปความนะคะดังนั้นนำไปปรับใช้และฝึกบ่อยๆค่ะนักเรียนก็จะสามารถจับประเด็นสำคัญในการอ่านต่างๆได้รวมไปถึงสามารถนำไปประยุกต์กับกรณีที่เราฟังหรือชมวิดีทัศน์ต่างๆนะคะทำให้เราสามารถเก็บประเด็นสำคัญได้นั่นเองค่ะเอาละทุกคนเงยหน้าขึ้นมาหน่อยแล้วเราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรากันดีกว่าในช่วงพินิจคำไทย

0: ินิจคำไทยวันนี้ขอเสนอคำว่าคร่ำครวญเราจะคร่ำครวญอย่างไรคะคำครวญจะหมายถึงการร่ำขออภัยร้องรำพันด้วยความโศกเศร้าเสียใจคร่ำครวญไหนจะเนาะยอหญิงหรือว่านอเนนดีตอบว่าว้าวไม่มีนอเนนเลยเหรอไม่มีดังนั้นข้อนี้ต้องตอบยอหญิงถูกต้องค่ะปรบมือให้นะตัวเองหน่อยเอาล่ะครั้งต่อไปนะคะหลังจากที่เราทราบประเด็นกันไปแล้วต่อไปเราจะมาวิเคราะห์ในเรื่องของคุณค่าพระบรมราโชวาทนะคะในเรื่องตระหนักคุณค่าพระบรมสั่งสมคุณความดีนั่นเองนะคะแล้วทุกคนจะต้องนำอะไรเอ่ยหนังสือเรียนมานะคะเป็นวรรณคดีเหมือนเดิมและคุณครูปลายทางคะเราจะมีภาพกราฟิกนะคะก็คือให้เด็กๆได้มาเรียนรู้การรวมไปถึงจดหมายกิจกรรมค่ะซึ่งก็จะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันในครั้งต่อไปวันนี้เก็บงานให้เรียบร้อยนะคะแล้วนำมาส่งคุณครูด้วยค่ะก็หมดเวลาลงแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: 예.
1: 아이고 마우스 일로.
2: มันข้าวมานี่แล้ว
1: เล่นกันดีๆนะลูกนี่ผมไม่ได้กลับมาทำนากับพ่อกี่ปีแล้วเนี่ย
3: ก็ตั้งแต่มีขวัญข้าวนั่นแหละ
1: ขอโทษนะครับพ่อที่ผมต้องพาลูกมาฝากพ่อไว้อ
3: ่
1: ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกเอ็งไม่เห็นหรือว่าขวัญข้ากำลังโตขึ้นเป็นต้นกล้าที่แข็งแรงไปช่วยกันเกี่ยวข้าวต่อเถอะ
1: ครับพ่อ

0: มากๆเลยแบบนี้ต่อให้เราไม่ปลูกข้าวก็ยังมีข้าวกินนะคะเนี่ย
1: คิดแบบนี้ไม่ได้นะลูก
0: เฮ้
1: จำเอาไว้

0: ไม่ว่ายังไงเราก็ต้องปลูกข้าวเพราะถ้าคนไทยไม่ปลูกข้าวกันหมดแล้วเราจะเอาข้าวที่ไหนกิน
1: ปีนี้ได้ข้าวเยอะจริงๆนะพ่อ
0: ปีนี้ดินดีน้ำดีนะ
1: แบบนี้พ่อทำคนเดียวไม่ไหวแน่เอาไปลงสีไหม
0: ไม่ต้องหรอกกินแค่ไหนก็ทำแค่นั้นพ่อไม่ได้จะเอาไปขายซะหน่อย
2: อ้าวแล้วทำไมเราไม่ขายล่ะคะ
0: โอ้ยปู่ทำคนเดียวไม่ไหวหรอก

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
2: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
3: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTVผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Playการดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอส ามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: ตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกลับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆล่ะจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บไม่น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถ ล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม่
0: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เดินมาช่วยแม่หน่อยลูก
2: ครับ
3: เดี๋ยวก่อนครับขอนอนนะได้ไรก็คือนอนอยู่เด้อเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวไปทำเด้อทำก่อนแม่บอกให้เธอทำก่อนยังละอ่อนอยู่แท้ๆทำตัวแบบนี้ละหล่อนเดี๋ยวก่อนหนูขอแค่ได้พักผ่อนฟังอย่างนี้โปรดเห็นใจหนูขอกลับไปนอนก่อนเดี๋ยวก่อนหนูมาทำงานบ้านก่อนแค่ตักผ้าล้างจานกวาดบ้านให้แม่ก่อนเดี๋ยวก่อนหนู

0: ม่อย่าเสียใจนะบอกไว้ก่อน
1: โอเคครับผมจะเลิกเป็นเด็กอ่อนเชิญคุณแม่นั้นได้กลับไปพักผ่อนสุดท้ายนี้บอกทุกคนเอาไว้ซะก่อนถ้าจะคิดทำดีไม่ต้องรอเดี๋ยวก่อน
2: การทำความดีมีหลายวิธีแตกต่างกันออกไปนะคะแต่การที่จะทำความดีแล้วได้ผลดีกลับมาด้วยเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ก่อนค่ะแล้วการทำความดีนั้นจะต้องไม่ทำให้ใคร

0: เดือดร้อนด้วยนะคะแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความดีที่มีคุณค่าค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาถึงตอนไหนคะ
1: เพิ่งมาถึงเมื่อกี้เลยค่ะบรรยากาศที่นี่ดีมากเลยนะ
2: ไกลไหมคะ
1: นิดนึงค่ะแต่ว่าคือแบบข้างทางคือสวยมากเลยนะคะ
2: ของชัยนาทนี่ยังเป็นพื้นที่ที่ยังมีวงความอุดมสมบูรณ์ก็คือเป็นพื้นที่ของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
3: คือในตำบลบางขุดนะต้องบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่เลยอาชีพเกษตรกรรมคือการทำนาพอการทำนาเนี่ยก็คือต้องรอพึ่งฟ้าฝนหรือพึ่งเรื่องของธรรมชาติฝนไม่ตกชาวบ้านก็ทำนาไม่ได้เกิดภาวะความเดือดร้อนก็คือเรื่องของอาชีพและรายได้แล้วก็หนี้สินมีการรวมกลุ่มของกลุ่มสตรีนะคะในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเราพบว่าปัญหาที่ชาวบ้านเยอะที่สุดเลยคือเรื่องความยากจนแล้วก็หนี้สินก็จากที่เราสำรวจข้อมูลมาแล้วนะคะที่แบ่งเป็น3ประเภทก็กลุ่มที่1คือกลุ่มพึ่งพิงกลุ่มพึ่งพิงเนี่ยก็คือคนพิการผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีคนดูแลกลุ่มนี้กองทุนสวัสดิการก็จะดูแลเรื่องของเบี้ยยังชีพให้แล้วถ้าบ้านไหนคนกลุ่มนี้มีสภาพความเป็นอยู่ทรุดโทรมเราก็จะมีงบมาซ่อมแซมให้แล้วก็ขอการสนับสนุนจากผู้ใจบุญมาเพิ่มเติมในการซ่อมแซมให้

0: ียวรู้สึกดีใจนะคะที่ได้เห็นภาพความช่วยเหลือซึ่งกันและกันของคนในชุมชนแบบนี้ค่ะ
1: กลุ่มที่2ค่ะกลุ่มพึ่งพากลุ่มนี้นะคะก็จะมีคนอยู่ในครัวเรือนเนี่ยเป็นวัยแรงงานแต่วัยแรงงานเนี่ยไม่สามารถออกไปประกอบอาชีพได้เพราะว่าต้องดูแลเด็กดูแลผู้สูงอายุหรือดูแลผู้พิการกองทุนสวัสดิการชุมชนเราก็จะส่งเสริมเรื่องของอาชีพให้นะคะ

0: กองทุนสวัสดิการชุมชนอ่ะก็เปิดให้เข้าไปเป็นสมาชิกใกล้ๆจะจบโครงการเนี่ยเขาก็มีการว่าเราจะทำอาชีพอะไรตัวพี่เองพี่ก็เลยทำเลี้ยงแพะ
1: สวัสดีค่ะน้องแพะค่ะ
0: ถ้าเราไปทำงานข้างนอกเราก็ไม่มีเวลาที่จะดูแลพวกเขาเนาะ
2: ที่เราได้ทำงานที่บ้านได้มีเวลาดูแลครอบครัวแค่นี้มันก็ทำให้เรามีความสุขมากๆแล้วนะคะ
3: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพึ่งตนเองกลุ่มนี้เราจะเอาเข้าเรื่องของโรงเรียนแก้ไขปัญหาความยากจนและหนี้สินของตำบลบางขุดที่กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ทำก็คือ1เราจะให้เรื่องขององค์ความรู้หมายการพัฒนาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นหลักสวัสดิการเบื้องต้นให้กับคนในตำบลได้อันนี้ก็คือเป็นแนวคิดที่พวกเราได้ทำร่วมกัน
4: ก็ได้หลายอย่างให้เรามีความคิดว่าเรามีรายรับรายจ่ายเราทำบัญชีครัวเรือนอย่างเงี้ยเขามีกองทุนแล้วก็มีให้เงินให้กู้ยืม
2: ตอนนี้คุณป้าและลุงกำลังพาเราไปดูเมลอนนะคะ
4: ใช่ค่ะ
2: ปลูกเมลอนนอกจากจะช่วยพัฒนาชุมชนแล้วยังสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกนะคะ
5: ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินตำบลบางขุดอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทค่ะที่นี่จะมีการฝึกอาชีพสอนทำอาชีพเช่นสานกระเป๋าทำไม้กวาดค่ะหรือว่าเป็นการแปรรูปอาหารอย่างเช่นกล้วยตากหรือน้ำพริกต่างๆที่นี่ก็คือเราจะสอนเรียนรู้อาชีพหลายๆประเภทเลยค่ะทีนี้ที่นอกจากเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วเรายังเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าของตำบลด้วยค่ะคนที่มาเรียนรู้ที่นี่อะค่ะเราไม่จำกัดแค่เป็นคนในตำบลใครก็ได้ค่ะที่สนใจเข้ามาเรายินดีสอนได้

0: ราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราพอเราใช้หลักคุณธรรมในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเราได้ใช้ความดีของเราที่มีอยู่เนี่ยแล้วก็ความสามารถที่เรามีเนี่ยไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพอชาวบ้านมีความสุขแล้วเราก็มีความสุขไปด้วยแล้วเราก็นำมาสู่เรื่องของการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนแทนคุณแผ่นดินที่เราใช้ความดีความสามารถและความสุขของเราตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ
1: การที่ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็ทำให้เกิดความสุขอย่างแท้จริงนะคะคำว่าเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตอนนี้เบลเข้าใจแล้วค่ะหลังจากที่เบลได้มาเห็นในวันนี
2: ้พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
6: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
5: เราได้เริ่มการกับเครื่องมือคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
6: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
7: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
6: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
8: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้ไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
9: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเรา

0: าวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: คะเราใช้3ห่วง2เงื่อนไขของในหลวงรัชกาลที่9โดยการที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักวิธีการกลับคืนสู่ธรรมชาติก็คืออยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะเราจ้างคนว่างงานเนี่ยพนักงานทั้งหมดเนี่ยเป็นคนในพื้นที
1: ่เราได้ทำงานใกล้บ้านครับทำให้มีเวลาในการดูแลครอบครัวนะครับ
2: ได้อยู่กับพ่อกับแม่ได้อยู่กับลูกได้อยู่ดูแลท่านในยามแก่เฒ่าด้วยค่ะ
3: แล้วก็เราได้มีรายได้ให้กับครอบครัวเราก็มีความสุขอยู่กับสวนกับผักนะคะ
0: เริ่มต้นเนี่ยเปิ้ลมาเกษตรอินทรีย์เนี่ยชวนชาวบ้านมาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เชื่อไหมคะมีคนมากี่คนศูนย์ค่ะดังนั้นทำไงคะจ้างเรียนค่ะมาเป็นพนักงานเรามาเป็นทีมงานเราค่ะเราก็มีการจัดอบรมในเรื่องของเกษตรอินทรีย์เนี่ยแล้วก็ลงพื้นที่ไปว่าบ้านไหนสนใจยังไงบ้างนะคะแต่เรากลับเจอปัญหาว่าเขาไม่อยากปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขาเราก็เลยปรับพื้นที่ของเราเนี่ยแหละค่ะรับรอง USDA ทุกอย่างแล้วเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยมาปลูกในพื้นที่ของเราแล้วก็เราก็มีตลาดรับซื้อให้แล้วก็สำหรับเกษตรกรไหนที่เขายอมที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่เราก็ลงไปสอนแล้วก็ให้แนวความคิดของเขาแต่นั่นคือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้สุดท้ายเขาก็สามารถเอากลับไปทำในบ้านของเขาเองได้
3: เราก็ได้ความรู้จากตรงนี้แล้วก็ไปทำที่สวนที่ไร่เราแล้วก็ปลูกผักอินทรีย์แล้วก็มาส่งขายให้ร้านอาหารที่ไร่ค่ะ
0: แต่เขาต้องขยันเขาต้องอดทนทำงานประจำด้วยมีแปลงหลังบ้านเขาเองแล้วเขาก็เก็บเป็นบัญชีเขาบอกว่าเนี่ยเขามีเงินเก็บแบบเป็นหมื่นเลยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าในอีก10ปีข้างหน้าโลกเราจะเป็นยังไงแต่เราเห็นเลยว่าคนสมัยก่อนแข็งแรงแค่ไหนเราเองในฐานะที่เป็นคนปลูกเราอยากจะให้ของที่สุขภาพดีและปลอดภัยกับคนกินแม้ว่ามันจะโตช้ากว่าแม้ว่ามันอาจจะได้เงินน้อยกว่าเนี่ยเรากล้าพูดว่ามันปลอดภัยอ่ะกินให้ดูได้เลยเราอยากให้เกษตรกรเห็นว่าเขากำลังให้ยาพิษหรือเขากำลังทำอาหารให้เป็นยาให้กับผู้บริโภค
2: ปกติเป็นคนที่ไม่กินผักสดเลยแต่พอได้มาทำงานในไร่ลื่นลมถึงได้รู้ว่าผักออร์แกนิกจริงๆแล้วอ่ะเขาหวานเขากรอบทำให้เราอ่ะชอบกินผักสดที่เรามั่นใจ 100% ว่าเป็นออร์แกนิก
0: ที่นี่เรามีเป็นระบบอินทรีย์ระดับประเทศก็คือออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วก็ระดับสากลการที่เราไปทำระดับสากลทำเพื่ออะไรทำเพื่อเราจะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอการที่คุณจะเข้ามาอยู่ในทีมงานเราไม่ได้ต้องการให้เขามาเสิร์ฟอาหารแต่เราต้องการให้เขามาเรียนรู้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีทักษะที่จะติดตัวเขาไปแม้ว่าเขาออกจากที่นี่ไปเนี่ยเปิ้ลไม่สามารถเอาทักษะเขากลับคืนมาได้
1: เราได้ทำหน้าที่ในแผนกอื่นอย่างสวนนะครับเซลล์นะครับไปขายของต่างพื้นที่นะครับทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้นนะครับในการพัฒนาเกษตรของตัวเองครับทำให้ชีวิตที่ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเรามองว่าเราจะพัฒนาในส่วนทั้งบุคลากรในส่วนทั้งระบบการปลูกอินทรีย์ให้ดียิ่งขึ้นไปเรามองว่ามันไม่มีวันสำเร็จแต่เราอยากจะทำยังไงให้ดีที่สุดในแต่ละวันและเราอยากจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าการปลูกแบบระบบอินทรีย์มันสามารถสร้างอาชีพได้จริงๆก็พยายามจะขับเคลื่อนชีวิตที่ดียิ่งขึ้นค่ะการตั้งบริษัทที่เป็น social enterprise บริษัทที่ไม่ได้มีกำไรสูงสุดก็สามารถอยู่ได้อย่างมีกำไรอย่างพอประมาณทุกคนทุกฝ่ายมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งแวด

ล้อมแล้วก็ธรรมชาติการที่เอาคุณธรรมมาอยู่ในการบริหารจัดการทำให้เป็นรูปธรรมเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถทำให้เป็นธุรกิจได้ค่ะ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่24มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
0: ประเด็นข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ประเด็นใหญ่ที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับเป็นข่าวปฏิบัติการจับกลุ่มขบวนการโกงแก้ไขข้อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นต้องบอกแบบนี้ก่อนนะครับว่าขบวนการนี้ไม่ใช่การโกงข้อสอบ
1: อ
0: ย่างถ้าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะ1มีคนไปสอบแทนอันนี้ถ้าเกิดว่าการตรวจสอบไม่ดีของกรรมการ2เอาเครื่องไม้เครื่องมือพวกนาฬิกาพวกเครื่องส่งสัญญาณอะไรต่างๆเน
1: ี่
0: ยเข้าไปเพื่อที่จะโกงข้อสอบหรืออีกอย่างหนึ่งคือบอกว่ามีการข้อสอบหลุดรู้ข้อสอบรู้คำถามก่อนล่วงหน้าแต่ว่ารอบนี้มันไม่ใช่แบบนั้นเชอรี่
1: ใช่ค่ะเพราะว่ารอบนี้ไม่ว่าคุณจะกาคำตอบไปอย่างไรหรือคุณจะไม่ได้อ่านหนังสือคือต้องบอกก่อนนะคะว่าการสอบในแต่ละครั้งของข้าราชการท้องถิ่น คนที่เขามีความตั้งใจอ่านหนังสือแล้วอยากจะมาสอบจริงๆเนี่ยเขาก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็มีอีกกลุ่มนึงเหมือนกันที่ก็มีความตั้งใจนั่นแหละแต่ก็เข้าสู่ในเรื่องของขบวนการในการที่จะโกงการสอบเอาไว้ล่วงหน้าก็คือหมายความว่ามีการทุจริตแล้วก็จ่ายเงินหรือบางคนเนี่ยนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเนี่ยกาคำตอบเนี่ยนะคะพอในสู่ขั้นตอนที่เขาจะไปแก้ไขปรากฏว่าพอตรวจสอบไปแล้วเนี่ยคนเนี้ยที่เขาจ่ายเงินเนี่ยข้อสอบผ่านด้วยนะ
0: ผ่านด้วยตัวเอง
1: ผ่านด้วยตัวเองแต่เพื่อความสบายใจขอจ่ายเงินเพื่อที่จะโกงสอบไปก่อนละกันแบบนี้ก็มีเหมือนกันหลังจากที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจสอบนะคะ
0: ก็อย่างที่บอกไปรูปแบบวิธีก็เปลี่ยนกันไปนะครับตอนนี้คือเข้าสอบนะถ้าจ่ายเงินไม่ว่าจะกาข้อสอบแบบไหนเนี่ยก็สามารถสอบผ่านได้เพราะท้ายที่สุดครับจะมีขบวนการในการแก้ไขกระดาษคำตอบให้ถูกต้องเองเรื่องนี้ครับล่าสุดในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือตั้งแต่ช่วงเช้ามีการสั่งยกเลิกผลสอบข้าราชการท้องถิ่นในล็อตที่มีปัญหาแม้จะมีการบรรจุไปแล้วก็ตาม
2: การสอบที่นี้ก็คงเป็นที่ชัดเจนท่านปลัดก็คงต้องยกเลิกนะครับไม่ทราบมันประกาศผลสอบไปประกาศไปแล้วก็ไม่รู้แหละก็ต้องหาวิธีในเมื่อที่มาผลไม้พิษทฤษฎีนะครับที่มาไม่ถูกต้องทุกอย่างก็ต้องเลิกไปนะครับใครเดือดร้อนก็ไปไล่พี่กันเอาเองนะครับเพราะมันจะมาใช้หลักบอกมันจุไปแล้วผ่านสอบไปแล้วแต่เกิดที่มาของการสอบมันผิดกฎหมายก็ต้องยกเลิกยกเลิกก็คือไม่มีนะครับเรื่องนี้ก็ต้องไม่ต้องกลัวใครจะมาฟ้องนะเพราะว่าถ้าเกิดทางพวกเราทุกคนได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วมีคำพิพากษาหรือว่ามีการยืนยันพิสูจน์ด้วยหลักฐานใดๆก็ตามว่ามันผิดกฎหมายเพราะฉะนั้น

0: ที่มาจากหยวนนี้กลไกนี้ก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัตินะครับต้องเล่นแบบนี้นะผมจะไม่รับนะครับใครเสนอขึ้นมาบอกมันผ่านไปแล้วก็ต้องผ่านไปนะครับแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะมันมาจากการกระทำที่เป็นการทุจริต
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรียังระบุนะครับว่าผู้ที่กระทำผิดต้องได้รับโทษโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยซึ่งอาจไม่ได้จบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีหน่วยงานอื่นมากกว่านั้นซึ่งก็ต้องดำเนินการอย่างเต็มที่และมีการยึดทรัพย์สินจากการกระทำผิดด้วย
0: นำตัวคนกระทำผิดมาลงโทษยึดทรัพย์สินที่มันมีการดำเนินการไปแล้วเพื่อประโยชน์ของการกระทำมันเป็นทุจริตนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเฉพาะยิ่งในกระทรวงมหาดไทยนะครับคือมันไม่ได้จบที่กรมท้องถิ่นอย่างเดียวอาจจะมีเหนือขึ้นไปกว่านั้นก็ต้องดำเนินการเต็มที่
2: ซึ่งการหารือในวันนี้นะคะมีนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีนายภูมิวิสารเกษมสุขนะคะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพบหารือกับนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แล้วกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าจับกลุ่มขบวนการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสร้างความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทจนเป็นเหตุให้มีการโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
1: โดยภายหลังการหารือครับปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยหลังการประชุมว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยวันนี้จะแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ความผิดไปที่ปรากฏเป็นหลักฐานโดยมอบอำนาจให้สำนักกฎหมายไปดำเนินการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยมีนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันส่วนจะยกเลิกผลการสอบทั้งหมดหรือไม่นั้นต้องดูว่ามีส่วนไหนบ้าง
3: ซึ่งอันนี้จะนำไปสู่สิ่งที่ท่านนายกเนี่ยต้องการก็คือว่าเราดูแล้วครับกระบวนการมันผิดไม่ถูกต้องทั้งหมดเนี่ยเรากล่าวโทษร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเรามีกระบวนการสอบข้อจริงแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การที่จะแจ้งไปให้กับคณะกรรมการซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ดำเนินการจัดสอบเนี่ยนะครับได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแต่ถ้ามันที่มาไม่ถูกต้องแล้วทุกอย่างมันก็ต้องไม่ถูกต้องนะครับตามที่ท่านนายกได้ให้ข้อความกับสื่อมวลชนไว้ครับ
4: หมายถึงว่ายกถ้ามันไม่ถูกต้องค
3: ือก็ต้องดูว่ามันเป็นส่วนไหนบ้างเพราะมีหลายตำแหน่งใช่ไหมการสอบท้องถิ่นเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นฐานเราก็ต้องดำเนินการนะครับแจ้งข้อจริงไปให้กับกรรมการที่เป็นกรรมการการสอบเนี่ยว่ามันผิดพลาดคาดเคลื่อนแล้วก็ต้องทำให้มันถูกต้อง
5: คือข่าวมันออกไปว่านายกบอกยกเลิกไปหมดแล้ว
3: ใช่ฮะคือการยกเลิกมันก็มีขั้นตอนการยกเลิกอยู่นะคือถ้ามันผิดมันต้องยกเลิกแน่นอนแต่ว่าท่านนายกบอกให้ทำเดินการให้ชัดเจนแล้วก็ชัดแจ้งซึ่งมันจะมีกรรมการที่มันดำเนินการอยู่นะเราก็จะแจ้งเขาไปอย่างนั้น
5: ก็อย่าง
3: น
5: ี้คนที่บริสุทธิ์อย่างนี้คร
3: ับ อันนี้เดี๋ยวต้องดูเราต้องคลี่ดูเพราะคนสอบก็300,000กว่าคนแต่คนได้เป็นใครบ้างคนอยู่ในกระบวนการที่มันมีการแก้ข้อกฎหมายคำตอบหรือเปล่าอันนี้เราต้องมาดูให้ต่อไปให้ไม่ละเอียด
6: อะไรที่ผิดก็จะยกเลิกแต่ถ้าอะไรที่ถูกต้องไม่ยกเลิก
3: ครับเดี๋ยวก็ต้องฮะคือสิ่งที่มันถูกต้องก็คือความถูกต้อง
6: คร
3: ับ
6: อ
3: ะไรผิดมันก็ต้องผิดอยู่แล้ว
6: เจ็ดวันนี้รู้เรื่องเลยใช่ไหมฮะว่า
3: ก็นี่ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเป็นประธานก็ท่านก็ยืนยันอย่างนั้นนะครับ
1: ส่วนกรณีคลิปเสียงที่พาดพิงระดับรัฐมนตรีนั้นปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าต้องตรวจสอบทั้งหมดเพราะนายกรัฐมนตรียืนยันแล้วว่าจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งและให้เด็ดขาดอย่างกรณีการทุจริตที่จังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงของผู้อำนวยการที่มีชื่อในข่าวแล้วถ้ารายงานมาที่จังหวัดก็จะมีการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่
7: อย่างนี้จะมีการย้าย
8: เสียงเรื่องรัฐมนตรีช่วยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะได้มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้ค่ะ
3: ก็เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบทั้งหมดเลยนะทั้งหมดกับนายกยืนยันแล้วว่าเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้กระจ่างแจ้งแล้วก็ให้เด็ดขาด
8: เรื่องต้นมีรายงานหรือว่าความเป็นไปได้มีการที่จะมาเกี่ยวข้องไหมคะ
3: ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดขนาดนั้นนะเดี๋ยวต้องดู
8: ตอนนี้การของมหาไทยอะค่ะที่พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆแล้วต้องมีการย้ายตัวเนี่ยก็
3: ตามที่เป็นข่าวเนี่ยวันนี้ทางวิเชียรบุรีทางเพชรบูรณ์เนี่ยก็ได้ตั้งการสอบวินัยร้ายแรงของผอ.ที่มีชื่อในข่าวแล้วนะครับก็ถ้าเขารายงานมาที่จังหวัดก็จะได้มีการดำเนินการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของคนที่อยู่ในข่าวนั้นครับ
7: ดูแล้วภาพรวมน่าจะมีข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เยอะไหมครับ
3: คืออันนี้เราต้องข้อเท็จจริงเรายังตอบไม่ได้นะฮะแต่ว่าเพราะมันเป็นการจ้างมหาวิทยาลัยดำเนินการนะคนที่จ้างก็คือกรมส่งเสริมการท้องถิ่นนั่นแหละนะอันนี้เราก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าใครมันอยู่ในกระบวนการบ้างนะมันจะพลาดจริงถึงใครอะไรเงี้ยต่าง
1: ส่วนมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบนั้นก็ต้องมาดูข้อเท็จจริงทั้งหมดว่าใครอยู่ในกระบวนการใดบ้างและต้องอายัดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องความผิดก็คือความผิดทั้งนี้ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่เข้าสอบที่สุจริตนะครับโดยจะมีการคัดแยกอย่างละเอียดและดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้ร่วมขบวนการทุจริตทุกคนไม่มีการละเว้น
4: แต่ว่ามหาลัยที่จ
3: ั
4: ดสอบก็ต้องร่วมร
3: ับ
4: ผ
3: ิ
4: ดชอบด้วยใช่ไหมคร
3: ับก็เขาเป็นคนจัดสอบก็เป็นคนส่งคะแนน
9: นะครับคนที่อาจจะรู้ตัวแล้วว่าอาจจะกระทำความผิดถ้าแจ้งก่อนเนี่ยโทษหนักจะกลายเป็นเบาได้ไหมครับ
3: ความผิดก็คือความผิดไม่มี
4: แล้วถ้าเขาไปฟ้องในศาลปกครองนะคนที่ถือว่าเขาสอบได้แต่ว่า
3: ก็เดี๋ยวเราดูฮะเดี๋ยวเราจะมีกรรมการดูชัดเจนอยู่แล้วแล้วก็จะมีเขาเรียกมีกรรมการกลางของท้องถิ่นเนี่ยก็จะแจ้งไปที่เขาเรียกว่ากรรมการจัดการสอบเนี่ยว่าจะให้ดำเนินการยังไงอันนี้ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้นเดี๋ยวใจเย็นในส่วนนี้แต่ว่าเราจะดูให้ดีที่สุดนะครับ
2: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะว่าทางมหาวิทยาลัยศรีวิโรจน์ก็มีการหารือกันในส่วนของคณะอธิการบดีนะคะก็คาดว่าน่าจะมีการแถลงความชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ได้ชี้แจงปมทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะคือถ้าคุณผู้ชมนะสังเกตดูนะคะในกรอบสีแดงๆเนี่ยข้อความเขาจะเขียนนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยกระดาษคำตอบเนี่ยเก็บอยู่ในห้องมั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตาม TORโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดค่ะเป็นของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างแล้วก็ทางในส่วนของสถ.อย่างละชุดนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องวงจรปิดเนี่ยดูแลตลอด24ชั่วโมงดังนั้นตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดหรือบุคคลใดที่มีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าด้วยเหตุใดจะต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาและทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปส่วนการจัดสอบค่ะคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นก่อนหน้านี้ได้มีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะจัดซื้อจัดจ้างการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ค่ะมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการคือตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบจัดสอบภาคกอภาคขอและภาคคอค่ะสถานที่เก็บแบบทดสอบจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้และการเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบค่ะในทุกขั้นตอนนั้นก็จะมีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตการสอบแข่งขันซึ่งก็ประกอบไปด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานปปช.ปปท.กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรค่ะจะเข้าไปสังเกตการการจัดสอบของมหาวิทยาลัยคือตั้งแต่เริ่มจนแล้วเสร็จค่ะ
1: และหนึ่งในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการถูกพาดพิงก็คือที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีครับล่าสุดนั้นทำสำนักงานเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมีการออกประกาศชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสาธารณชนโดยระบุรายละเอียดว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือบก.ปปป.เข้าตรวจค้นจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนั้นทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขอชี้แจงและประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าไม่มีความเกี่ยวข้องไม่มีส่วนรู้เห็นและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการหรือขบวนการทุจริตดังกล่าวแต่อย่างใดทางนี้ทางเทศบาลยืนยันความบริสุทธิ์ใจและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่เพื่อแสดงความโปร่งใสตรวจสอบได้และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ในท้ายประกาศของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรียังระบุคำเตือนอย่างชัดเจนว่าหากพบว่ามีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนหรือข้อความที่สร้างความเสียหายต่อเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีทางหน่วยงานจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปพร้อมทั้งขอความเป็นธรรมจากสาธารณชนในการรับฟังข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน
2: ปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นนะคะส่งผลให้เกิดความกังวลใจถึงมาตรฐานในการจัดสอบของสำนักงานกพ.ค่ะเรื่องนี้นายปกรณ์นิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานกพ.ออกมาย้ำนะคะว่าระบบมีความปลอดภัยขั้นสูงไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ค่ะนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงมาตรการเชิงรุกในการควบคุมดูแลความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.นะคะบอกว่าได้สั่งการและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการจัดสอบอย่างรัดกุมสูงสุดพร้อมเน้นย้ำบอกว่าจะต้องเป็นระบบปิดเท่านั้นเนี่ยเพื่อปิดกั้นช่องทางการกระทำความผิดและป้องกันไม่มีการลักลอบเข้าไปแก้ไขข้อมูลหรือปรับเปลี่ยนคะแนนสอบย้อนหลังได้โดยระบบดังกล่าวนะคะจะต้องสามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานผ่านระบบบันทึกข้อมูลหรือว่าล็อกไฟล์ได้ทั้งหมดพร้อมย้ำว่าระบบการสอบของสำนักงานกพ.มีความปลอดภัยขั้นสูงข้อมูลไม่สามารถแก้ไขได้เป็นลักษณะสอบแล้วสอบเลยค่ะ
10: กำชับไปแล้วว่าให้เป็นตรวจสอบดีเช็คให้ดีให้เกิดกรณีแบบนี้นะครับ
11: สังคมก็มองว่ากรณีนี้กรณีที่ตรวจสอบของมท.เนี่ยมันจะแบบเกี่ยวพวกกพ.หรือเปล่าหรือภาพรวมภาพรวมภาพขอที่แบบว่าไม่เหมือนกันครับ
10: เพราะว่า
11: ไม่เหมือนระบบ
10: แยกกันสอบแยกกันสอบคนละระบบครับ
11: มันจะไม่มีมันจะมีช่องทำให้เกิดการทุจริตอะไรแบบกรณีที่ข่าวเนี่ยครับ
10: ได้กำชับกพ.ให้ไปตรวจสอบนะครับแต่ว่าเบื้องต้นได้รับรายงานว่าไม่มีไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้สอบแล้วสอบเลย
2: สำหรับประเด็นข้อกังวลที่ว่าเหตุการณ์ทุจริตดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD หรือไม่นั้นเรื่องนี้มองว่าการที่เจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนจับกุมและเปิดโปงขบวนการทุจริตดังกล่าวได้ถือว่าเป็นมิติที่ดีในเชิงโครงสร้างเพราะจะนำไปสู่การพัฒนาระบบเพื่อปิดกั้นโอกาสการกระทำผิดและยกระดับมาตรการความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งท้ายที่สุดแล้วก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติในระยะยาวต่อไป
10: จับได้ดีครับจับได้ดีเป็นการเปิดอกเราจะได้ไม่เกิดกรณีอย่างนี้อีกนะครับก็ ในแง่ผมนะผมมองว่าดีนะครับมันจะได้ไม่มีการทุจริตแบบนี้อีกต่อไปนะครับแล้วเวลาที่อีกหน่อยเวลาระวังระบบเราจะได้วางระบบได้ถูกต้องนะครับไม่ให้เกิดปัญหาอย่างนี้อีกแล้วมันก็จะได้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นนะครับก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่จับได้นะครับแล้วก็ขยายผลนะครับเราจะได้หาทางปิดแกลในเรื่องนี้ให้มากที่สุดนะครับจะได้เวลาเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศอะไรต่างๆก็จะได้เชื่อมั่นว่าเรามีความโปร่งใส
1: ดูเรื่องของสถานการณ์ชายแดนกันต่อครับกระแสข่าวและความกังวลของคนไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เกิดขึ้นในขณะนี้นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าสถานการณ์นั้นยังคงปกติขอให้ประชาชนไม่ต้องกังวลส่วนประเด็นเรื่องของเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนไทยกัมพูชานั้นไทยจะนำกลไกอันคลอสมาใช้พิจารณาเพื่อปกป้องอธิปไตยทางทะเล นายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าจะนำกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือคริสต์ศักราช1982หรือว่าอันคลอสมาพิจารณาแก้ปัญหาเขื่อนดักตะกอนของกัมพูชาซึ่งอยู่ชายแดนบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดที่อาจรุกล้ำอธิปไตยของไทยและสร้างผลกระทบเรื่องระบบนิเวศได้รวมถึงการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลแต่ก่อนที่จะกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลนั้นต้องให้ฝ่ายกัมพูชาหรือเขื่อนดักตะกอนออกก่อนหรือไม่ดังนี้นายสีหศักดิ์ก็ย้ำว่าต้องรับฟังความเห็นจากคณะประนอมนะครับหลังจากมีการแต่งตั้งประธานคณะประนอมเรียบร้อยแล้วและต้องดูเขื่อนดักตะกอนเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยเพียงใดถ้ามีผลกระทบต่อเส้นเขตแดนก็คงต้องพิจารณากันอีกครั้ง
12: ฟังความเห็นของคณะประนอมเขาเห็นว่ายังไงนะครับเขาก็ว่าตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศนะครับตอนนี้ก็เราก็คงคือต้องมีการหารือกับคณะประนอมนะครับโดยหลังจากเขามีการแต่งตั้งผู้ที่เป็นประธานเรียบร้อยแล้วนะครับ
13: มันจำเป็นต้องรื้อในส่วนนี้มันจำเป็นไหม
12: เดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ฟังความเห็นของคือเป็นเรื่องของว่ามันจะเกี่ยวข้องกับเส้นเขตแดนมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันมีผลกระทบต่อเส้นเขตแดนก็คงจะต้องมีการพิจารณากันในเรื่องนี้นะครับ
1: ส่วนสถานการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชานั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันขณะนี้ยังคงปกติไม่มีเหตุการณ์ใดๆแน่นอนส่วน F-16 ของไทยที่ขึ้นบินนั้นเป็นเพียงการฝึกซ้อมตามวงรอบปกติและประเทศไทยไม่เคยมีพฤติกรรมในการยั่วยุอีกทั้งกองทัพไทยก็ไม่เคยรุกรานใครก่อน
14: ผู้ที่ยังกังวลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางด้านชายแดนหรือว่ากังวลว่าจะมีการคุกคามโจมตีลุกลามจะไม่มีแน่นอนนะครับ
13: การฝึกบิน F-16 นี้
14: ครับได้รับรายงานมาว่าเป็นวงรอบปกติอย่าลืมว่าประเทศไทยเราไม่เคยมีพฤติกรรมการยั่วยุคือมันไม่ใช่วิสัยเราวันนั้นก็ขอให้สบายใจได้ไม่ว่าใครจะไปพูดอะไรก็แล้วแต่วิธีการของกองทัพของเราคือเราตั้งมั่นอยู่ในที่ของเราเราไม่รับการคุกคามจากศัตรูหรือว่าใครแต่เราก็ไม่เคยไปทำใครก่อน
2: หลังจากที่มีการร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับโครงการแลนด์บิชนะคะสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงร่วมกับทางจังหวัดชุมพรค่ะไปลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชาวบ้านถึงผลกระทบของโครงการค่ะนางสาวพรประภาเหม่งเวหาผู้อำนวยการสำนักสอบสวนหนึ่งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะพร้อมกับคณะลงพื้นที่ที่อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรรวบรวมข้อเท็จจริงและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือแลนด์บริดจ์เนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านว่าได้รับผลกระทบจากแนวเส้นทางก่อสร้างโครงการย่อยภายใต้โครงการดังกล่าวซึ่งตัดผ่านที่ดินทำกินประกอบไปด้วยโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกที่บริเวณแหลมริ้วโครงการระบบรถไฟทางคู่ช่วงชุมพรระนองและโครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองช่วงชุมพรระนองโดยขอให้พิจารณายกเลิกหรือว่าเปลี่ยนแปลงแนวเส้นทางการก่อสร้างทั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นความสำคัญในการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยไปพูดคุยแล้วก็รับฟังเสียงประชาชนในพื้นที่โดยตรงเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งในมิติของจำนวนผู้ที่ได้รับผลกระทบขอบเขตความเสียหายและแนวทางการเยียวยาที่เหมาะสมโดยข้อมูลทั้งหมดค่ะจะนำไปประมวลผลก่อนที่จะนำเสนอผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาและประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ทั้งส่วนรวมและประชาชนในพื้นที่ต่อไป

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากไร้ท้องที่กันดารครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
6: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
7: ผมไปที่แพร่ครับ
5: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
7: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
5: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
7: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
5: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
6: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
5: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
7: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
5: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
0: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
1: หืมดีจังเลยนะครับ
3: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ิงกำลังมา
1: เฮ้ยเอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนต้นทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะพูดถึงในเนื้อหาค่ะในเรื่องของจุดเปลี่ยนการปฏิรูปสยามนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์เรียนรู้ก่อนค่ะด้านแรกนะคะจะเป็นด้านความรู้ความเข้าใจนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายลักษณะทางเศรษฐกิจของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนและหลังการทำสนธิสัญญาเบลริ่งนะคะนักเรียนเคยได้ยินคำนี้ไหมคะสนธิสัญญาเบลริ่ง
2: เคยค่ะ
1: เคยนะคะต้นทางเคยได้ยินนะคะด้านต่อไปค่ะเป็นด้านทักษะกระบวนการนะคะวันนี้นะคะนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องวิเคราะห์พัฒนาการทางเศรษฐกิจของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนและหลังการทำสนธิสัญญาเบลริ่งค่ะด้านต่อมานะคะเป็นด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะคะตระหนักถึงพระปีชาสามารถของรัชกาลที่4ในการนำพาสยามให้รอดพ้นจากชาติตะวันตกนะคะด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะคะจะมีทั้งหมด4ข้อนะคะข้อที่1รักชาติศาสตร์กษัตริย์ข้อที่2ซื่อสัตย์สุจริตข้อที่3ใฝ่เรียนรู้ข้อที่4นะคะมุ่งมั่นในการทำงานนะคะวันนี้นะคะเราเข้าสู่บทเรียนนะคะเป็นกิจกรรมกลุ่มค่ะนักเรียนเดี๋ยวให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มนะคะนักเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มตามบริบทของโรงเรียนปลายทางได้เลยนะคะต้นทางของเราจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะพอนักเรียนแบ่งกลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำกิจกรรมย้อนอดีตเงินตาไทยนะคะย้อนอดีตเงินตาไทยเดี๋ยวครูจะติดภาพนะคะเงินตาไทยสมัยต่างๆไว้บนกระดานตอนนี้คุณครูปลายทางนะคะติดภาพเงินตานะคะสมัยต่างๆบนกระดานได้เลยนะคะการติดของครูครูไม่ได้เรียงลำดับนะครูจะไม่เรียงลำดับให้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะตอนนี้ถ้าเรียนปลายทางแบ่งกลุ่มเรียบร้อยแล้วดูนะคะเลือกเพื่อนว่าใครที่จะเป็นตัวแทนกลุ่มนะคะ1คนเท่านั้นของกลุ่มนะคะที่จะมาแข่งขันจัดเรียงภาพเงินตาของไทยเริ่มตั้งแต่สมัยอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะอดีตเอาอดีตไว้บนข้างบนก่อนลงมาจนถึงปัจจุบันนะคะกลุ่มไหนที่เสร็จก่อนและถูกต้องนะคะจะเป็นกลุ่มที่ชนะนะคะจากนั้นนะคะพอนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จครูจะตั้งคำถามนะคะให้นักเรียนร่วมกันตอบนะคะเรียนค่ะนักเรียนพอเข้าใจคำชี้แจงไหมเอ่ย
2: เข้าใจค่ะ
1: เข้าใจใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้ครูให้เวลาทั้งต้นทางและปลายทางพูดคุย

0: กันในกลุ่มเพื่อที่จะหาตัวแทนกลุ่มที่จะมาเล่นเกมกับเรานะคะเชิญค่ะตอนนี้ต้นทางนะคะต้นทางได้ตัวแทนของกลุ่มเรียบร้อยแล้วอ่ะตัวแทนของกลุ่มยืนขึ้นค่ะตัวแทนของกลุ่มยืนขึ้นตัวแทนของกลุ่มยืนขึ้นนักเรียนคะเราจะเริ่มจากอดีตลงมาจนถึงปัจจุบันโอเคไหมคะเราจะเริ่มจากอดีตจนถึงปัจจุบันข้างบนสุดจะเป็นอดีตนะคะอดีตนะคะอีกหนึ่งกลุ่มค่ะขอตัวแทนกลุ่มยืนขึ้นค่ะเชิญค่ะนักเรียนคะต้นทางพร้อมหรือยังเอ่ยครูได้ติดภาพไว้ที่กระดานเรียบร้อยแล้วนะกิจกรรมของเรามีชื่อว่ากิจกรรมอะไรคะ
1: ย้อนอดีต
0: เงินตาไทยครูจะมีภาพทั้งหมดให้6ภาพนะคะครูจะให้เวลาประมาณ1นาทีกลุ่มไหนที่เสร็จก่อนแล้วถูกต้องจะเป็นผู้ชนะนะคะอ่ะตอนนี้เชิญตัวแทนกลุ่มเข้าประจำที่เลยนะคะเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณนะอย่าเพิ่งเริ่มนะลูกอย่าเพิ่งเริ่มนะอย่าเพิ่งเริ่มนะอย่าเพิ่งเริ่มนะคะอย่าเพิ่งเริ่มนะให้ภาพข้างบนสุดเป็นอดีตให้ภาพบนสุดเป็นอดีตนะลูกอ่ะเพื่อนเพื่อนเชียร์ได้นะต้นทางเพื่อนเพื่อนเชียร์ได้นะคะให้กำลังใจเพื่อนได้นะอ่ะตัวแทนกลุ่มพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วต้นทางจะเริ่มนะคะคุณครูปลายทางสามารถเริ่มนะคะของนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะตอนนี้ต้นทางเริ่มค่ะเชียร์เพื่อนได้เลยค่ะนักเรียนเร็วตั้งแต่อดีตนะคะเอาอดีตไว้สูงสุดนะคะอดีตไว้สูงสุดนะคะกลุ่มไหนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดูว่าถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คือเสร็จกลุ่มที่1 นะคะอ่ะถ้ากลับเข้าที่ได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมากลับมาอาเชิญกลับมาอ่ะยังอ่ะไม่เป็นไรยังมีเวลาอ่ะตอนนี้ต้นทางนะคะรีบกันแข่งขันกันนะคะเรียงลำดับนะคะ6ภาพเองทำไม่ถูกนะทำไม่ถูกนะจริงหรือเปล่าครูดูยังไม่มีกลุ่มที่ถูกเลยอ่ะ

เรียบร้อยแล้วตบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มนี้เสร็จเรียบร้อยเป็นกลุ่มที่1กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่2ใช่ไหมคะกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4ใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะตอนนี้ครูคิดว่านักเรียนปลายทางนะคะน่าจะเรียงลำดับภาพเรียบร้อยแล้วนะคะต้นทางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคิดว่าลำดับที่1อดีตสุดเลยน่าจะเป็นภาพอะไรเอ่ยน่าจะเป็นภาพอะไรคะลำดับที่1คือคุณมีคำถามคือภาพนี้มีกลุ่มไหนถูกบ้าง1 2 3 4ต้นทางถูกทุกกลุ่มเลยต้นทางถูกทุกกลุ่มเลยใช่ไหมคะจากภาพลำดับที่1นักเรียนเงินชนิดนี้เรียกว่าอะไร

0: แล้วเรียนเคยเห็นไหมมีคนตอบถูกเรียกว่าอะไรนะคะเบี้ยนั่นเองนะคะเรียกว่าเงินเบี้ยค่ะตบมือให้ทุกกลุ่มหน่อยค่ะต่อไปเราไปดูนะคะครูยังมีคำถามเกี่ยวกับเงินเบี้ยค่ะนักเรียนคำถามเกี่ยวกับเงินเบี้ยครูถามนักเรียนว่าเงินเบี้ยเป็นเงินที่ทำมาจากสิ่งใดเพื่อนบอกว่าหอยหอยใช่ไหมคะใช่ไหมเอ่ยเงินเบี้ยค่ะนักเรียนทำมาจากเปลือกหอยเบี้ยค่ะนักเรียนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งนะคะโดยมากเนี่ยค่ะนักเรียนจะนำเข้ามาจากต่างประเทศนั่นเองนะคะนักเรียนคะมีคำถามไหมเกี่ยวกับเงินเบี้ยต้นทางมีไหมไม่มีอยากรู้ลำดับที่สองหรือยังอยากรู้แล้วอยากรู้เราไปดูลำดับที่สองลำดับที่สองนักเรียนเดาว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพนี้ค่ะนักเรียนกลุ่มไหนถูกต้องบ้างโอ้โหต้นทางถูกทุกกลุ่มเลยตบมือตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมมากนักเรียนคะจากภาพลำดับที่2เงินชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะเรียกว่าเงินพดดวงนั่นเองนะคะครูมีคำถามว่าเงินพดดวงเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรคะดูนะลักษณะของเงินพดด้วงเนี่ยค่ะนักเรียนสันฐานกลมเห็นไหมมี6ด้านใช่ไหมเอ่ยด้านบนจะตีตาประจำแผ่นดินนะคะส่วนด้านหน้าจะตีตาประจำรัชกาลค่ะอันนี้ที่ครูนำมาให้นักเรียนนะคะจะเป็นเงินพดด้วงในสมัยอยุธยานะคะต่อค่ะครูมีคำถามต่อระหว่างอะไรเอ่ยรู้จักแล้วใช่ไหมระหว่างเงินเบี้ยกับเงินพดด้วงนักเรียนคิดว่าเงินชนิดไหนน่าจะมีมูลค่ามากกว่ากันเพราะเหตุใดนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนักเรียนคิดว่าใครบอกว่าเงินเบี้ยมีมูลค่ามากกว่ายกมือขึ้นอ่ะใครบอกว่าเงินพดด้วงมีมูลค่ามากกว่ายกมือขึ้นเรามาดูกันนะคะนักเรียนคะเงินพดด้วงค่ะมีมูลค่ามากกว่าเงินเบี้ยเพราะอะไรเอ่ยมาฟังเหตุผลนะเพราะว่าเป็นเงินที่ทำมาจากโลหะมีค่านั่นเองนักเรียนก็คือเงินนะคะลำดับที่3คืออะไรเอ่ยขอดูคำตอบของนักเรียนหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวต้นทางเป็นคำตอบที่แตกต่างกัน2กลุ่มต้นทางแตกต่างกันนะภาพไหนเอ่ยแตกต่างกันหมดเลยลำดับที่3เป็นเงินเหรียญค่ะนักเรียนเงินเหรียญนักเรียนดูดีภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนเนาะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะคะนักเรียนคะเงินเหรียญนะครูถามว่าเงินเหรียญเนี่ยเริ่มใช้ในสยามครั้งแรกตรงกับสมัยรัชกาลใดอันนี้ที่ครูนำมาให้เป็นเหรียญสยามอาณาจักรนักเรียนเป็นเหรียญสยามอาณาจักรนะคะใช้หน่วยสตางค์เป็นครั้งแรกนักเรียนในสมัยใดเอ่ยรัชกาลที่รัชกาลที่4นั่นเองนะคะตอนนี้ต้นทางไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสู้กันต่อไปนะเราอยู่ลำดับที่3แล้วใช่ไหมต่อไปค่ะลำดับที่4ค่ะนักเรียนคะลำดับที่4ภาพไหนเอ่ยใครถูกบ้างครูเห็นมีกลุ่มที่ถูกด้วย2กลุ่มลำดับที่4คือภาพเงินธนบัตรสมัยรัชกาลที่5นะคะและรัชกาลที่6นะคะนักเรียนคะเป็นธนบัตรนี้เป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวนะคะนักเรียนจะถูกเรียกว่าเป็นธนบัตรหน้าเดียวนั่นเองนักเรียนเริ่มทยอยใช้นะคะตั้งแต่พุทธศักราช2445ก็คือใช้ตั้งแต่รัชกาลที่5แล้วก็รัชกาลที่6นั่นเองนะคะต่อค่ะลำดับที่5ค่ะเรามา4ลำดับแล้วนะลำดับที่5ก็คือภาพนี้ค่ะนักเรียนเคยเห็นไหมเพื่อนบอกไม่เคยครูก็เกิดไม่ทันแต่ครูเคยเห็นอยู่นะคะสมัยบิดามารดานะคะพ่อแม่เรายังใช้อยู่นะคะอันนี้คือเป็นภาพเงินธนบัตรสมัยรัชกาลที่7นั่นเองนะคะอันนี้คือลำดับที่5ของเรานะคะธนบัตรนะคะในสมัยรัชกาลที่7เนี่ยค่ะเริ่มทยอยออกใช้ตั้งแต่พุทธศักราช2477นะคะใช้ในรัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่โทษค่ะใช้ในรัชกาลที่7จนถึงรัชกาลที่8นะคะจะมีอยู่4ชนิดค่ะนักเรียนจะมี1บาท10บาทแล้วก็20บาท พิ่งเคยเห็นใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อค่ะลำดับที่6ค่ะนักเรียนคะลำดับที่6มีใครถูกไหมกลุ่มต้นทางลำดับที่6ก็คือภาพสมัยปัจจุบันนี้ก็คือภาพอะไรคะปัจจุบันนี้ใช้อยู่ไหม
1: ใช้อ
0: ยู่เนาะเป็นภาพธนบัตรสมัยรัชกาลที่9นะคะแต่ปัจจุบันนี้จริงๆเราใช้ธนบัตรสมัยรัชกาลที่10นะคะนักเรียนคะในเรื่องของการเรียงลำดับนะคะอดีตนะคะเงินตาไทยนักเรียนต้นทางมีคำถามไหมเอ่ยตอนนี้มีคำถามไหมคะไม่มีนักเรียนคะนักเรียนจะเห็นได้ว่าสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะนักเรียนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะให้เข้ากับระบบเศรษฐกิจในแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ปัจจุบันนี้เราใช้อะไรคะนักเรียนเราใช้เทคโนโลยีใช่ไหมนำมาประยุกต์ใช้ใช่ไหมคะในการทำธุรกรรมในเรื่องของการเงินใช่ไหมคะเราใช้อะไรคะบัตรเครดิตแล้วก็เราใช้แอปพลิเคชันใช่ไหมคะจ่ายเงินออนไลน์ใครเคยใช้บ้างยกมือขึ้นใครเคยโอนเงินออนไลน์บ้างนี่คือปัจจุบันที่เราใช้กันอยู่นะคะสะดวกนะคะรวดเร็วนะนักเรียนคะต่อค่ะครูมีภาพเกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาลิ่งเคยเห็นภาพนี้กันไหมคะต้นทางเคยเห็นไหมคะ
1: ไม่
0: เคยใช่ไหมคะไม่เคยเห็นเนาะอ่ะถ้าไม่เคยเห็นครูถามเลยครูถามนักเรียนเลยว่าจากภาพเป็นสนธิสัญญาระหว่างสยามกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่3ทราบหรือไม่ว่าสนธิสัญญาฉบับนี้เรียกว่าอะไร

ขานักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าจากภาพเป็นสนธิสัญญาระหว่างสยามกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่3สนธิสัญญาฉบับนี้เรียกว่าอะไรคะนักเรียนปลายทางตอบคุณปลายทางได้เลยต้นทางตอบคุณครูหน่อยสิคะเพื่อนบอกเบาลิ่งจริงหรือเปล่าเบาลิ่งก่อนนะก่อนสนธิสัญญาเบาลิ่งนะมีใครอยากรู้คำตอบแล้วบ้างเพื่อนรีบเปิดหนังสือเลยนอกจากสนธิสัญญาเบาลิ่งมีอะไรอีกไหมเอ่ยก่อนสนธิสัญญาเบาลิ่งคือสนธิสัญญาสนธิสัญญาเบอร์นี่นั่นเองค่ะนักเรียนเบอร์นี่ในสมัยรัชกาลที่3เนาะเบาลิ่งในสมัยรัชกาลที่4นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวนะคะครูจะให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะคะร่วมกันอ่านจดหมายของจอห์นคอร์เฟิร์สนะคะที่นะคะที่ส่งถึงเอิร์นแห่งดอร์บีนะคะลงวันที่25มีนาคมคริสต์ศักราช1852ก็คือตรงกับพุทธศักราช2395นั่นเองนะคะในเรื่องของข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของคณะทูตอังกฤษไปประเทศสยามนะคะแล้วพอเราอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาร่วมกันอภิปรายตามประเด็นคำถามที่ครูกำหนดให้นะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมที่จะอ่านจดหมายของจอห์นคอร์เฟิร์ตไหมคะเรียนปลายทางคะเราร่วมอ่านจดหมายของจอห์นคอร์เฟิร์ตไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนเริ่มอ่านได้เลยค่ะเชิญค่ะคณะ

0: ยังไม่จบนะเหลืออีกหนึ่งสไลด์นะคะปลายทางค่ะต้นทางค่ะอ่ะต่อค่ะอ่านต่อค่ะเชิญค่ะ
1: ถึงแม้

0: มาจากกรมศิลปากรนะคะในปี2563นะคะทัวร์มานะคะนักเรียนขาจากที่นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะร่วมกันอ่านจดหมายเรียบร้อยแล้วครูมีคำถาม3ข้อค่ะจากจดหมายที่นักเรียนอ่านเมื่อกี้ใช่ไหมคะนักเรียนต้นทางอ่านเสียงดังฟังชัดครูอยากฟังนักเรียนปลายทางอ่านเหมือนกันนะคะต้องเสียงดังฟังชัดเหมือนต้นทางแน่นอนนะคะนักเรียนคะคำถามข้อแรกค่ะถามว่าอังกฤษเข้ามาเจรจากับสยามกี่ครั้งคะนักเรียนปลายทางตอบครูปลายทางได้เลยต้นทางตอบครูได้แล้วค่ะกี่ครั้งคะจากจดหมาย3ครั้งใช่ไหมคะถูกไหมเอ่ยถูกนะคะทั้งหมด3ครั้งนั่นเองนะคะคำถามข้อต่อไปค่ะจากข้อความในจดหมายอังกฤษมีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาติดต่อกับสยามอย่างไรขอตัวแทนต้นทางสักหนึ่งคนในการตอบคำถามข้อนี้ค่ะค่ะเชิญค่ะบอกวัตถุประสงค์ในสิคะ
1: ค่ะอังกฤษมีวัตถุประสงค์ที่จะค้าขายกับสยามอย่างเสรีค่ะ
0: ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนนักเรียนคะจากข้อความในจดหมายค่ะอังกฤษมีวัตถุประสงค์ในการเข้ามาติดต่อกับสยามนะคะก็คือทำการค้าขายกับสยามนั่นเองนะคะโดยที่ให้สยามเนี่ยค่ะมีนโยบายการค้าแบบยังไงคะแบบเสรีนั่นเองนะคะอีกสักหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนคะจากการที่นักเรียนอ่านจดหมายครูถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางถามว่าอังกฤษประสบความสำเร็จในการเจรจากับสยามหรือไม่อย่างไรประสบความสำเร็จไหมคะเท่าที่เรียนอ่านประสบความสำเร็จไหมคะบางคนก็ไม่สรุปแล้วประสบความสำเร็จไหมหรือไม่อย่างไรเป็นไงเอ่ยอะขอตัวแทนสักหนึ่งคนอะลองจากที่เรียนอ่านจดหมายแล้วนักเรียนคิดว่าอังกฤษประสบความสำเร็จไหมคะอะเชิญค่ะตอบได้ค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกเดี๋ยวครูร่วมกันนะคะร่วมกันเฉลยคำตอบนะคะอ่ะเชิญค่ะ
1: ตามจดหมายอะค่ะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าแสดงถึงความไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่โดยประโยคจะมีประโยคที่ว่าสยามผิดข้อตกลงหลายครั้งในเรื่องของสนธิสัญญาหนึ่งค่ะ
0: โอ้โหเยี่ยมมากตบมือเพื่อนนะคะ

0: ักเรียนคะอังกฤษประสบความสำเร็จในการเจรจากับสยามหรือไม่นะคะอังกฤษนะคะเหมือนที่เพื่อนบอกเลยนะคะอังกฤษรู้สึกเป็นไงคะไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะติดต่อในการเจรจาค้าขายกับสยามเท่าที่ควรใช่ไหมคะเนื่องจากสยามเป็นไงคะสยามเป็นไงสยามฝ่าฝืนข้อตกลงในส่วนที่สัญญานั่นเองนักเรียนคะในเรื่องของจดหมายที่นักเรียนอ่านกับคำถามนะคะนักเรียนมีคำถามที่จะถามครูไหมคะให้ครูเติมเต็มคำตอบตรงไหนบ้างเข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจนะคะวันนี้เรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมกลุ่มนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม4กลุ่มก็คือนักเรียนใช้กลุ่มเดิมจากกิจกรรมที่เข้าสู่บทเรียนเมื่อกี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวให้ตัวแทนกลุ่มออกมารับใบความรู้นะคะที่5ในเรื่องของสนธิสัญญาเบาริ่งนะคะแล้วครูจะให้นักเรียนในแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันศึกษานะคะพอเรียนร่วมกันศึกษาเรียบร้อยแล้วนะคะครูจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มวิเคราะห์ผลดีนะคะและผลเสียที่เกิดขึ้นนะคะจากการทำสนธิสัญญาเบาริ่งนะคะใน4ประเด็นค่ะนักเรียนประเด็นในด้านของการเมืองประเด็นในด้านของเศรษฐกิจประเด็นในด้านของสังคมและประเด็นในด้านของวัฒนธรรมนะคะโดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยสรุปนะคะเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะสรุปเป็นแผนผังความคิดเรื่องสนธิสัญญาเบาริ่งนะคะเดี๋ยวครูจะแจกกระดาษบูฟให้สรุปลงบนกระดาษบูฟนะคะแล้วนำเสนอนะคะแล้วนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มวันนี้เรามี4กลุ่มนักเรียนต้องทำอะไรบ้างคะออกมารับใบความรู้กระดาษบูฟใช่ไหมแล้วก็ปากกาที่ครูเนาะเสร็จแล้วก็ไปร่วมกันในกลุ่มร่วมกันศึกษาใช่ไหมแล้วร่วมกันวิเคราะห์ผลดีผลเสียทั้งหมด4ด้านทำเป็นแผนผังความคิดลงในกระดาษบูฟถ้าเสร็จแล้วก็นักเรียนจะต้องนำเสนอนักเรียนคะนักเรียนเข้าใจคำชี้แจงไหมเอ่ย
1: เข้าใจค่ะ
0: ถ้าเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มนะคะออกมารับใบความรู้ที่ครูได้เลยค่ะเชิญค่ะคุณครูปลายทางแจกใบความรู้แจกกระดาษบูฟและแจกปากกาให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะ

0: ตอนนี้ต้นทางนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อยค่ะ
0: เรียบร้อยนะคะอ่ะเรามาดูใบความรู้ก่อนนะคะใบความรู้ที่นักเรียนรับไปจะมีทั้งหมดกี่หน้าคะ3หน้านะคะหน้าแรกนะคะนี่คือหน้าแรกนะคะแล้วก็หน้าที่2นะคะแล้วก็หน้าที่3นะคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องสรุปทั้ง3หน้านี้นะคะอ่านศึกษาและวิเคราะห์นะคะตอนนี้นะคะนักเรียนพร้อมที่จะลงมือทำกิจกรรมกลุ่มเรียงเอ่ย
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ต้นทางพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำกิจกรรมกลุ่มได้เลยค่ะเชิญค่ะ

ค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางทุกกลุ่มนะคะทำแผนผังความคิดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะคะเนื่องด้วยเวลาจำกัดนะคะของเรามี4กลุ่มครูจะให้กลุ่มที่1นำเสนอด้านการเมืองด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและด้านวัฒนธรรมอ่ะออกมาพร้อมกันเลยค่ะเชิญค่ะเอามาเลยลูกมาจริงๆอยากให้นำเสนอนะคะทุกด้านนะคะเนื่องด้วยเวลานะคะจำกัดนะคะครูปลายทางถ้านักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถนำเสนอได้เลยนะคะตอนนี้ต้นทางเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญกลุ่มที่1ก่อนเชิญครับกลุ่มที่2เราต่อเลยอ่ะ

0: เพื่อนต้นทางพร้อมที่จะฟังเพื่อนหรือยังเอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มนำเสนอในเรื่องของสนธิสัญญาเบาริ่งนะคะด้านแรกนะคะจะเป็นในด้านของการเมืองนะคะกลุ่มที่1จะนำเสนอด้านการเมืองเชิญค่ะ
2: ครับของผมนะครับด้านการเมืองนะครับผลดีนะครับก็คือ1นะครับผมรักษาเอกราชครับ2ครับเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับผมส่วนข้อเสียของด้านการเมืองนะครับก็คือสูญเสียอธิปไตยครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากต่อไปนะคะกลุ่มที่2จะนำเสนอในด้านเศรษฐกิจค่ะเชิญค่ะ
3: สำหรับด้านเศรษฐกิจนะครับผลดีก็คือการพัฒนาเศรษฐกิจไทยได้เรียนรู้วิธีการจากประเทศตะวันตกในการพัฒนาสาธารณูปโภคผลเสียนะครับก็คือการควบคุมทรัพยากรทางต่างชาติไทยต้องการแหล่งวัตถุ
0: ครับครับต่อไปเชิญกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3เป็นในด้านของสังคมค่ะเชิญค่ะ
4: ด้านสังคมนะครับผลดีคือการพัฒนาด้านการศึกษาและวิทยาการนะครับผลเสียคือความเหลื่อมล้ำในสังคมครับ
0: ครับผมเยี่ยมมากต่อไปกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่4ในด้านของวัฒนธรรมค่ะเชิญค่ะ
5: ครับสำหรับด้านวัฒนธรรมนะครับสำหรับผลนี้นะครับก็คือการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่ๆครับจากต่างประเทศครับผมสำหรับผลเสียนะครับก็จะเป็นการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมครับผม
0: ครับเยี่ยมมากตบมือให้ทุกกลุ่มหน่อยค่ะเดี๋ยวครูจะมาเติมเต็มนะคะคำตอบในกิจกรรมกลุ่มให้ดีไหมคะดีไหมคะดีเนาะนักเรียนเขียนตามครูไปเลยนักเรียนคะเฉลยใบความรู้ที่5นะคะในเรื่องของสนธิสัญญาเบาริ่งเนาะนักเรียนคะผลดีเมื่อกี้มีเพื่อนตอบถูกนะคะในด้านของการเมืองนะคะรักษาเอกราชแม้ว่าสนธิสัญญาเบาริ่งนะคะนักเรียนจะมีเงื่อนไขที่ไม่เสมอภาคแต่ว่าการทำสนธิสัญญานี้นักเรียนจะช่วยให้ประเทศนะคะหลีกเลี่ยงการถูกยึดครองโดยอังกฤษใช่ไหมคะและประเทศตะวันตกอื่นๆนะคะในช่วงที่หลายประเทศในเอเชียเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นก็ยกตัวอย่างเช่นพม่าแล้วก็อินเดียนั่นเองนะคะรวมไปถึงนะคะผลดีก็คือเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเรื่องของการเจรจาและการทำสนธิสัญญาในช่วงนั้นนะคะที่ทำให้ไทยเนี่ยค่ะสามารถติดต่อและรักษาความสัมพันธ์กับประเทศตะวันตกที่มีอำนาจนะคะยกตัวอย่างเช่นอังกฤษสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสแล้วก็อื่นๆนะคะซึ่งช่วยให้ไทยเนี่ยค่ะได้พัฒนาแล้วก็ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆนะคะนี่คือผลดีในด้านของการเมืองเรามาดูผลเสียในด้านของการเมืองบ้างนะคะผลเสียในด้านการเมืองนะคะก็คือสูญเสียอธิปไตยบางด้านนะคะไทยนะคะไม่สามารถที่จะตัดสินคดีความใช่ไหมคะระหว่างคนไทยนะและคนต่างชาติในศาลไทยได้ใช่ไหมคะแล้วก็ต้องยอมให้ต่างชาตินะคะใช้ระบบการตัดสินของตนเองนะคะส่วนผลเสียนะคะอีกหนึ่งข้อนะคะก็คือข้อตกลงทางการค้าเนี่ยค่ะไม่เสมอภาคนะคะไทยเนี่ยค่ะไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการสิ้นสุดสัญญาใช่ไหมคะทำให้เงื่อนไขบางอย่างเนี่ยเรียนมันยืดเยื้อภาระในอนาคตนะคะถือว่าเป็นการสร้างภาระในอนาคตเช่นในเรื่องของการเก็บภาษีศุลกากรที่

0: ำกัดนั่นเองนะคะอันนี้ในด้านของการเมืองนะคะด้านที่2ค่ะด้านที่2เป็นด้านเศรษฐกิจนะคะเรามาดูผลดีก่อนผลดีก็คือในด้านการส่งออกสินค้าแน่นอนค่ะสนธิสัญญาเบาริ่งนะคะทำให้ข้าวเนี่ยกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญเลยใช่ไหมคะของไทยนะคะแล้วก็ทำให้ราคาข้าวเป็นไงคะสูงขึ้นใช่ไหมคะจากการเปิดการค้ากับต่างประเทศนั่นเองนะคะผลดีอีกหนึ่งข้อด้านเศรษฐกิจก็คือเป็นในเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะไทยเนี่ยค่ะก็ได้เรียนรู้วิธีการนะคะจากประเทศตะวันตกในเรื่องของการพัฒนาสาธารณูปโภคใช่ไหมคะก็ยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการสร้างทางรถไฟการสื่อสารแล้วก็ในด้านของการเงินนะคะสิ่งเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยเนี่ยให้เติบโตขึ้นนะคะอันนี้คือผลดีทางด้านเศรษฐกิจนะคะต่อไปผลเสียทางด้านเศรษฐกิจนะคะผลเสียนะคะนักเรียนก็คือการควบคุมทรัพยากรจากต่างชาติใช่ไหมคะไทยเราเนี่ยต้องกลายเป็นแหล่งวัตถุดิบนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ขั้นต้นให้แก่ประเทศตะวันตกแล้วก็ต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปนะคะซึ่งทำให้ไทยเนี่ยสูญเสียความเป็นอิสระในเรื่องของทางเศรษฐกิจนั่นเองนะคะผลเสียอีกหนึ่งข้อก็คือระบบเศรษฐกิจนะคะในประเทศเนี่ยล้มเหลวนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจากระบบเศรษฐกิจแบบธรรมชาติเดิมที่เราใช้กันอยู่นะคะเปลี่ยนเป็นแบบเศรษฐกิจแบบเสรีนั่นเองนะคะทำให้เกษตรกรรมนะคะกิจกรรมพื้นบ้านเนี่ยลดลงนะคะเนื่องจากสินค้าต่างประเทศเนี่ยเป็นไงคะเข้ามาแทนที่นั่นเองนะคะนี่คือผลเสียในด้านของเศรษฐกิจนะคะต่อไปค่ะด้านที่3เป็นในด้านของสังคมค่ะเรามาดูผลดีก่อนนะคะเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเติมเต็มคำตอบไปได้เลยนะคะนักเรียนคะผลดีก็คือในเรื่องของการพัฒนาในด้านของการศึกษาและวิทยาการนะคะถือว่าเป็นการเปิดประเทศและการติดต่อกับประเทศตะวันตกใช่ไหมคะที่ทำให้ไทยเราเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาในด้านการศึกษาภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็การศึกษาในด้านของการทูตนั่นเองนะคะผลดีอีกหนึ่งข้อในด้านสังคมนะคะถือว่าเป็นการเปิดตัวนะคะสู่การค้าระหว่างประเทศนะคะในการทำสนธิสัญญาเนี่ยค่ะนักเรียนจะช่วยเปิดตลาดการค้าของไทยให้กับประเทศต่างๆใช่ไหมคะทำให้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไงคะมีความเจริญก็คือเติบโตขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือผลดีในด้านของสังคมนะคะต่อไปผลเสียในด้านของสังคมนะคะผลเสียเนี่ยก็คือเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคมใช่ไหมคะการเปิดรับสินค้าจากต่างประเทศเนี่ยนักเรียนทำให้คนบางกลุ่มในสังคมไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากการค้าต่างประเทศแต่นะคะแต่ก็บางกลุ่มเป็นไงคะจะต้องเผชิญกับการขัดแย้งในเรื่องของเศรษฐกิจและก็สังคมนะคะยกตัวอย่างเช่นชาวนาและก็ผู้ผลิตสินค้าในประเทศใช่ไหมคะที่ไม่สามารถที่จะไปแข่งขันกับสินค้าต่างชาติได้นะคะอันนี้คือผลเสียในด้านของสังคมนะคะอีกหนึ่งด้านค่ะอีกหนึ่งด้านเป็นในด้านของวัฒนธรรมนะคะเรามาดูผลดีนะคะผลดีก็คือการเปิดรับวัฒนธรรมใหม่นะคะไทยได้มีโอกาสรับวัฒนธรรมจากตะวันตกนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านการศึกษาวิทยาการรวมไปถึงในด้านของเทคโนโลยีใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้ค่ะช่วยเสริมสร้างความรู้และก็พัฒนาระบบต่างๆของไทยเรานะคะอีกหนึ่งข้อค่ะผลดีก็คือในเรื่องของด้านสาธารณูปโภคนะคะก็คือมีการติดต่อกับประเทศตะวันตกทำให้ไทยเนี่ยเริ่มนะคะที่จะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่ทันสมัยยกตัวอย่างเช่นระบบทางรถไฟและก็การสื่อสารนั่นเองอันนี้คือผลดีด้านวัฒนธรรมนะคะผลเสียค่ะก็คือเกิดการสูญเสียอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมนะคะการเปิดรับวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยค่ะและการทำสนธิสัญญาทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจส่งผลต่อการรักษาอัตลักษณ์นะคะและก็ประเพณีพื้นบ้านของไทยนะคะเนื่องจากว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะในวิถีชีวิตและก็การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆนะคะที่มาจากตะวันตกนั่นเองนะคะอันนี้คือผลดีแล้วก็ผลเสียนะคะจากการสรุปนะคะใบความรู้ในเรื่องของสนธิสัญญาเบาริ่งนักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีคำถามเราจะมาร่วมสรุปบทเรียนกันนะคะคำถามสรุปบทเรียนวันนี้ครูมี2คำถามคำถามแรกค่ะสภาพเศรษฐกิจของสยามก่อนและหลังการทำสนธิสัญญาเบาริ่งมีความแตกต่างกันอย่างไรแน่นอนมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะก่อนและหลังครูถามว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรคะเป็นไงบ้างเพื่อนบอกเศรษฐกิจใช่ไหมคะแตกต่างในด้านไหนอีกการเมืองใช่ไหมคะอ่ะเรามาดูค่ะนักเรียนเรามาดูนะคะมีความแตกต่างกันนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจนะคะเมื่อกี้เพื่อนตอบถูกนะคะและก็การค้าระหว่างประเทศในช่วงเวลานั้นใช่ไหมคะเรามาดูก่อนการทำสนธิสัญญาเบลลิงก่อนการทำสนธิสัญญาเบลลิงนักเรียนจะอยู่ในช่วงก่อนปีพุทธศักราช2300 98ใช่ไหมคะหรือก่อนที่ไทยเราเนี่ยจะลงนามสนธิสัญญากับอังกฤษนั่นเองนะคะเศรษฐกิจของไทยเรามีลักษณะเฉพาะที่เน้นในเรื่องของการพึ่งพาตนเองใช่ไหมคะก็คือพูดง่ายๆก็คือการเกษตรกรรมเป็นหลักนั่นเองใช่ไหมคะหลักฐานนักเรียนที่เราจะดูนะคะว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจในช่วงนี้เป็นยังไงนะคะที่หนึ่งก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจการเกษตรนะคะไทยในช่วงนี้นักเรียนยังเน้นในเรื่องของการเกษตรเป็นหลักนะคะกิจกรรมหลักเลยก็คืออะไรคะการทำนาใช่ไหมการทำนาการปลูกพืชเศรษฐกิจก็ยกตัวอย่างเช่นข้าวพืชผักต่างๆนั่นเองเป็นสินค้าเพื่อบริโภคภายในประเทศนะคะโดยเฉพาะข้าวนั่นเองนะคะสองค่ะในด้านของการค้าขายระหว่างประเทศที่จำกัดนะคะการค้าระหว่างประเทศในช่วงก่อนลงนามสนธิสัญญาเนี่ยมีความจำกัดนะคะโดยการค้าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านนะคะนักเรียนคะเมื่อกี้เป็นก่อนนะคะก่อนการทำสนธิสัญญาโบลิ่งเรามาดูหลังการทำสนธิสัญญาโบลิ่งกันนะคะหลังการทำสนธิสัญญาโบลิ่งนะคะจากที่ไทยเนี่ยลงนามในสนธิสัญญาโบลิ่งกับอังกฤษในปีพุทธศักราช2398นะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะก็คือมีการเปิดท่าเรือใช่ไหมคะแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนะคะการลงนามในสนธิสัญญาโบลิ่งเนี่ยค่ะทำให้ไทยเนี่ยเปิดท่าเรือสำคัญให้กับชาติตะวันตกก็อย่างอังกฤษใช่ไหมคะ2มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการผลิตและการส่งออกใช่ไหมคะไทยเราเนี่ยเริ่มมีการผลิตสินค้านะคะตามความต้องการของตลาดโลกนะคะเช่นข้าวแล้วก็สินค้าเกษตรอื่นๆนะคะ3นะคะการลงทุนจากต่างชาติและการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานหลังจากการลงนามสนธิสัญญาโบลิ่งเนี่ยไทยก็ได้มีการลงทุนนะคะจากต่างประเทศนะคะซึ่งสะท้อนจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานก็อย่างเช่นทางรถไฟและการพัฒนาในเรื่องของการขนส่งทางเรือนั่นเองนะคะอีกหนึ่งคำถามค่ะที่เราจะร่วมกันสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะครูถามว่าการทำสนธิสัญญาบอริงนะคะสะท้อนให้เห็นถึงพระราชวิเทโสบายของรัชกาลที่4อย่างไรช่วยกันตอบหน่อยสิคะเพื่อนบอกว่าไงเพื่อนบอกว่ามีวิสัยทัศน์ในการมองการไกลใช่ไหมคะเรามาดูกันนะคะเรื่องขาการทำสนธิสัญญาบาริ่งเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงพระราชวิเทโสบายของรัชกาลที่4ก็คือแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์นะคะตบมือให้เพื่อนนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับตัวและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยให้มีความทันสมัยใช่ไหมคะรวมไปถึงในเรื่องของการรักษาอธิปไตยของสยามในยุคที่โลกน่ะกำลังเปลี่ยนแปลงนะคะรวมไปถึงในด้านของการเจรจากับมหาอำนาจนะคะต่างชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงการมีสติปัญญาใช่ไหมคะในการหลีกเลี่ยงการรุกรานนะคะและก็การวางกลยุทธ์นะคะเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศในระยะยาวนั่นเองนะคะนักเรียนคะวันนี้นักเรียนมีคำถามไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะศึกษากันในเรื่องการปฏิรูปสยามสู่ความทันสมัยนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบความรู้ที่6เรื่องรัชกาลที่5นะคะ2ใบงานที่3เรื่องการปฏิรูปสยามสู่ความทันสมัยนะคะถ้าวันนี้นะคะนักเรียนนะคะไม่มีคำถามเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทัทธมาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักคือหลักการของการทำงานของข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของในการปลูกฝังการเป็นผู้ให้แก่บุคลากรทุกระดับ
1: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่านะคะในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมนะคะเรามีการปฏิบัติงานที่เราใช้เป็นแนวทางเป็นเหมือนประมาณคติประจำใจของเราของบุคลากรทุกคนว่าประชาชนต้องมาก่อนนะคะเราต้องบริการประชาชนนะคะอันนี้สำคัญมากเลยบางทีถ้ามีเคสอะไรด่วนเนี่ยเราต้องรีบไปนะคะเราต้องรีบลงพื้นที่เราจะไม่ให้เขาเดือดร้อนนะคะแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยนะคะ

0: และจากการให้ในบทบาทหน้าที่การทำงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังร่วมกันเสริมสร้างพลังของการเป็นผู้ให้ด้วยการทำครัวปันสุขและตู้เติมสุขเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19ในช่วงที่ผ่านมาอีกด้วย
1: ครัวปันสุขเกิดขึ้นเนี่ยต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรที่ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมาเล็งเห็นถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เลยได้มีการสนับสนุนในการช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนานี้ครับ
2: โครงการครัวปันสุขเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ได้ไปร่วมกับทางจังหวัดค่ะทำกิจกรรมแจกจ่ายอาหารหรือว่าแบ่งปันน้ำใจเล็กๆน้อยๆก็คือเป็นอาหารค่ะอาหารแห้งอาหารกระป๋องอะไรประมาณนี้ค่ะให้กับประชาชนค่ะ
3: กิจกรรมที่ประทับใจนะคะก็คือครัวปันสุขนะคะครัวกลางค่ะของเป็นโครงการของกระทรวงนะคะพ่อมอปันน้ำใจนะคะมีการทำกับข้าวนะคะไปแจกให้กับผู้ที่เขายากไร้อะค่ะเราเห็นความทุกข์ของเขานะคะเราก็ทุกข์ถ้าเราเห็นเขากินอิ่มมีความสุขแล้วก็รู้สึกดีใจภูมิใจค่ะปลื้มปิติค่ะเราปลื้มปิติที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขามีความสุขค่ะ
0: การอยากเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์หรือมีทุกข์ที่บรรเทาเบาบางลงจนเกิดเห็นเป็นปริมาณความสุขที่เด่นชัดขึ้นนั้นทำไปตามแต่หน้าที่ไม่ได้บุคลากรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทุกคนจึงมีพลังผลักดันในการเป็นผู้ให้ที่ระเบิดจากภายในและหมั่นฝึกฝนการเป็นผู้ให้นี้อย่างสม่ำเสมอส่งต่อความปรารถนาดีและหยิบยื่นมิตรไมตรีผ่านการช่วยเหลือประชาชนอย่างจริงใจต่อไป

ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: greet the teacher.
1: Good morning, class. Good morning, everyone. Students are watching on the LTV9, and welcome everyone to our class today. With me, Teacher Game, and this is English time. All right, everybody. Today is going to be the last episode for Unit 1, Leisure Time. We are up to episode number 15, and we have been talking about traveling throughout the whole unit. And for next time, we're going to start a new unit. We're going to talk about something new, not about traveling anymore. ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับที่เราเรียนยูนิตที่1เกี่ยวกับ leisure time traveling นะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเดินทางนะครับซึ่งนะครับครั้งต่อไปเราจะได้เรียนยูนิตใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราลองมาลุ้นกันนะครับ but first of all let's check our current score นะครับ group 1 we have 10 20 30 31นะครับ group 1 31 group 2นะครับ40 group 3 35 group 4 22 group 534นะครับ34 so today I have some little prize for the winner group นะครับ and you still have an opportunity a chance to collect more score today นะครับวันนี้ยังเก็บคะแนนเพิ่มได้อยู่สำหรับกลุ่มไหนที่กำลังตามมานะครับต้องเร่งสปีดนิดหน่อยนะครับแล้วนักเรียนปลายทางนะครับสามารถนะครับสะสมคะแนนได้เช่นเดียวกันแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถให้รางวัลกับนักเรียนดีเด่นนะครับนักเรียนที่ตอบคำถามประจำหรือนักเรียนที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมมากที่สุดได้เลยนะครับผม alright everybody are you ready everybody shark everybody shark shark shark shark shark everybody shark shark shark shark shark shark shark okay awesome job Let's see what we're going to learn today everybody last time we learned about world tour number two you createa concept map นะครับ to organize and guide your idea about something can you remember you use the concept map to talk about to write about wonderland wonderland นักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่อง concept map เราใช้ในการรวบรวมความคิดเกี่ยวกับ wonderland หรือเมืองในจินตนาการของตัวเองครับ and today you're going to use that map นะครับ use that map concept map to write about your own wonderland นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะใช้ concept map นั้นที่เรารวบรวมความคิดแล้วนะครับในการเขียนและออกแบบเรื่องราวเกี่ยวกับ wonderland หรือเมืองในจินตนาการของเรานะครับ but first of all let's see the objectives of today's lessons the first one today you will be able to write a story to describeAn imaginary land, and you will be present. You will be able to present the imaginary lands to the class. นะครับ You write and then you present to the class. I think we cannot finish everybody here in one class, but I'm going to ask for one volunteer from each group to present. นะครับ And we have some techniques of for the good presentation, นะครับ for the perfect presentation, and we will talk about that later on. นะครับ Let's Take a look at this thing, everybody. What we learned last time, the first one, we have now an adjective. This one, everybody, can you remember? นะครับ ในปลายทางจำได้หรือเปล่า Everybody repeat after me, dressing.
2: Dressing.
1: Dressing.
2: Dressing.
1: So, where do you put the dressing on? In the
2: salad.
1: Okay, salad. And what about batter? When do we use batter? When you want to?Fry or bake something นะครับ fry ชุบแป้งทอดหรือ bake bakery ต่างๆเนาะเราเรียกว่า batter นะครับ and this one magnificent which word had the closest meaning to magnificent stunning or fantastic wonderful or very beautiful all right and this one breezy what is breezy windy okay heavy wind strong wind นะครับ strong wind andseveral what does it mean several

more than some but less than many. Okay. And the last one, shredded. What does it mean, shredded? Shredded. To shred something into long strips, นะครับ to long strips, นะครับ for example shredded pork, นะครับหมูหยองนะครับ shredded papaya, นะครับมะละกอที่เราเอาไปสับเพื่อทำส้มตำต่างๆนะครับ and that's it everybody all right everybody now I want you all to bring up your worksheet number 13 last time นะครับเดี๋ยวเรานำใบงาน concept map ครั้งที่แล้วนะครับที่13ขึ้นมานะครับที่เราทำครั้งที่แล้วนะครับนำขึ้นมาได้เลยนะครับที่เราเขียนเกี่ยวกับ wonderland ของตัวเองนะครับนักเรียนปลายทางสามารถนำขึ้นมาได้เลยนะครับที่เราใช้ครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วคุณครูจำได้ว่าเพื่อนๆต้นทางนะครับได้ออกแบบนะครับเมืองในฝันหรือเมืองในจินตนาการของตัวเองวันเดอร์แลนด์นะครับอย่างดีมากเลยนะครับมีทั้งพืชสีเขียวชอุ่มนะครับมีทั้งสถาปัตยกรรม intricate ต่างๆ building ครับ lush greenery ด้วยนะครับและมีกิจกรรมบางกลุ่มบอกว่ามี basketball court ด้วยมีสนามบาสสำหรับเล่นบาสด้วยนะครับผมบาสเกตบอลคอร์ตนะครับโอเค alright everybody now I want you to take a look at the concept map worksheet number 13คุณครูอยากให้เราลองดูใบงานที่13อีกครั้งหนึ่งว่า Wonderland ของเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างเช่น environment ธรรมชาติเป็นอย่างไร activities กิจกรรมมีอะไรบ้างนะครับ playing basketball water sportcycling, swimming, นะ and food, อาหารการกินใน Wonderland ของเราเป็นอย่างไรบ้างมี expensive food, can you remember the word expensive food? What is the word? Delicacies, นะครับ and the style of cooking, who can remember the style of cooking? Thai style, Japanese style, Chinese style, French style, Cuisine, great job. หลายคนจำได้ Cuisine, Thai Cuisine, okay. And today, everybody, I want you to use worksheet number 13, นะครับเดี๋ยววันนี้คุณครูอยากให้เราใช้ใบงานที่13หรือ concept map ที่เราได้ออกแบบแล้วนะครับในการเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ Wonderland ของตัวเองนะครับโดยใช้คำศัพท์ที่เราเรียนไปทั้งหมดตลอดการเดินทางทั้ง15 EP เรื่องเกี่ยวกับการเดินทางสามารถใช้สมุดที่เราจดคำศัพท์ในการเขียนได้นะครับและออกแบบคุณครูมีช่องสำหรับวาดรูปให้ด้วยนะครับ you can draw a little picture here นะครับเราสามารถวาดรูปเล็กๆลงไปได้แล้วเราเขียนบรรยายได้นะครับโดยเราสามารถใช้ใบงานเรื่องนี้ครั้งที่แล้วนะครับในการไกด์ไลน์เราได้นะครับว่า Wonderland ของเราจะเขียนไปแนวทางไหนนะครับผมโอเคไหมนะครับนเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะครับเราสามารถเขียนเรื่องราว Wonderland ของเราโดยใช้คอนเซปต์แมปได้ว่า Wonderland ของเรามี activity อะไร environment หรือว่าสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไรและ food อาหารเป็นอย่างไรนะครับ3เรื่องนะครับโอเคนะครับในใบงานนี้ที่14นะครับคุณจะแบ่งไว้ให้3คอลัมน์แล้วอาจจะแบ่งเขียนเป็น environment activity แล้วก็ food ได้เลยนะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องเขียนเยอะเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูให้อ่านนะครับเพราะว่าทักษะการเขียนหรือ writing skill เนี่ยต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราเขียนแบบสั้นๆก่อนได้พยายามเขียนแล้วก็เดี๋ยวให้คุณครูช่วยดูความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับ and then everybody after you have written นะครับ you finish writing หลังจากที่เราเขียนเสร็จนะครับ you will be here on the stage นะครับ one person for each group นะครับ one person from each group to present in front of the class to your friends here and your friend back home นะเดี๋ยวตัวแทนจะออกมานำเสนอนะครับผมอยากเห็นคนไหนที่15 EP ยังไม่ค่อยได้จับไมค์เลยยังไม่ค่อยได้นำเสนอเลยอยากเห็นคนใหม่ๆออกมาบ้างนะครับผมโอเคไหมนะครับตอนนี้นะครับหลังจากคุณครูปลายทางคุณครูปลายทางถ้าแจกใบงานที่14ให้กับนักเรียนแล้วนะครับสามารถให้เริ่มเขียนหรือออกแบบได้เลยนะครับโอเคนะครับคุณครูมีเวลาให้นะครับเริ่มต้นนะครับสัก15นาทีนะครับ15นาทีก่อนนะครับ15นาทีโอเคนะครับเมื่อเวลาหมดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับโอเค if you ready start นะครับอ่ะลองเขียนได้เลยนะครับมีเวลาให้เขียนเลยนะครับ

0: and worksheet number 14นะครับเชื่อว่าหลายคนคงจะได้ไอเดียจากคอนเซปต์แมปไปแล้วแล้วก็เอามาเขียนในใบงานที่14เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ถ้าใครยังไม่เสร็จยังไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าคุณครูมีบางสิ่งให้ดูก่อนนะครับ a special things นะครับ alright everybody let's take a look at this thing handout number 10นะครับตอนนี้คุณครูสามารถแจกใบความรู้ที่10นะครับเรื่อง the do's of presenting ให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะครับอาจจะดูเป็นคู่ดูเป็น3คนหรือดูเป็นกลุ่มก็ได้นะครับผมนะครับใบงานที่ใบความรู้ที่10 the do's of presenting นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในการ present งานนะครับเรามีแนวทางอย่างไรบ้างในการนำเสนองานให้ perfect แล้วก็ professional นะครับโอเค everybody repeat after me the do's one more time the do's of presenting
1: The
0: do's ก็คือสิ่งที่เราต้องทำนะครับในการที่เราจะ present งาน alright the first one นะ what is the first one practice makes perfect everybody read repeat after me practice makes perfect
1: practice
0: คือการทำอะไรครับ practice do it again and again นะครับ do it again and again นะครับ you practice practice and practice you do it again again and again whether it is inOn your own, in front of family, friends, and run through your presentations a good few times. นะครับ run throughs ก็คือการ practice นะครับกับใครครับกับใครดี family, your father, your mother, or your classmate, your friends in your class. นะครับเพื่อนๆข้างๆเราในห้องเรียนเราลองซ้อมให้เพื่อนๆฟังก่อนนะครับยิ่งเราฝึกซ้อมมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งคล่องในการนำเสนอมากเท่านั้นนะครับ and next oneintroduce yourself everybody repeat introduce yourself what is introduce yourself นะครับ so when you start your presentations you have to tell your name what is the topics of your presentations นะครับ okay so the audience or the listener can know you more before they listens to your story นะครับAt the very start of your presentation, make sure you introduce yourself confidently to your audience. Right? And when you introduce yourself, you have to make sure that you are confident. You have to say your name loudly. You have to be confident. You say every word clearly. Do not mumble. Okay? เวลาที่เราพูดชื่อหรือนำเสนอทุกอย่างนะครับเราจะต้อง confident คือมีความมั่นใจนะครับเราจะไม่ mumble หรือพูดงึมงำนะครับต้องเสียงดังฟังชัดโอเคไหมนะครับในปลายทางทันนะครับ number 3 eye contact it is very important what is eye contact everybody eye what does it mean eye ตา contact what is contact contact คือการมองหรือส่งสายตาต่อกันนะครับมีปฏิกิริยาทางสายตาต่อกันนะครับคิดว่าเวลาที่เรานำเสนอเราควรจะมี eye contact แบบไหนต่อผู้ชมครับเราจะต้องส่งสายตาให้หรือเราหลบสายตาส่งสายตาหรือหลบสายตาส่งสายตา maintain eye contact with the audience to keep their interest keep your postures open and spread out นะครับเขาบอกว่าในการนำเสนอจะต้องมี eye contact ต่อผู้ฟังด้วยจึงจะทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเขาได้ฟังเรื่องที่คนเล่าอยากจะเล่าจริงๆนะครับคนเล่าก็จะได้รู้สึกว่าส่งสารบางอย่างให้ถึงผู้รับได้โดยตรงนะครับเราเรียกสิ่งนี้ว่า eye contact เราลองดูว่าตอนซ้อม practice นั้นเรามี eye contact ไหมนะครับ and number 4 use props what is props can be tangible thing tangible คือสิ่งที่เราจับต้องได้เช่น your worksheet your paper your strip your flashcards นะครับ or it can be online orit can be on the screen it can be some IT materials นะครับสามารถเป็น prop แบบที่อยู่ใน IT ได้เช่นไม่ว่าจะเป็นสื่อสไลด์การนำเสนอหรือแม้จะเป็นรูปภาพหรือ material อื่นๆที่เราสามารถมาประกอบการใช้ในการนำเสนอได้นะครับจะช่วยทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่าเข้าใจและเห็นภาพกับสิ่งที่เราบรรยายมากขึ้นนะครับ so use props handouts and videos to make your presentations more exciting นะครับสามารถใช้วิดีโอรูปภาพต่างๆได้ในการนำเสนอ and next one number 5 what is number 5 ask questions นะครับ what is ask questions asking questions

you can think about the story, and then you can ask questions to the listener, and the listener or the audience can also ask questions to the speaker too. นะครับการถามคำถามนั้นทำได้ทั้งสองทางนะครับไม่ว่าจะเป็นคนนำเสนอถามกับผู้ฟังเพื่อเช็คความเข้า

0: This will help to get them involved นะครับการที่ผู้นำเสนอถามคำถามนั้นจะช่วยทำให้ผู้ฟังรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการฟังและการนำเสนอของเรามากขึ้นนะครับ And the last one okay now we have 5 steps what are those นะครับ The first one นะครับใครจำได้5ขั้นตอนในการนำเสนอ firstPractice, นะครับ more and more. Makes perfect. Number two, introduce yourself. Number three,
1: eye contact.
0: And number four, props. And number five,
1: questions.
0: Okay. Now, everybody, I think everybody have finished your writing, your Wonderland. นะครับตอนนี้หลายคนน่าจะทำได้เยอะแล้วนะครับ Wonderland ของเรานะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาประมาณ5นาทีนะครับในการฝึกซ้อมนำเสนอของเราโดยการใช้กลยุทธ์ทั้ง5ข้อเมื่อกี้นี้ลองฝึกซ้อมซิว่าเรามี eye contact ต่อผู้ฟังไหมมีการถามคำถามต่อผู้ฟังหรือเปล่านะครับมีการดึงดูดที่น่าสนใจมี eye contact มีการฝึกซ้อมไหมตอนนี้คุณครูจะให้พวกเราทำขั้นตอนที่1ก่อนนะครับขั้น step number 1คือ practice makes perfect นะครับตอนนี้เวลา5นาทีให้ทุกคนฝึกซ้อมนำเสนอเรื่องราวของเราได้เลยนะครับปลายทางนักเรียนเดี๋ยวฝึกซ้อมแล้วจะนำเสนอต่อคุณครูปลายทางนะครับส่วนต้นทางเดี๋ยวจะให้ตัวแทนกลุ่มนะครับแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆปลายทางฟังด้วยนะครับ alright take your time 5 minutes นะครับ5นาทีครับ

0: All right, everybody shark. Everybody shark. Everybody shark shark. Shark shark shark. Everybody shark shark. Everybody shark shark shark. Everybody shark. Shark. โอเคนะครับนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังเอ่ยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนนักเรียนต้นทางนะครับออกมานำเสนอดูนะครับส่วนนักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรานำเสนอให้กับคุณครูปลายทางได้ดูเลยนะครับ So who's gonna be the first groups to present your Wonderland I want to know what your Wonderland is Give me the name and of course introduce yourselves at the beginning okay Which group want to try group any group you can come upNo one นะครับนักเรียนต้นทางเขินนิดหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะเพื่อนๆอยากรู้จักเรากลุ่มไหนมาก่อนไหมกลุ่มไหนมาก่อนนะครับ two points ไปเลยนะครับผม two points นะครับผมโอเคโอเค group five โอเค stand up นะครับนักเรียนต้นทางบอกว่าถ้าไม่มีคะแนนพิเศษผมไม่ออกนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะโอเคครับ
1: Okay, so good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Manoro Chumna. You can call me Oki. So let's talk about my wonderland. My wonderland called Blue Box. Okay, my wonderland is the most positive in the world. I have greenery lush. Also, we have so many integrated building and basketball court. We have a lot of activities. Let's see it.Since we have the basketball court, right? This is why we can play basketball. You can also travel in my city because we have a lot of amazing things to explore. And you can chilling at my city. Let's talk about food. The tasty food, grilled pork is my yummiest in my city. Salad is also famous in my city.That's our specific dressings. And the pad thai is my traditional food. Hope you all like my city.
0: Wow, everybody give a big hand to group number four. Thank you very much. Wow, very impressive. Group number five give you 3 points because I'm very impressed. นะครับ ประทับใจมากเนื่องจากเพื่อนนะครับได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ Wonderland โดยใช้คำศัพท์ที่เรียนไปเยอะมากนะครับมีคำว่า intricate ด้วยนะครับหลายคำมากมี dressing ต่างๆนานานะครับ Wonderland ของเขามี basketball court ด้วยนะครับเนื่องจากว่ากลุ่ม5บอกว่าชอบเล่นบาสเกตบอลนะครับ alright everybody one more group one another group who's gonna be group 2 okay
2: Hello everyone, including people here, and a student from the way home. My name is Nachiyadom Haika, or you can simply call me Ton Khao. So the city I'm talking about here is Greek Midland. It's more, yes, so magnificent city, with many intricate in Greek or Roman building style. We have delicate Pinglish Golden style.Golden skull, full with lush greenery and clear water. Now let's talk about our food. You can find fresh handmade pastry and dessert commonly, and many fresh juice. There's many fun stuff you can do with our kind local people. You can learn our traditional dances.Do art craft like beadless, necklace, and even paint the plate. And not gonna lie, people in our city like to spill the tea, so be careful with gossiping. While you are here, you can enjoy our music and art. So have a nice day and have a good rest at our city. Thank you.
0: Giving hand to group number two. Yeah, Very impressive. I loved this land, this wonderland. I have so there are a lot of activity I have to do. I want to join and listen to the music in this land. I have. I'm very scared for the spilling the bean. I have very scared of that. Now, okay. Thank you very much, group two. I have home group two. And next group, who's gonna be? Next group, one more. Okay, group one. I think. Yeah, good one.
3: Hello everyone. My name is Sirathi Rothimongkhon. So you can call me King. My topic is my wonderland. Shimaling City is a small city in Thailand. So there are several activities that you can do. Example, you can biking in the city. And the city is next to the beach. So you can kayaking or snorkeling in the sea. This city is have a lush greenery, and you can meet the gentle wild animals. Food in the city is yummy, so there are a lot of yummy food or famous food in the city. Example is fried chicken, pad krai pao, and crisp.
0: Okay, thank you very much. Good one, huh? Big hand, good one, huh? Good one. I love this city too. I want to enjoy with the gentle animals, นะครับ wild animals ครับอยากจะไปดูสัตว์ป่าที่ gentle ต่างๆนานามากเลยนะครับ Alright everybody, as we have limited time นะครับ so we have to finish early today. But let's see the score นะครับ right now. What's the score we have นะครับ Group 1 we have 20, 30, 33นะครับGroup 2, we have 10, 20, 30, 40, 42. Group 3, we have 10, 20, 30, 35. นะครับ Group 4, we have 22. 10, 20, 30, 35, 37. นะครับ 37. And now, the winner group number 2, giving hand to group number 2. นะครับผม And the second group number 5, group number 5, the second place.And group number 3 okay นะครับผมโอเค so นะครับ congratulations for you all to made it all right and to made it all fantastic for the first unit of English class นะครับ let's see นะครับ what we have learned today everyone let's review what we have learned today นะ so the do's of presenting when you present something you have to do 5 things the first one isPractice. Now, practice makes perfect. Number two, what do you do? Introduce yourself, or we call introductions. And number three? Eye contact. Now, eye contact. And number four? Use props. And number five is? Questioning or ask question. อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เรา present งานทั้งในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆด้วยนะครับเราสามารถใช้ทั้ง5อย่างนี้ในการพรีเซนต์หรือนำเสนองานของเราได้เลยนะครับผม And let's see the irregular forms now irregular verb list for today the first one นะครับ you see hello everyone we have say นะครับ say you say what about past simple of say said next one when you go shoppingAfter you buy something, you have to pay. And past simple, pay, paid. And number three, นะครับ when you put something down on the floor, even the chicken, นะครับ this one, the hen. She, นะครับ I call her she, นะครับสมมุติว่าเป็นสัตว์เลี้ยงคุณครูนะครับคุณเรียกเขาว่า she, นะครับไม่เรียก it, นะครับอาจจะมีชื่อน้องไก่มีชื่อนะครับ she or it, lay, นะครับ lay eggs, นะครับ lay ก็คือวางไข่ถ้าสำหรับสัตว์นะครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนหมายถึงการจับบางอย่างวางลงนะครับ lay and past simple laid นะครับ laid โอเค everybody repeat after me say paid laid โอเค are you done เรียนไปทางทันไหมครับ3คำนะครับวันนี้เราได้คำศัพท์เยอะมากๆนะครับแล้วก็ได้ประสบการณ์การเขียนนะครับใครที่ยังเขียนไม่เสร็จนะครับเรียนไปทางสามารถเขียนต่อนอกเวลาได้นะครับAnd next one, นะครับ regular verbs pronunciation for today we have save. Everybody repeat after me. Save. So we have save. Save. Leave. Improve. So all of these three words end with the same letter v or v. When you put ed, you pronounce d. Okay, saved.
4: Lived.
0: Improved. And this word, brief. Puff. Sniff. So all of these three words end with f. นะ f. f จะเสียงเบากว่า v. v จะเสียงหนักกว่านะ f. So when you put ed, you pronounce t. Breathed. Puffed. Sniffed. Okay.จำไว้นะครับถ้าลงท้ายด้วยเสียง v ตัว v ให้เป็นเสียง d เมื่อเติม ed แต่ถ้าลงท้ายด้วยเสียง f หรือ f นะเมื่อเติม ed จะออกเสียง t นะครับโอเคเนาะ alright now everybody next time นะครับ we will talk about how to take care of yourself number one นะครับ and you need to prepare นะครับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางสามารถเตรียมกิจกรรมนะครับสื่อสำหรับครูที่3กิจกรรมเรื่อง error detective ได้เลย and you can download all of the materialFrom www.dltv.ac.th นะครับผม alright everybody are you having fun
4: yeah.
0: are you having fun
4: yeah.
0: everybody shark
4: shark
0: everybody shark shark
4: shark
0: so today I have a prize for group number 2 group number 5 and group number 3นะครับผมเราคุณครูมีของรางวัลให้กับกลุ่มที่ชนะเลิศนะครับในการเก็บคะแนนตลอด15 EP ที่ผ่านมาเดี๋ยวจะให้ตัวแทนออกมารับนะครับผมโอเคThe first group นะครับ group number 2ครับ one volunteer นะตัวแทนกลุ่ม1คนออกมารับได้เลยให้เป็นเพื่อนนะครับผมตัวแทนกลุ่มนะครับโอเคน้องเปา stand up please น้องเปานะครับเพื่อนๆปลายทางอยากรู้จักน้องเปานะครับผมโอเคนะฮะน้องเปาลุกมาเลยครับลุกมาหน้าชั้นเลยนะครับ and number 5 group number 5ตัวแทนนะครับกำลังเอาไฟโอเคเอาเปาด้านหน้าเลยครับเปาด้านหน้าเลยเปาด้านหน้าเลยโอเคโอเคนะครับผมเปานะครับผม and group number 5 group number 5 silver นะครับ and group number 3 beige นะครับผมนะครับAlright, and this is the winner team นะครับ and this is the winner. Okay, ชูให้กล้องหน่อยนะครับผมกลุ่มที่ได้ที่1 2และ3สำหรับยูนิตแรกนะครับ Give a big hand to all of this team นะครับผมแล้วมีของรางวัลให้ด้วยนะและคุณครูปลายทางอย่าลืมให้รางวัลนักเรียนดีเด่นด้วยนะครับผม Alright everybody, thank you very much. Get back to your seat นะครับ Enjoy your snacks นะครับขอให้กินขนมอย่างอร่อยนะครับToday everybody, we will leave the class with the coach as usual and today it's going to beThe last time for traveling, right? นะครับเนื่องจากวันนี้จะเป็น EP สุดท้ายของการเรียนเรื่อง traveling นะครับคุณเลยมีโค้ดของ Richway นะครับเป็นนักเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลกนะครับเขาบอกว่า the best journeys in life are those that answers questions you never thought to ask นะครับ Richway บอกว่านะครับการเดินทางที่ดีที่สุดในชีวิตคือการเดินทางที่สามารถตอบคำถามบางอย่างที่ในชีวิตของเราไม่เคยคิดว่าหรือไม่เคยกล้าพอที่จะถามมันด้วยซ้ำนะครับผมเราลองถามตัวเองว่าการเดินทางของเราได้ตอบคำถามอะไรในชีวิตเราบ้างนะครับขอให้ทุกคน enjoy แล้วมีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ next time we will take a look and focus on the new units นะครับ alright everybody this time I want you all to leave the class withLove hand sign นะครับ like this นะครับ love hand sign นะครับผมโอเคนะครับ alright everybody thank you very much thank you for everything throughout the whole unit number one leisure time นะครับ alright everybody see you again next time
5: let's thank the teacher
4: thank you teacher
0: โอเค love hand sign bye

้านนนท์กอกสมัยก่อนนะครับจะเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไปซะส่วนใหญ่จะทำงานนอกพื้นที่นะครับทำงานเหมือนกับว่ารับจ้างรายวันไปยังไม่มีอาชีพเป็นอาชีพหลักนะครับพอดีผมมีโอกาสได้มาเป็นผู้นำหมู่บ้านก็เลยเริ่มที่จะให้ชาวบ้านประกอบอาชีพมองว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้นำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุดก็คืออาชีพของชาวบ้านปัจจุบันนี้นนกอกก็เลยมีอาชีพที่มั่นคงให้กับชาวบ้านนะครับ

ราทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องการทอผ้าเพราะว่าตามที่ตอนเด็กๆที่เห็นในโทรทัศน์นะครับของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าพระองค์ท่านรวมกลุ่มทอผ้าตรงนั้นขึ้นมาผมก็เลยอยากจะทำอาชีพทอผ้าให้กับชาวบ้านเริ่มจากอาชีพทอผ้าก่อนเริ่มจากการทอผ้าแล้วก็ขยายผลออกไปสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวออกไปสู่กิจกรรมต่างๆนะครับและทีนี้ในเมื่อเราขยายผลไปกิจกรรมต่างๆสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังคนอยู่ในชุมชนที่เราต้องเพิ่มในบางเรื่องนะครับเราต้องอาศัยเด็กและเยาวชนนะครับในการขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นเช่นการนำเข็มกลัดจากเศษผ้านะครับการต้อนรับแล้วก็การทำขนมแล้วก็การทอผ้าจะต้องมีเด็กมีส่วนประกอบด้วย

จุดเด่นนะครับผ้าทอของอีสานนะครับจะแตกต่างกันก็คือเทคนิคการทอแล้วก็ขั้นตอนจัดวางลายนั่นก็คืออัตลักษณ์ของชุมชนอัตลักษณ์ของชุมชนก็คือลายผ้าขิดผ้าขิดจากมอญเก่าโบราณแล้วก็ผ้ามัดหมี่ลายมัดหมี่จากผ้าสิ้นโบราณโน่นกอกไม่ได้หนีจากความเป็นตัวเองก็คือใช้ลายโบราณแต่เรามาประยุกต์สีใหม่มาประยุกต์ลายใหม่ขึ้นมาการจัดวางลายใหม่การจัดสีใหม่สีใหม่ก็คือสีจากดอกบัวแดงนะครับซึ่งเป็นพืชเป็นพืชอยู่ในชุมชนอยู่แล้วครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีตรงนี้ครับก็เลยสร้างอัตลักษณ์ของโน่นกอกคือผ้าหมี่ขิดย้อมดอกบัวแดงครับ

ิ่งที่เราได้ยินตั้งแต่เด็กๆคือเนี่ยเสียงกระทบฟืมเสียงทอผ้าแล้วเขาหายไปมันเป็นเสียงที่มีเสน่ห์นะครับเนี่ยเสียงฟืมกระทบกี่ครับมีเสน่ห์มากๆแล้วหายไปจากพื้นที่ผมว่าผมอยากได้เสียงตรงนี้กลับคืนมาแล้วก็ผมอยากจะเห็นเด็กๆวิ่งในวัดผมอยากเห็นเด็กๆไปวัดไปเวียนเทียนพ่อแม่พาไปใส่บาตรผมอยากเห็นเด็กๆมาทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้ใหญ่ภาพที่เราเห็นติดตาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมอยากดึงกลับคืนมาให้เด็กๆรุ่นปัจจุบันได้เห็นภาพที่ผู้ใหญ่บ้านผู้นำของเขาเนี่ยครับเห็นว่าตอนเด็กๆมันภาพสวยงามขนาดไหนแล้วเด็กๆ เขาจะจำภาพนั้นจากจำภาพนั้นเสร็จแล้วตรงนั้นแหละครับก็จะมาก่อเกิดทำก่อเกิดอาชีพก่อเกิดการพัฒนาสืบต่อไปครับผมอยากให้

0: ให้ผู้นำทุกท่านนะครับกลับมามองว่าสิ่งที่จะทำให้เราอยู่ได้ที่สุดในปัจจุบันนี้คือความมั่นคงและยั่งยืนของในชุมชนไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินความเป็นอยู่นะครับตรงนี้นะครับง่ายๆนะครับด้วยศาสตร์พระราชาเรามองสิ่งในชุมชนเรามาพัฒนาแล้วก็เปิดใจรับสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ครับ
1: เกิดที่นี่เป็นคนที่นี่พ่อแม่ทำงานที่ขุมทอผ้าโบราณบ้านนนกอกค่ะคือตอนนี้เพิ่งเปิดร้านได้2เดือนเองค่ะตอนนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมาทำงานที่บ้านตัวเองได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็รู้สึกขอบคุณพ่อผู้ใหญ่ที่ว่าให้โอกาสพวกหนูได้มาทำงานที่ร้านกาแฟนนกอกค่ะ

0: อาทิตย์หน้าเธอจะขายอะไรที่งานโรงเรียนเหรอ
1: ก็วุ้นมะพร้าวไง
0: เรายังคิดไม่ออกเลยว่าจะขายอะไรดี
1: แล้วนอกจากนายปีนต้นไม้เก่งแล้วทำอะไรเก่งอีกล่ะ
0: ทำอะไรเก่งเหรอ
2: คุยอะไรกันอยู่เด็ก
1: ๆกำลังคุยเรื่องหาของไปขายที่โรงเรียนค่ะคุณปู
2: ่แล้วคิดได้หรือยังล่ะ
0: คือยังไม่รู้เลยครับยังคิดไม่ออกเลยอะ
2: ปู่ว่านะถ้าอยากจะลงทุนขายอะไรสักอย่างเราก็ควรจะเริ่มจากต้นทุนที่มีอยู่แล้ว
0: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วคืออะไรเหรอครับ
2: ต้นทุนที่มีอยู่แล้วก็คือสิ่งที่เรามีอยู่แล้วอยู่ในบ้านอยู่ในสวนไม่ต้องไปหาซื้อให้เสียเงินไงล่ะ
1: จอมฉันรู้แล้วว่าอะไรคือต้นทุนของนาย

0: ชื่อว่าเพจเนเจอร์ตูนการ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเนี่ยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับเนเจอร์ตูนเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจเนเจอร์ตูนครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำเนเจอร์ตูนได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์นึงซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค่ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกท
0: าก
1: ทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจเนเจอร์ตูนนี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตูนแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมเนเจอร์ตูนให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริ่งก้องกรีนไดอารี่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี่ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมัน

0: ได้เช่น polycyclic aromatic hydrocarbon polychlorinated biphenyl DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับอาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
1: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
0: ครับ
2: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งคุณสุรบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
0: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
1: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอย่างหนึ่งเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดั้งจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
0: ค
1: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคน
0: อ
1: ย
0: ู่แล้วอยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
1: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะแล้วแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
0: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขาม
1: ากขึ้
0: นนี่ก็คือผู้หญิงที่ทำอะไรหลายอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diaryโลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: นี่และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่ละฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งตั้งแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
2: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน์โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
2: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมันทำอะไรยัง
2: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
2: ี่
0: ย
2: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
3: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
2: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
2: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
2: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
2: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: wow. มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
2: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก็มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
2: มีโอกาสพอมันถึงจุดๆนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
0: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
4: wow.
0: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับพอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรยังไงฮะ
3: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี้ก
0: ็
3: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700 ล้านตัว
0: โอ้
3: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
3: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
3: ใช่ครับ เราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
2: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
3: 5-6 รอบ
1: มาถึง
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
2: เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่

0: คือเอฟเฟกต์ที่หมอดูทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
2: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
0: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูกใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
0: ใช่
1: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
0: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก็คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ย เราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
1: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
0: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได
1: ้น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
0: ่
1: มีบอกราคาไว้ด้วย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
0: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
0: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
1: ร
0: ีเควสแบบแซมเปิล
1: ตัวอย่าง
0: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลูมเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
0: าะใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านหนึ่งก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
1: ค
0: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: งานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: นอกจากที่จะขายผ้านะคะเราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฟีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได้
1: เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

0: การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปแล้วครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหารได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยการอาชีพหนองหารนะครับในมุ่งเน้นให้กับสถาบันศึกษาโดยเฉพาะสถาบันศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิทเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่เอาไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงเนี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อ

พื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบใหญ่และภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช
0: ่
1: แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยว

0: งานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนางทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะคะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลย
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูไป
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์ใช่
0: วายนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
3: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี
0: ้นี่หุ่นเลย
1: หุ่น
0: เลยคือตัวนี้เลยเหรอ
3: ใช่ครับตัวนี้
1: ว้าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
3: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือจะเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
3: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
3: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
3: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
3: จริง
0: ป่ะเนี่ย
3: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
3: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
3: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เหรอคะ
3: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำเป็นอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
3: ได้
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากม
0: าก
1: เลย
0: ค่ะถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ของไทยมากมาย
3: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
3: หนังเทียมหุ้มเนา
0: ะหนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่นี่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
3: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
3: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
3: ใช
0: ่คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่
3: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
3: ถ
0: ู
3: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
3: 4หุ้นนะคร
0: ับ 4หุ้นโอเค
3: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
3: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: สี่หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
3: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
3: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
3: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้อ๋อเหรอ
3: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
3: ใช่ครับงั้นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันนึงตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
3: ใช่ครับ
0: เป็นตาเปลี่ยวมาน
3: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
3: มีสำเร็จหมดเลยครับแต่ว่าร้านก่อสร้างม
1: ีแต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
3: ู
1: ก
3: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
3: ถูกต้องก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
4: ก็โลหะกัน
3: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
0: ับ
3: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
3: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
3: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้อง
0: ขึ้น
3: จ้าง
0: เดี๋ยวไปไหนอ่ะ
1: เห็น

0: ขึ้นเครื่องปุ๊บมองบน
1: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
2: อ๋อจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
1: อันนี้อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
2: กเผา
1: ขาวนะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
2: ี้จ
1: ะเป็นเหล็กเส้นนะครับผมข้อดีของมันคือ1ถูกกว่า
0: ค่ะ
1: นะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหม
2: ือนกันเส้นอ่ะนะ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
2: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
1: ยู่ตัวเลยครับ
2: ไม่บิดไ
1: ม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป
0: ็นแล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดมั้ยคะหรือว่าม
1: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หน4หนไปจนถึง1นิ้ว
2: โอ้ใหญ่นะ
1: ใช่คร
2: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผาเนี่ยเขาใช้ทําอะไรพี
1: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
2: เราเนี่ยคือถูกเป็นแกนนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
2: มันคือแกนนะฮะ
1: เหล็กตันนั่นเอง
2: มันต้องแข็งมาก
1: มันแข็งมากเลย
2: แข็งมาก
1: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
2: ไม่ไป
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
1: ใช่
2: โอเค
1: โครงสร้าง
2: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
1: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
2: ์
1: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
2: ก็จะต่าง
0: ก็จะต่างหน่อย
1: สตูเตียน
2: เตี้ยหน่อย
1: ความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
1: ขึ้น
0: แล้ว
1: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
2: ครับโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10% เปอร์เซ็นต์

0: นี่คือโครงสร้าง
1: ใช่
0: แล้วตอนนี้คือแป้นที่บอกนะคร
1: ับ แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้เพื่อจะพอดี
1: ใช่คร
0: ับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: เขาสอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให
1: ้ครับ
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช
0: ่ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับ
0: ออ
1: จริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะท่านนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้1อันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้ทิกซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนา20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2ว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่

0: อากาศแล้วมันจะบางเกินไป
1: ฟัง
2: ด
1: ูแปลกๆ
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
1: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
1: ไม่บอกเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
0: ย่างนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
1: ดูมีข้อหนาที่มันมีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่าง
0: น
2: ี้ใช่ไหมคะ
0: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
1: ไม่งั้นนี่ดูแข็งแรงข้างล่างหมดเลย
0: ถูกต้องครับผม
1: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
0: ครับไอตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี่ยไม่ต้องพ่นเพราะเดี๋ยวมันจะ
1: มาอยู่ข้างใน
0: ครับ
1: โอเคครับ
0: โอเค
1: แปลว่าถ้าโดนเนี่ยจะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี
0: ้เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
0: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเราตัดเขาพิเศษมา
1: ราคาถูกเลย
0: ประมาณสัก40-50 บาทครับอันนี้
1: ก็แล้วสบาย
0: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะ
1: มันเป็นโฟมดิเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
0: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
0: นะครับผม
1: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
0: ใช่ครับ
1: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
0: ใช่แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบ
2: ระดับ
1: ถ้าไปซื้อแบบที่มันติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
1: แน่นเลย
2: คร
1: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
0: ใช่ครับ
1: เหม็นเลอะ
0: ปกติแล้วมันจะเลอะ
1: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
0: ใช่
1: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราเริ่มเลยดีไหมคะ
1: เริ่มเลยดีกว่า
0: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
1: ถ้าเราเบิ้ลเอาเนาะ
0: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งครับหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
1: นั่งไปแป๊บ
0: ๆเดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
1: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก
2: เหมือน
1: มีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลย
1: ค
2: ุณน้องเป
1: ้คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
0: ใช่
1: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
0: เราก
2: ็
0: พ่นกาวลงไปเลยพ่นกาว
2: เอาเลยคุณน้องเป้ค่ะ
1: พ่นเลย
0: ครับพ่นเลย
1: นะ
0: พ่นให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เยิ้มหน่อย
0: แบบนี้เลยคร
2: ับ
1: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
0: ครับโอเคครับ
1: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี้
2: เขาแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
1: อ๋อมีความเป็นแบบไม่เลอะเทอะด้วยนะ
0: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
1: ปูเลยนะครับ
0: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
0: ครับ
2: ทำได้เลย
0: ครับ
1: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
0: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
1: ดึงมาให้สุด
0: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
1: ครับผม
0: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บ
1: มันก็จะเป็นอย่างนี้
0: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
1: ค่อยๆเก็บขอบไป
0: มันก็อาจจะมีนิ่ง
1: นิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
1: า
2: ะ
1: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
0: ครับยิง

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอคร
1: ับมันไม่ได้มันจะ
2: เหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นเลยจีบละจีบของจีบนี่ไงคือเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
1: เอ้ยนี
2: ่ครับแต่ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับคือดำด้านเท่มากเลยนะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: ปาก
0: เก
2: ง
0: เละเทะ
2: ใช่ข
0: ู
2: ดเป็นรอยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะส่วนนอกหรือส่วนในก็ได
0: ้ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อข
0: ร
1: ุขระใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันจะมันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเนาะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับดังนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้โอเค
1: ครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับเราก็จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยกันนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดอะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช
0: ่แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: คะแล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับตัวนั้นเลยก็ได้นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึดต
0: รงนี้ก็ยึดนี่ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เกี่ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำกันละกัน
2: ได้ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ไว้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ้องเป้วันนี้แล้วอันนี้คือเจาะแบบทะลุ
1: เป็นระบบกระแทก
0: เฮ้ยทำไมอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอดกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอดธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอดกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอดกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอดไม้ธรรมดากับโหมดจอดกระแทกไว้จอดปูน
1: อ
0: ่ะอันนี้มันเอาไว้จอดปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามาอะแดปต์ใช้เท่านั้นเอง
1: มันจะปั่นเขาง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราต้อง
1: มันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็ยิง
2: พอดีเนาะ
1: ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน ตอนนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลยครับ
0: นะฮะ
2: ใช่
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ความเห็ดนิดนึง
1: มันจะดูไร
0: เราดูไปเห็ดนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้ก็ได้นะคะหมุนเลยอ่ะ

0: นี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
1: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
2: ่
1: ไหมคะ
2: โอเค
0: กระแทก
2: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่เนี่ย
0: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
2: ต้นทุนนะ
0: ต้นทุนเลยครับ
2: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
0: ใช่ไม่รวมค่าแรง
2: เออแต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่เราไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
2: ตัววงนี้นะ
0: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
2: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะตอนน่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูดมันคือมูดอะไร
1: ใช่
2: ไหม
1: มันสามารถได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
2: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
0: ใช่ครับ
2: ไม่ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
1: ว
2: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
0: ได้หมด
2: นะครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้ววันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
2: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการคุณผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10โมงครึ่งถึง11โมงทางอมรินทีวี HD ช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอมรินทีวี

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทัศน์เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตาม ATV นะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์ ATV นะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดผ่านหน้าจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
0: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได
1: ้ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคน อาจจะทำให้ไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับ

0: ท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ADV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จนึงที่น่าภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
1: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

0: ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งนึงที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาพรแต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหนไปชมกันเลยครับ

0: ฮะ
1: หัวฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยพี่ต้องใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: อุ้ยแค่นี้ถึงต้องไปขอถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยเป็นจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยเหรอจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ปาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
0: กับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อ
1: เขาก็ไปหารายละเอียดด้วยเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่น
1: ๆลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็จึงมาเริ่มปลูก
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เละนะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะแล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมันเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่เขา
1: ฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะแล้วยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ๊ยตายแล้วขายไม่ลูกค่ะ
1: ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
0: ้ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
1: ใช่
0: ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร่
1: โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคานี่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จุงใจมาก
0: ดีมาก
1: จุงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นนึงนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก 300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 3ถึง400ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต่
1: ไม่เยอะนะฮะ3 400นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง5 600ถึง700ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะนักไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมันหาก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะถ้าลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: คร
0: ับ อุ๊ยตายแล้วไล่ดึงอุ๊ย
1: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
0: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจมาก รู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สวนมะนาวสมพรนะ
1: ของครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
0: สวนบุญญาพร
1: ครับ
0: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เผื่อน่าสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
1: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
0: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่านะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้โหผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทําไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได้งั้นเราต้องทํากิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: 10สายพันธุ์นี่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายนะ
1: จ้ะ
2: ประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพันธ
1: ุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะ
1: โอ้
2: แต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: ถูก
2: ต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกโอ๊ยแป้นพิจิตรโอ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: แล้วที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
2: พครับอันที่สองตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่ค่อนข้างจะอ่อนแ
1: อและที่เห็นอยู่ข้างหน้าเนี่ยจ๊ะฮะมันคืออะไรจ๊ะ
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ๋ออันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่
2: ข้างหลังน
1: ี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนี่ก็มีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่ใน ต้นโตเร็ว
1: อย่างอื่นล่ะจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันธุ์ไร้เมล็ดเป
1: ็
2: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
1: หนาไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันธุ์นี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
1: ันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่ใช
1: ่ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ก็อา
2: จจะไม่เจอ
1: ไม่มี
2: คนไทย
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
2: ไม่ยากกว่าจริงๆก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
1: ทนโรค
2: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
2: ใช่ใช
1: ่มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
1: กิ่ง
2: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
1: อันน่ะ
2: ทนโรค
1: ด้านละ
2: ผมบอกไม่มี
1: ไม่มี
2: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
2: แต่พันนี้ ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
2: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
1: อ
2: ันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
2: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป
1: ็
2: นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้นมา
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
2: พิจิตรนี่ดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
2: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
1: แป้นสุประเสริฐ
2: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
2: ใช่
1: ดีขึ้น
2: ดีโอ้นี่ดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่สู้ตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
2: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
2: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
2: มี
1: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
3: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันธุ์อะไรจ๊ะ
2: อันนี้พันธุ์ดกพิเศษครับ
1: ดกพิเศษ
2: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
2: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี
2: ่
1: ย
2: ใช่
1: แล้วยังไงต่อจ๊ะ
2: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
2: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายย
1: ัง
2: มีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
1: แล้วถ้าเขียวปึ๊ดเลย
2: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
2: ฮะเดี๋ยวอันนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แท้
2: รากมันออกยากมากอย
1: ่
2: างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซ
1: ึ
2: ่ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุ
2: หลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย
1: ่
2: างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
2: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็น
1: อ
2: าจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
2: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได
1: ้
2: แล้วไม่ร้อนค
1: ุ
2: ณค่อยมาปลูก
1: ม
2: ันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางนี้ฮะเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกน
1: ั้
2: นเราก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
1: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าเกือบปาก
2: ครับ
1: ก็ ก็ใส่มาประมาณนี้
2: ครับ
1: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบๆปากคอบ
2: อ
1: ันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
2: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
1: มันจะยุบอีก
2: ไอ้ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
1: ้อ๋อเหรอๆๆอัน
2: นี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
1: ต้องมีไม้ค้ำ
2: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
1: ก็ปักหลัก
2: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
1: ค้ำขวางไปมา
2: ครับค้ำชิมเสียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
2: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
2: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
2: ทันที
1: ให้เขาชุ่มชื้น
2: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
2: ครับ
1: ประมาณนี
2: ้ครับผม
0: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
2: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้อย่างนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
2: ใช่
1: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
2: ้ครับผม
1: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดดำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
2: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21714
2: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
2: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะก็คือในตัวเช่น 21%
1: ฟอสฟอรัส
2: 7โพแทสเซียม
1: 14
2: ครับ
1: โอเค
2: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
0: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วละครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ้าวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังอ่ะจ้าฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะต
2: ั
1: ้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่มาเลอะเทอะ
3: อ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกฮะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อันนี้ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: ลูกเขาแน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัวลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขรุขระจะไม่ค่อยขรุขระแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความขรุขระเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่
1: แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บ

0: ไว้วันหรือ2วันไปแล้วมันจะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันก็จะ
0: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
0: เอาได้ครับเออครับหรือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
0: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
0: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
0: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
0: นิดๆนิดๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
0: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
0: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
0: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
0: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
0: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
0: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุกชุมเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
0: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
0: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวครับ
0: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คองแคงอร่อย
0: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร์
0: หน้าฝนโรคนี้แคนเกอร์ที่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวนี่จะมาจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
1: ลาน้ำหมาก
0: ลาน้ำหมาก
1: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
0: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
1: ไป
0: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
1: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
0: ครับผม
1: ปลายฝนต้นหนาว
0: ครับ
1: อ๋อแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลยังไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
0: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าทิศใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
1: ้
0: ใช่ไหมบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฉะนั้นเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม
1: ้
0: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไขยังไง
0: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
0: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับหนึ่งแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะฮะอันนี้ฉีดบ่อย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน์
0: ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
0: ครับแต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
0: ดีครับไปหาที่นั่ง
1: สิวเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: แล้วก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปโอ้ยกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดด้วยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาวประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤดู
1: ถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงนึงพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะแล้วปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูกหรือว่ายกล่องแห้ง
1: ยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรนั้นก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากครับก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาแล้วก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะบำรุงใบเยอะหน่อยนะครับก็คือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
2: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
2: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
2: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
2: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
2: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
2: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
2: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
2: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
2: ก็คือ

0: ตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้ดังนั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่ง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
0: เราเรียกย่อว่าแพคคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโคมิโทโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดจากนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งหนึ่งฉีดสองครั้ง
1: อุ้ยก็ไม่โตสักที
0: ฉีดสอง
1: จะโตจะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันจะคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
0: ช
1: ่
0: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
0: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วของละสองครั้งพ
1: ออ
0: าจจะใช้ปุ๋ย
1: 0060
0: ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได
0: ้ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี้ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่ตอนนี้เราก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ยวิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ด
1: ี
0: มะนาวลงดินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้อนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้อะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
0: อ๋อปกติเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ล่ะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
0: ี
1: ้อันนี้ทางแรกที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
0: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกัน อีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่าเขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไว้เองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูป
0: น
1: ้ำผึ้งมะนาว
0: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นประมาณกี่เท่า
0: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
0: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
0: ครับ
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นๆยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน่นยังไง
0: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลยแต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเห็นเป็นคนดีขนาดนี
0: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
0: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
0: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
0: ครับครับได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
0: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไปด้วย
0: โอเค
1: อันนี้ไประหว่างทางเหนื่อย
0: อ๋อ
1: ดีมากขอบคุณมากนะจ๊ะ
0: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อนโอ้ยหัว
0: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
3: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดี

0: สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้วลีสุดท้ายที่แม่ให้กับดาวเอาไว้คือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือสิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดลงมาแต่โคกหนองนาเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในชีวิตแต่พอลงมือทำแล้วอะค่ะแล้วจุดคุ้มทุนนะคะอาจารย์เริ่มจากการลงมือทำกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจุดคุ้มทุนที่จะเวียนกลับมาแล้วทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีอะไรต่ออะไรที่เพียงพอหรือพอเพียงกับชีวิตเราต้องเดินต่อไปอะค่ะตรงนี้อาจารย์ช่วยไขแก๊กให้ดาวหน่อยได้ไหมคะว่ามันมองกันยังไงได้บ้าง
1: มันอยู่ที่เรามีทุนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือเป็นทุนที่เป็นแรงหรือทุนที่เป็นปัญญาหรือทุนที่เป็นเพื่อนสมมติเราลงทุนอย่างผมทำเนี่ยผมลงทุนไม่ได้ลงทุนเงินเลยเพราะเนื่องจากตอนทำไม่มีเงินแกมีแต่แรงมีประสบการณ์อยู่เพราะว่าตอนทำเนี่ยก็อายุพอสมควรเลยมีเพื่อนเยอะ

0: ลุยเลยวันที่6วันที่7เนี่ยแค่เมล็ดพืชมันงอกมาอ่อนๆเนี่ยเดี๋ยวตัดเอามากินเนี่ย7วันผมถือว่าคุ้มทุนทันทีแต่ว่าไอ้ทุนที่ลงมาเนี่ยมันไม่ใช่เงินไงเพราะนั้นคำว่าคุ้มทุนเนี่ยมันมีนัยยะที่ต้องคำนวณเยอะแต่ถ้าจ้างอย่างเดียวต้อง1บวกค่าแรงใช่มั้ยซื้อเมล็ดพันธุ์โอ้โหแล้วเมล็ดพันธุ์แพงมาก
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยครับจ้างรถไถค่าน้ำมันโอ้ค่าปุ๋ยค่ายาอันนั้นคุ้มทุนเมื่อไหร่เดายากเพราะฉะนั้นถ้าคิดถึงว่าต้องไปซื้อกินน่ะแล้วไม่ต้องซื้อกินน่ะแค่นี้ก็สุดคุ้มแล้วแล้วมันอร่อยกว่าสดกว่าคุณภาพเหนือกว่าไม่มีพิษบนคะนานี่พริกผักสารพัดเลยทั้งมันทั้งถั่วทั้งอะไรทั้งดอกแคที่จริงพระอยู่อธิบายละเอียดยิบเลยอธิบายผมยังคิดไม่ถึงนะท่านอธิบายแม่กับทั้งว่าข้าวเนี่ยก็อย่าไปขายทำยุ้งข้าวเก็บไว้ในเปลือกแล้วไปหาครกไปหาสีมาชาวบ้านเขาทำเป็นท่านว่างี้นะแล้วตำข้าวสารกรอบหม้อสดๆเปลือกนี่มันเก็บคุณภาพข้าวไว้ได้ดีเยี่ยมเลยกินแล้วเนี่ยร่างกายจะโตดีไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยเพราะว่าไอ้ตัวชีวิตมันอ
1: ะ
0: จมูกข้าวอะ MBO อะมันยังมีชีวิตอยู่กินแล้วร่างกายจะแข็งแรงมากท่านบอกว่าเนี่ยบรรพบุรุษท่านรู้ท่านทำไว้ดีแล้วเราต่างหากเราเอาไปจ้างโรงสีแล้วก็เก็บของดีไปหมดแล้วได้แต่ได้แต่แป้งกลับมาบ้านที่เหลือโรงสีเอาไปหมดให้ทำเองแล้วก็จะมีอาหารไว้เลี้ยงปลาอาหารไว้เลี้ยงไก่มีไข่กินท่านอธิบายจนผมฟังแล้วตกใจ
1: ทำไมพระองค์ท่านทรงรู้ลึกจังเลยทั้งที่พระองค์ท่านอยู่ในวังพระองค์ท่านไม่เคยทำนาเราคาดว่าแบบนั้นพระองค์ท่านไม่น่าจะเคยทำสวนมันยิ่งตอบย้ำอะค่ะพี่ดาวมั่นใจว่าสิ่งที่ดาวคิดกับเด็กคนหนึ่งคิดเนี่ยไม่ได้ผิดเลยเพราะสิ่งที่อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ตลอดรัชสมัยที่ทรงแข็งแรงเดินไปตามป่าเขานั่นคือแผนที่ที่พระองค์ทำด้วยพระองค์เองเพราะทุกท้องที่และคนไทยทุกท้องที่อยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์และดาวจำได้ค่ะว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงเดินตามสมเด็จพ่อเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าคนไทยและทุกท้องที่ก็อยู่ในพระราชหฤทัยของทั้งสองพระองค์เช่นเดียวกันคนไทยโชคดีเหลือเกินนะคะที่เรามีพระมหากษัตริย์ผู้เมตตาที่สำคัญที่สุดทำเพื่อแผ่นดินนี้โดยที่พระองค์ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทนสิ่งที่พระองค์อยากได้จริงๆนั่นคือรอยยิ้มและความสุขของประชาชนที่พระองค์รักแบบไม่มีคำว่าเครือบแคลงค่ะดังนั้นแล้วดาวเชื่อนะคะว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าคุณมองเหรียญสองหน้าแล้วกล้าที่จะระเบิดจากข้างในด้วยตัวคุณเองคุณจะพบเลยค่ะว่าโครงการต่างๆที่พระองค์ท่านทำเพื่อคนไทยเนี่ยเป้าหมายจริงๆเลยคือเพื่อความสุขของเราทั้งประเทศไม่ได้เพื่ออะไรเลยและไม่ได้ต้องการอะไรเป็นการตอบแทนเพียงแค่รอยยิ้มและความสุขของคนไทยทั้งหมดโคกหนองนาโมเดลเป็นเพียงแค่เครื่องมือหนึ่งที่กำลังจะบอกว่าถ้าเราเรียนรู้สิ่งที่พระองค์ทรงถ่ายทอดแล้วสอนเราเอาไว้ไปปรับประยุกต์ใช้กับภูมิสังคมไม่ได้ใช้เงินเยอะค่ะใช้กำลังเท่าที่เรามีแต่สิ่งที่ต้องมีมากจริงๆคือคำว่าเพื่อนค่ะนั่นหมายความว่าคำว่าเพื่อนจะช่วยทำให้งานเราสำเร็จและนั่นก็คือเครือข่ายและที่สำคัญที่สุดคำว่าเพื่อนจะนำมาซึ่งคำว่าสามัคคีและนี่คือรับสั่งหนึ่งของรัชกาลที่ 9ที่เคยบอกว่าถ้าคนไทยสามัคคีกันเราไม่เคยน้อยหน้าชาติใดในโลกนี้และถ้าเราเปิดใจค่ะตอบแทนพระองค์สักนิดเดียวทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดแค่นั้นแล้วก็หัดที่จะหันกลับมามองว่าเราจะเดินต่อไปข้างหน้าด้วยคำว่าอาหารที่มั่นคงเป็นแบบไหนโคกหนองนาโมเดลน่าจะเป็นคำตอบให้กับคำว่าแหล่งอาหารที่มั่นคงแล้วนี่ก็คือครัวของโลกที่เรียกว่าไทยแลนด์ที่หนึ่งได้ใช่ไหมคะขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทั้งสองท่านขอบคุณค่ะ

0: สถานีโทรทัศน์เอทีวีห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์กเป็นสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการนำเสนอข่าวต่างๆประชาสัมพันธ์กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1: ครับสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับเป็นสถานีโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิกครับการให้บริการของสถานีโทรทัศน์เคเบิลเอทีวีนะครับสามารถรับชมได้ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดเด่นที่สำคัญก็คือทางสถานีโทรทั

0: เรามีรายการต่างๆนะครับที่ถ่ายทำให้กับร้านค้าหรือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายครับนี่เป็นหัวใจหลักทำให้สมาชิกส่วนใหญ่ก็จะติดตาม ATV นะครับแล้วก็มาเรียกใช้บริการกันจำนวนมากครับการใช้หลักคุณธรรมนะครับในการขับเคลื่อนองค์กรของสถานีโทรทัศน์ ATV นะครับเรามองกัน2 อย่างนะครับนั่นก็คืออย่างแรกก็คือเรื่องการขับเคลื่อนภายในองค์กรเราก็จะดูแลเรื่องบุคลากรให้ความรู้และให้ความใส่ใจให้สามัญสำนึกของผู้ที่ร่วมงานเพราะว่าทุกคนถือว่าเป็นสื่อมวลชนนะครับก็จะมีสามัญสำนึกในการที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับในการที่จะสร้างคุณธรรมให้กับตัวเองก่อนนะครับนั่นก็คือหัวใจของการทำงานอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของการที่เราออกไปทำงานเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับมองในเรื่องของการนำเสนอข่าวในเรื่องของประโยชน์ของท้องถิ่นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักในเรื่องของความขัดแย้ง ATV ส่วนใหญ่ก็จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดจอเราเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหลักๆที่ทางสถานีเนี่ยจะให้ความสำคัญมากในเรื่องคุณธรรมนี้นะครับ
1: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คให้ความสำคัญกับประชาชนหรือเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือไม่ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ไม่มุ่งเน้นเรื่องผลประโยชน์แต่จะทำหน้าที่สื่อสารมวลชนในส่วนที่รับผิดชอบช่วยประชาสัมพันธ์องค์กรหน่วยงานร้านค้าเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยใช้หลักคุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจกันและความซื่อสัตย์ในอาชีพเช่นรายการแนะนำร้านอาหารเพื่อส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือไม่ก็สามารถประชาสัมพันธ์ได้
0: ต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาอุปสรรคนะครับที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานแล้วก็จะส่งผลต่อเรื่องคุณธรรมได้เนี่ยปัญหาปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของงบประมาณในการที่จะออกไปทำงานเมื่อก่อนนี้นะครับเราอาจจะได้งบสนับสนุนจากทางองค์กรของเรานะฮะแต่ปัจจุบันพอองค์กรลดปริมาณหรือว่าลดงบประมาณลงแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะทำให้รู้สึกไม่สบายใจไม่อยากจะทำงานหรือทำงานไม่เต็มที่แต่โชคดีครับที่ ATV เราได้ทำงานให้กับองค์กรทำงานให้กับท้องถิ่นโดยที่เราไม่ได้คาดหวังในเรื่องนี้เราจึงรู้สึกว่าเรายังลำบากกันได้แล้วก็ให้คุณธรรมอันนี้อยู่ได้ครับในเรื่องของความสำเร็จของ ATV ครับมีความพอใจในความสำเร็จณวันนี้นะครับคือเราสามารถที่จะกำหนดนะสามารถที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยใช้สื่อ ATV ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนในเรื่องความสำเร็จเราเคยได้รับรางวัลจากหลายองค์กรนะครับอันนั้นถือว่าเป็นส่วนประกอบแต่ความสำเร็จหนึ่งที่ภาคภูมิใจที่มีคนเชื่อมั่นเราครับ
1: สถานีโทรทัศน์ ATV ห้างหุ้นส่วนจำกัดอยุธยาเน็ตเวิร์คมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำหน้าที่ของสื่อสารมวลชนในท้องถิ่นอย่างเต็มที่และช่วยเหลือผู้อื่นได้มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์อีกทั้งส่วนหนึ่งยังเป็นสื่อท้องถิ่นที่รายงานข่าวสารให้คนในท้องถิ่นได้ทราบทุกวัน

ความมุ่งหวังที่จะดำเนินการในเรื่องของคุณธรรมต่อไปในอนาคตนะครับเราหวังว่าสื่อของเราไม่ว่าจะออกไปทางจานดาวเทียมออกไปทางเคเบิลออกไปทางสื่อใหญ่ๆหรือว่าในโซเชียลก็ตามอยากให้ ATV เป็นที่ยอมรับของสังคมมากขึ้นนะครับแล้วก็มีคนใช้บริการมีการประชาสัมพันธ์มีการร้องเรียนผ่านสื่อเรามากขึ้นนะครับสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะทำนั่นก็คือเราอยากจะมีช่องรายการที่คนทั้งประเทศนะฮะได้ติดตามในช่องของ ATV แล้วก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่เขานึกถึงว่าถ้าหากจะประชาสัมพันธ์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอยากจะร้องเรียนแล้วได้รับความเป็นธรรมหรือว่าอยากจะบอกเล่าเรื่องราวของตนเองให้คนอื่นได้รับรู้ต้องมาที่ ATV ครับ

0: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของสมาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่นี่นี่ปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
1: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
0: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
1: ฮะเลขชุด
0: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
1: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
0: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

โถนะครับธรรมศักดิ์ลือภูวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำเกษตรผสมผสานที่บ้านก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรีครับ

0: ชุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและปัญหาจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: พี่ผักอะไรครับ
2: ผักแหนม
1: ผักหนาม
2: หนาม
1: หน่อย
2: เนี่ยมันจะมีหนาม
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามอย่างง
3: ี้ข้างขาว
1: ข้างขาวอ่ะเลยเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอางี้ๆผมเอาก่อนเลยถุงนะทนไม่ไหวขอเลยครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
4: เม็ดผักชีอ่ะครับ
1: อันนี้มันไปปลูกได้ปะ
4: ได
1: ้อ๋อเสร็จเลยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
5: เองก่อนจะพิจ้า
1: ฮะ
5: ก็จะพิจ้า
1: อีกอยู่ต้อง2วันน่ะกว่าจะได้กลับบ้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
5: 20บาท
1: เนาะโหทุกอย่างเหรอเอาหัวนึงเอาหัวนึง
6: ได้ๆๆอยู่ได้อยู่
4: ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย

0: ครับ
1: การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆจะได้พบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังงานจากถ่านไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา

0: ไปทำถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
2: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอกเคยเห็นเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่ใช้ไม่ได้ครับ
1: ใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
0: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงครับข้างบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
3: สาดเข้าไปเลยฮะเป็นพวก
4: ถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพเผาเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
0: ใช้ทำอะไรมั่งครับอันเนี้ย
5: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
0: เครื่องทำก๊าซ
5: ค
0: ืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยเหรอครับ
5: ค่ะ
0: เราไปทำอะไรก่อนครับ
5: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
0: ๆบดให้เป็นชิ้นเล็ก
5: ๆแล้วก็เอาไปใส่ไหน
0: ใส่ในถัง
5: ใส่ในถัง
6: วัสดุที่เราใช้วัสดุเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาตัวถังเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงจะเห็นว่าแก๊สที่เราผลิตได้เป็นแก๊สเย็นนะคะถ่าน1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษถ่านที่ทุบป่นๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามันแค่เป็นทางกายภาพหรืออะไรงี้ไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลึกมากชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วพอเขาถอดท่อตัวที่ไปหุงต้มเสียบกับเครื่องยนต์สูบน้ำเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบว่าเสียบปุ๊บติดเลยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะแล้วน้ำอย่างแรงเลย

0: ผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
1: ฐานประสิทธิภาพสูงหรือ Pure Carbon คนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นฐานที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
2: เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะพิจารณาหลายๆทาง

0: ทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ทำอันนี้ได้ประโยชน์มาเท่าไหร่ต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแล้วก็เลือกในเส้นทางหรือการทำที่เราชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
1: ประมาณนี้ค่ะ
2: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกที่ทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
3: ที่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
2: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู่
0: เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็ส่ง
4: คนผ่าปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
0: ย่อยสลายได้
2: เหมือนไบโปรดักต์แล้วก็ที่นี่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสเลยไม่มีขยะเหลือทิ้ง
4: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นถูกนำมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะใช้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
0: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
2: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำไม้ลูกชิ้นแล้วเนี่ยเหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีกนอกจากถ่านที่ขายไม่ค่อยได้ราคาเนี่ยก็เอาไปทำแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านเนี่ยไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสำหรับเวชสำอางสำหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
4: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผาปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิดของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบอย่างต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
0: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ตรงนี
2: ้มีไผ่อะไรบ้างพี
0: ่มันจะมีไผ่ซางนวลซางหม่นแล้วก็ซางป่าค่ะ
5: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
0: ่ใช่ค่ะ
5: เห็นไหม
2: มันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
5: เข้ามาเป็นโดม
2: โล่งๆนะ
5: เป็นแบมบูสตรีท
2: โอ้โห
5: สำหรับ
2: เท่เลย
5: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
2: ครับ
0: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: เราแต่งกิ่งมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันไข่เนี่ยสวยเวลาตัดเราให้ตัดติด
1: ติดโคนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้1ต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3หน่ออ
2: ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
0: ใช
2: ่ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
1: ครับครับโอ้ย
0: มดแดง
2: มดแดงครับผม
1: 3รอบแล้วผม

0: จะเกี่ยวในกางเกง2รอบ
1: อันนี้ทนไม่ได้นะครับผม
2: คุณลุงกิ้มมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับ
1: คือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเราเนาะ
3: ค่ะ
4: อันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
5: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากการปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนาแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
6: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่เราจะทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
7: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับ
8: หูยใส่หน้าทาน
7: เลยผมหิวหอมมากเลยครับทำยังไงเนี่ย
5: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผ่าปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำจนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจอ
7: ันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
9: ดูก็ได้แล้วมันจะต่างกันแบบไหน
7: มันหอมมันหอมมันมีแบบนี่เหมือนอบน้ำผึ้งเลยอ่ะหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
10: ตากแรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพร
7: ุ่
10: งนี้เราก็ไปตากวันที่2ตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
7: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
11: เราไม่มีกลุ่มแล้วก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแต่เปรียบความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
7: พวกกล้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับหนึ่งเลยครับ
5: จากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย
12: อยากได้เม็ดเป็นหมู
13: ่มัดละ5บาท
12: มัดละ5บาทถูกถูกถูกถูกอุ้ยหัวชนเลย
7: นี่ใบอะไรครับผม
14: ผักกระเทย
7: ฮะผักผักตุ๊ดผักตุ๊ดต้นมันเป็นต้นใหญ่เนาะเหมือนพวกมะลุมอะไรอย่างเงี้ยป่ะต้นมันแต่เนี้ยไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
14: ผักตุ๊ด
15: ผักตุ๊ด
7: ผักตุ๊ดทำเนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอ่ะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยังเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
16: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของไผ
7: ่ไผ
16: ่ครับไผ่ไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนนี่มีอยู่2,000ด้วยกันนะครับสร้างมน
7: สร้างมน
5: คุณโอคือนักร้องที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผ่าปังขึ้นเรื่อยๆเพราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
17: เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่1หน่อตรงนี้นะให้มันเป็น1ลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราขายลำนี้ได้700บาท
5: บ้านลุงจินดาฟั่นคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
17: เห็นมั้ยครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ่เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
7: ้ตอนนี่ยังไงครับ
17: เราใช้เลยไหมฮะเลยปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนก่อนนะครับเลยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาดึงกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะถามว่า
18: อย่าให้ขาด
17: อย่าให้ขาดแต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเลี้ยง
7: ยังไปกับผิวเขาได้
17: ยังไปกับผิวเขาได้อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี้ พอหลังจาก

0: ที่มีลาบออกปุ๊บเราก็ตัดชึกลงไปแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปชั่ง
1: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอนมา
0: ตอนไปแล้วครับก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่อย่างน้อยๆก็เป็นพัฒนายกระดับคุณภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
1: โตให้เยอะเลยอันนี้เพิ่งแบบใหม่ๆยังไม่มีอันนี้เป็นครับหูเต็มเลยนะดกมากเลย
0: เพราะฉะนั้นที่ผมบ่มเพาะเนี่ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการรวมกลุ่มเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คือสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
2: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
1: ไข่ปาล์มใช่ไหมใส่ใบตอง
2: เกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์เมนูพิเศษอย่างสนุกสนาน
1: หอมไหมหอมน้ำพริกเผาเลยเหรอสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่อ่ะแล้วก็ไข่ใส่ไหมผมว่าจะคนด้วยซ้ำเนี่ย
3: เอาได้เออนี่ไง
2: จากเพสโต้ฝีมือตัวเองกับไข่ปาล์มเมนูพื้นบ้านที่หอมอร่อย
1: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะนี่แบบใส่แล้ว
0: อร่อยลำดับถ้าเผ็ดอีกนิดอร่อย
1: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้ไกลอีกเยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผาปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับนึงเลยครับเขาอาจจะโกอินเตอร์ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได้
4: เราพยายามดึงหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามาเช่นองค์การเพศสัจกรรมนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งผู้ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันก็ทำให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
1: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าน่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้นที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่งเขาไม่ได้เก็บของเขาไว้เองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเร็วๆเกิดได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
5: ่ขอยืมหน่อยนะคะ
6: แกซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหม
5: เห็นไหมล่ะพานลองได้ไหมลองได้ไหมเขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย
7: เร็ว
1: โ
8: ค
7: ที่เรียบวัวของผาปังอย่างนี้นะครับ
1: โอ้ยเจอกลับบ้านหมาโกลเด้นด้วยเนี่ย

0: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
1: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลค่ะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลังต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจมากคือเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำดิจับลงมายืดให้ตึง
0: ตอนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกัน
2: โอ้มาจมจับจมจุ๋มจับจมจม
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่งมากเลยอะค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
6: สวัสดีครับตัวผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
7: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
5: นี่น้องพีมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะม
6: ี
5: คร
6: ู
5: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
8: สว
9: ั
8: สด
9: ี
8: ค
9: ่
8: ะ
5: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
0: คนไหนละที่ว่าจะมาเชิดหัดเชิดหนังใหญ่กับครู
5: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
5: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ย

0: การแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
1: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
1: คณะ
0: ราษฎรเพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่กรอบก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโฟกดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
2: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
3: ไม่เคย
2: ไม่เคยแล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
1: เล็กกว่า
3: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
2: ่
3: ะ
2: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
1: ใช่ค่ะไป
2: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
4: อ้าวไปเลยครับ
1: ไปพร้อมแล้ว
2: นะครับเดี๋ยวก็จะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
4: อ๋อนี่เหรอคะไมโคร
2: ครับตอนนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวต้องยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนอ่ะขาประมาณกลางไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะท่าสับของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมอ่ะพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
1: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตั้งจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
2: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่างสามขุมลองปอนลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูสะอึกปึ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนนำนะเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
4: ไม่ได้ขาขวา
2: ลงครับไม้ตั้งไว
4: ้ยังสามขุมไม่มี
2: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้อันไม้ตั้งขึ้น
4: พี่ตั้ม
2: เดี๋ยว
4: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
2: ไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อย
4: ๆหนังสั
2: ่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
4: ขาสั้น
2: แบะเหลี่ยมไว
5: ้ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
2: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
1: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
2: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
1: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
4: อยากครับ
2: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี่
1: เราไปดูด้วยได้ไหม
2: อันนี้มาให้ครู
1: มานี่แล้วมานี่
4: ด้วย
1: มานี่เป็นไงครับนั่งตรงนี้เลย
4: นั่งไหมมาน
1: ั่งพักก่อนนะคะ
4: โอ้โห
1: เหงื่อตกเชียว
0: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
4: สนุกคร
1: ับ เมื่อยครับ
0: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เนี่ยเขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
4: กี่วันนะ
0: โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
1: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหม
0: อันนี้หนังเดี๋ยวลองให้น้องกลับดูสิลองยกดูสิลอง

0: ได้ได้ได้เลยได
1: ้ไหว้ก่อน
0: ลองไหว้ก่อน
2: อยากลองจับ
3: ก่อนที่จะจับ
2: หนักมากเลยอ่ะโอ้หนัก
3: แฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
2: ทำมาจากหนังวัวไข่เปรกเลย
3: เฮ้ยจะลบเชื้
0: อเอาให้ลองผัดกันลองดู
3: มันใหญ่นะเนี่ย
0: ใหญ่ไปจะลองจับไหมลูกลองดู
2: มันตั้นขอลองด้วยค่ะ
0: ลองยกดู
2: หนัก
0: โอ้แล้วใช้เวลาแล้วใช้เวลานะเวลาถือที่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอะ
2: คุณถึงเอีย
3: วน้องบ้านเราไหมคะ
2: คุณปู
3: ่
2: คุณปู่แล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
3: ไม่ได
0: ้ครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่ๆหรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
3: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
0: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
3: เปลี่ยนชุดด้วยลองแสดงบ้าง
0: ลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
2: ูก3-4 เดือนเลยนะลูก
3: แต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจองที่ข้างหน้านี่ก่อนเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
4: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้มแถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาพยับย่างสามขุนเข้ามาพิฆาตข้ากุมหันบันไล

0: ขนมอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงช
2: ื่อ
0: ขนมพระยาสวยใช่ค่ะไม่ใช่ฟังชื่อก็อยากทำนะพระยาสวยนะ
2: ได
0: ้
2: เนี่ย
0: น
2: ี่ไ
0: งคะคุณยาย
2: มันจะได้เนี่ย
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะพวกหนูมาว่าคุณยายทำขนมพระยาสวยเก่งนะคะ
2: พระยาสวย
0: ขนมพระยาสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
2: ใช่
0: ไม
2: ่
0: ใช่ขนมได้อยู่แล้วนี่น้องๆเขากินได้แล้วอันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู
2: ่ก็สานไปอย่างนั้นแหละ
0: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะน้องพิงค์ค่ะ

0: ของคุณยายเหรอคะ
1: ค่ะ
2: โอ้ย
0: คุณยายคะสอนพวกเราทำขนมได้ไหม
3: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
0: ส่วนผสมมั้งเหรอคะ
3: ฮะแล้ว
0: แล้วส่วนผสมด้วยกันเนาะ
2: ไหนคะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วย
0: กันหยิบมา
3: ครบ
2: อันนี้ก็ถ้วยอะไรอ่ะ
3: เอาแป้งก่อนเอาแป้งมา
0: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
3: ข้าวเจ้า
0: แป้งข้าวเจ
3: ้
0: า
3: ใส่สิแล้วเอาห่างกะทิใส่ใส่ไปในนี้แหละ
2: ช่วยพี่ไปไหนอ่ะ
3: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูกใ
2: หญ่ช่วยถือหน่อย
0: เอ้ย
3: ใส่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำอ่ะ
0: อาบีมขยำนะคะแล้วผมทำอะไร
3: ขยำไม่ได้เลย
0: สองมือ
3: สองมือขยำ
2: เหมือนอะไรเลย
3: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ลงไปเลย
2: อุ่นมาก
3: แล้วใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมด
0: แล้วก็รวมกันค่ะ
3: หมดแล้วล่ะ
2: ล้างมือเลย
4: ล้างมา
3: ไอ้หนูก็ยำเลยนะ
0: เออไม่ได้นะครับ
3: ต้องใส่มาก
0: อ๋อต้องให้มันใส
3: ่ต้องให้ใส่
0: ถ้าไม่ใส่ม
3: ัน
0: จะ
3: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ทำมัน
0: คอแห้งแล้วเ
3: ท
0: ่มันจะไม่
3: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องน้ำเติมเติมไป
2: ผมไม่ทำ
3: เลย
2: มือเปื้อน
3: เลย
0: น้องน้อง
3: ล้างล้างมือแล้วล้างมือเลย
2: ใส่ให้มันน้ำไปสมแป้ง
3: ตัวใส่
0: น้องกิ้งเราเอามือขยำ
3: เออขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
0: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
5: เหนียวมากเลยค่ะ
0: แป้งแป้งแป้ง
3: ค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
0: กระชอก
3: เลยกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
0: หนีบแล้วก็ใส
3: ่ให้เป็นน้ำโจ๊ก
2: โจ๊ก
5: น้ำโจ๊ก
0: โจ๊กเป็นน้ำ
3: บางๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวเปิด
0: พ่อเดี๋ยวน้องปั้นสอนน้องออกการทำแป้งไหมคะได้ค่ะ
3: มายาย
0: จ
3: ะบอก
0: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยายโอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
3: เออหั่นให้เล็ก
0: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องออกการ
3: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นตรงโน้นเออหนู
0: ยกไปค่ะไหวไหม
3: ไหวนะค่อยๆนะค่อยๆ
0: อ
3: ้
0: าวทีละอันร้าน
3: ไฟได้เลย
0: ไฟมีกลางๆนะคะคุณยาย
3: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกระมังใส่ลงไปเลย
2: หั่นง่ายๆกว่านะครับ
0: คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่าค่ะอันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่เร็วนะคะ
3: ไม่เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
0: มาด
3: ู
0: แล้วน้องพ
3: ิ
0: งมาดูคุณยายค่ะ
3: นี่เนี่ยเป็นก้อนเหรอคนเขาจะให้มา
0: ได้ไปดูก่อน
2: เป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
6: คุณยายชิมได้ปะ
0: โอ้ย
3: ยัง
0: นี่เขาก็จะชิมอย่างเดียวเลย
3: ยัง
0: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
6: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆได้เอาไปใส่นู้น
0: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
3: ส่วนผสม
0: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
3: คั่วแล้วนี่ไง
0: คั่วแล้วค่ะ
3: คั่วแล้ว
0: อาเทเลยค่ะ
3: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาใส่เลย
6: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
3: ้ใส่เลย
0: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
3: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
0: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
3: ก็ช่วยกันไงไอ้หนูเอาหัวใจโปมันใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
0: ถ้าใช้โปอร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
5: ใช่ค่ะ
7: คุณยายคะใส่เลยไหมคะน
3: ี่อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
0: นี่นะคะใส่ใช้โปลงไปมันก็จะ
3: พอแล้ว
0: จำ
3: เ
0: ลยคร
3: ับ
0: จำ
3: เ
0: ล
3: ย
0: คน
3: เลยโมก็มีแล้วแมลงนักนานจะให้พยายามจะให้ออกนอกหม้อนอกกระทะได้
0: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรงน
3: ี้พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกแล้วมันต้องกลัวไหมทีนี้กดมือหน่อย
0: พอน้องปั้น
3: เหนื่อยมันก็เหนื่อย
0: นี่ไม่เหนื่อยกดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำยังไม่ไหม้
3: ไม่ดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
7: หอมเปล่าหอมไหมหอมไหม
0: กดแรงกว่านี้ค
7: ่
0: ะ
7: หอมค่ะ
2: คุณยายครับ
5: คุณยาย
2: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพระยาสวยแล้วคร
3: ับ อ๋อจำหมายยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพระยา
1: ล้วก็
7: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
3: ใส่ใส่ทีละก้อน
1: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
3: ๆใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
1: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
3: จะเหลือง
1: เอามันจะสีเหลือง
7: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
3: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
1: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
7: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
3: มันหอมที่หอมเนี่ย
1: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพระยาสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรเหรอ
3: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
1: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานหนีได้
3: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
1: ไม่บวช
3: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
7: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก
1: ็อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
3: สามวันนะอยู่ได้นี่แบบเอาหมูมาใส่ได้อะ
1: ใส่ลงไปได
3: ้ใส่ลงไปเลย
4: มันจะน่ากิน
1: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
3: เอาสักครึ่งเดียวนะ
7: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
1: ได้
3: อ
1: ้
3: าว
1: ระวังนะ
3: ค่อยๆจะหกหน้าเนี่ยที่มันเล็กอ่ะ
1: พี่แป๊ะคะ
7: คะมันช่วยไหมคะ
3: ไม่ใช่
8: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
3: ได้แล้วแล้ว
7: เนาะหอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
1: หอมมากพอดีเลย
3: หอมมั้ย
1: หอม
3: หอม
1: ดมใหม่ดมใหม
3: ่ไหนละเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
1: กรอบมากเลยค่ะ
3: คุณยายนี
1: ่กรอบอันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดับเฟซปิด
3: ดับเลย
1: มาขอหน่อยนะคะ
3: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายอ่ะ
4: โอ้ย
7: โอ้โหเหนียวมาก
1: เหนียวไหมคะ
3: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวจะช้าจะกระเยาะไม่เรียบไม่เร
1: ีย
3: บเกลี่ยทั่ว
4: เกลี่ยแล้วก
1: ็โอ้โ
3: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปเอายกไปสิยกไปมาทำให้เรียบเอาวางลง
4: ค่ะ
3: เอาหนูเท
1: ทำไหวไหมคะคุณยาย
3: ไหวสิต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดถึงใบตองมารู
1: ด
7: อ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
3: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
1: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
3: ความม
1: ัน ด้วยอ่ะ
3: เอาอ้อยหอม
4: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกันไหม
3: อ๋ออย่างนี้
8: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
4: อ๋อได้ค่ะ
7: อุ้ยเหมือนตัดเค้กเลย
1: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
3: หน่อยมันลูกแห้งมาหน่อยนะ
1: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
3: มันนี่ก็ไม่หอม
7: เต็มหอมมากเลยนะคะ
1: แล้วชาเป็นไงบ้างคะน้องพิง
7: อร่อย
1: อร่อยเหรออร่อยยังไงอ่ะมัน
7: หวาน
1: หวาน
3: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
9: แล้วน้องมีมนะครับเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
6: เงียบ
9: เงียบเลย
3: กินใหญ่
9: เ
3: ลยเหรอกินใหญ่เลย
9: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพระยาเสวยในวันนี้นะคะ
3: แล้วก็ได้เรียนเก่ง
9: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพระยาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณนะคะ
3: เป็นสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
9: ค
3: ่
9: ะ
3: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อน
9: ขั้
3: นบ่อยๆนะ
8: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทย PBS ครับ
9: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทุกคนนะ
9: เอามามามามากินต่อกินต่อเดี๋ยวพวกเราต้อง

ขอความสันติความเมตตาปราณีและความจำเริญจากพระผู้เป็นเจ้าจงประสบแก่ผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านนะครับโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนของมูลนิธินะครับท่านศาสนทูตของอิสลามนะครับบอกว่าการแสวงหาความรู้นั้นเป็นหน้าที่จำเป็นของพี่น้องมุสลิมนะครับทั้งชายและหญิงนะครับอิสลามถือว่าเด็กเนี่ยมีความสำคัญนะครับเกิดมาเนี่ยต้องศึกษาเลยนะครับ

เด็กที่มาเรียนที่นี่นะครับต้องปฏิบัติศาสนกิจนะครับวันละ2ครั้งนะครับเพราะมุสลิมนะครับศาสนากําหนดว่าต้องทําพิธีละหมาดนะครับคือการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับวันนึง5ครั้งนะครับเด็กต้องฝึกเลยนะครับมาที่นี่ก็ได้2ครั้งนะครับคือช่วงกลางวันนะครับกับช่วงที่โรงเรียนเลิกนะครับเมื่อเลิกเรียนแล้วก็ทําการละหมาดฝึกให้เด็กให้ติดเป็นนิสัยเลย

คุณธรรมของอิสลามเนี่ยครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับก็คือว่าการที่เราจะทําอะไรกันแล้วแต่นะครับเราจะต้องนึกอยู่เสมอว่าพระผู้เป็นเจ้านะครับคือองค์อัลเลาะห์เนี่ยครับเห็นเราอยู่เสมอนะครับมองเราอยู่เสมอว่าเราทําอะไรทําดีก็จดบันทึกไว้นะครับถ้าทําดีนะครับแน่นอนครับแม้แต่เพียงนิดเดียวนะครับก็จะมีผลตอบแทนนะครับทําชั่วนิดเดียวครับก็มีผลตอบแทนเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะฝึกให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้นะครับเราต้องมีสำนึกว่าพระผู้เป็นเจ้าเห็นเราอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ

ิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์หรือว่าความสำคัญของพวกเราก็คือการอยู่ร่วมกันการให้เกียรติกันแล้วก็การปฏิบัติศาสนกิจของแต่ละศาสนาด้วยหลักการที่ตัวเองนับถือครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นมุสลิมเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขโดยหลักการแล้วอิสลามนั้นสอนให้ทุกคนรักสันตินะรักการอยู่ร่วมกันมีความสามัคคีกันเพราะฉะนั้นโครงการคุณธรรมหรือเรื่องคุณธรรมเนี่ยเราสามารถจะเชื่อมโยงกับศาสนาของเราได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะฮะอย่างเช่นการที่เราบอกว่าพอเพียงเนี่ยอิสลามสอนให้ทุกคนไม่ฟุ่มเฟือยนะฮะแล้วก็สอนให้ทุกคนประหยัดใช้อย่างพอมีนะพอเพียงนะครับส่วนที่2เนี่ยอย่างเช่นการสร้างวินัยอิสลามสอนไว้ชัดเจนครับอย่างเช่นการละหมาดนะฮะเวลาละหมาดเนี่ยเด็กทุกคนจะจัดซอฟหรือว่าจัดแถวในเวลาที่จำกัดแล้วก็อย่างเป็นระเบียบนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างวินัยในส่วนของชุมชนเนี่ยเราก็บอกแล้วว่าเรามีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็พี่น้องพุทธอาจจะประมาณ 10% นะพี่น้องพุทธส่วนใหญ่ก็เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ร่วมกันหล่อหลอมเป็นเนื้อเดียวกันนะชุมชนเหล่านี้เนี่ยเราก็มีเรื่องการค้าขายเรื่องการทําเศรษฐกิจเนี่ยร่วมกันครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายสินค้าทั่วไปอย่างเช่นอาหารในชุมชนก็จะเป็นอาหารฮาลาลหมายถึงว่ามุสลิมก็ซื้อหาได้เลยส่วนพี่น้องพุทธนี่ที่ไหนจะเป็นอาหารแบบมุสลิมก็ทานได้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการ

ตอนนี้ศิษย์เก่านับหมื่นคนนะฮะแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันเนี่ย 2,000 กว่าคนเนี่ยเราสามารถจะสร้างเสริมให้เด็กเหล่านี้เป็นคนมีคุณธรรมเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขาก็กลับไปในชุมชนเขาแล้วก็นำความดีนะหลักปฏิบัติหลักศาสนกิจเนี่ยไปปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเพราะนั้นการขยายผลสู่ชุมชนเนี่ยเราทำอย่างหลากหลายวิธีแล้วตอนนี้เรามีโรงเรียนเครือข่ายที่เป็นโรงเรียนลักษณะอย่างนี้ก็คือสอนทั้งสามัญแล้วก็ศาสนาเนี่ยควบคู่กันไปเรียกว่าบูรณาการเนี่ยจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการขยายผลสู่สังคมอย่างชัดเจนครับการที่ทุกคนมาร่วมกันสร้างความดีนั้นจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบให้สังคมนั้นไปสู่สังคมที่มีคุณภาพการสร้างคนดีก็คือการสร้างสังคมดีสังคมดีก็ทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็อยู่อย่างสันติหลักปรัชญาของโรงเรียนก็คือเมื่อมีความรู้ดีคือการศึกษาดีนะครับทุกคนต้องมีคุณธรรมแล้วก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีต่อไปครับเพื่อให้สังคมประเทศชาติสังคมไทยนั้นเป็นสังคมที่สันติสุขครับ

0: พลาดไม่ได้ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานีรถไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชน

0: นี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับ
1: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกับ
0: ตอนเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเต๋าครับ
0: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไก่ใช่ไหมครับวันนี
2: ้
0: โอเคครับ
2: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
0: ครับ
2: วัดเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาที่วัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุห้วยอ้อครับ
0: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
2: ครับชื่อว่าวัดพระธาตุห้วยอ้อครับ
0: พระธาตุห้วยอ้อ
2: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีดอนคำ

0: พระเจ้า
1: พระโต
0: ้
1: ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่าของวิหารหลังนี้ผมว่าเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แก้จากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
0: พระแต่ละองค์ทำไมต้องมีตัวเลขด้วยครับ
1: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนครับ
0: ครับ
1: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์เคยหันถึงเลข 3,000 กว่า
0: 3,000 กว่าองค์
1: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่ 1,000 องค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
0: ครับ
1: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร่างในเมืองร้องครับก็ตรงนี้เป็นวัดหลวงประจําเมืองประจําอําเภอเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสําคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมาหลบรวมไว้ที่นี
0: ่
1: นะครับยัง3องค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
0: สุโขทัยนี่เหรอ
1: ครับผมประมาณ700กว่าปี
0: นานมากโอ้โหสาธุ
1: อันนี้เครื่องเขิน
0: เครื่องเขินคือ
1: เครื่องเขินก็คือ
0: เครื่องอาย
1: เครื่องจักสาร
0: ไม่ใช่
1: เคร
0: ื่อง
1: อายเครื่องจักสารที่เปิ้นลงลักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทเขิน
0: ไทเขินก็เลยเรียกเครื่องเขิน
1: ก็เลยเรียกเครื่องเขินนะครับตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่งของวัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นลูกระเบิดตีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรปืนเอามาทิ้งทำลายสถานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นที่จะเดินทางมาขึ้นมาภาคเหนือดังก็ครับ
0: แหมระเบิดจริง
1: ๆระเบิดจริง
0: พี่เต๋าครับ
1: ครับผม
0: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
1: มีแห่งตีนึงตีใกล้ๆ
0: ใกล้ๆที่นี่ใช่ไหม
1: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่านถ่ายรูปน้องเต๋าชอบถ่ายรูป
0: นี่ชอบครับผม
1: ล่านถ่ายรูปแห่งแรกของอำเภอร้องนะครับของอาจารย์โกมล
0: ได้ครับผม
1: พี่เต๋าสามารถไปหอได
0: ้
1: เลย
0: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: เจอกันนะครับ
1: ครับเ
0: จ
1: อกัน
0: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพทย์เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเพื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่เราก็มาหาเสื้อนะฮะที่ตลาดสด100ปีวัดศรีดอนคำนะครับนี่มาดูร้านนี้ดีกว่าปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมาตลาดโบราณมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิเดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
2: บ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนโดยเจ้าของร้าน
3: นายฉลองพานิชพัน
2: ธ์อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับโอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับ
4: สถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับ
2: ฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของโฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคาร

0: ไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
1: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย้อย
0: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
2: สงครามครับ
0: พี่สงคราม
2: ครับผม
0: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
1: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาร้อยด้วยใจเครื่องนะครับเนาะ
0: ครับ
1: ตัวเครื่องก็คือร้อยในน้ำ
0: เปิดเครื่องนะฮะ
1: ครับเปิดเครื่อง
0: อุ้ย
1: อันนี้เป็นการร้อยเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสาธิตร้อยมือให้น้องเต๋าเป็นคนร้อยนะครับเนาะ
0: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
1: ครับ
0: กดขั้นเลยครับเส้นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ
1: กดแรงเต๋า

0: โอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วนี่น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคบหมูแคบไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้ร้อยเลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ยคุณแม่ประนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อันนี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจกผ้าจกคือยังไงครับคุณแม่
1: จกก็คือควักล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะกระบวนการทำเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทำตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะอันนั้นแยกเอาเมล็ดออกจากดอกฝ้ายค่ะ
0: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
0: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
1: ไปตีค่ะตีให้ฟูก่อน
0: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับ ฟิตจังเลยเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยอันนี้ใครครับแม่คุณแม่เหรอฮะ
1: 20กว่าปีแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร
1: ่ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 130เมตร
0: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
0: 40ปีเหรอครับผืนนี้
1: 30กว่าปีค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
1: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จใช่มั้ยฮะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมได้ข่าวมาจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทไหมแม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: นี่เผื่อคนดูเขาจะซื้อไ
1: หมอันนี้เป็นจกใหม่ค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่แสนห้าค่ะ
0: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะครับแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
1: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้เต๋าได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ทำให้เต๋าเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองรองแห่งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสโฮมบ้านริมรองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสแลนนะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกวันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่นะห้องนั่งตรงนี้ลูกพอ
0: นี่เขียนไม่เลย
2: พอใจก็
0: เนี่ยห้องลูกชาย
2: ห้องลูกชาย
0: โอ้โห
2: ล
0: ู
2: กชายคนใหม่มาละ
0: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสแลงกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสะแล้งแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับความสำคัญของวัดสะแล้งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปั๊บสารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตตพันธ์เครื่องรางของขังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปแล้วก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดดาบ ถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านลำเดลองครับผมไปลุยหิวแล้ว

0: อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิมอร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ขนมเปี๊ยะบ้านปิ่นนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุกร์สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
1: เค้กไข่ไต้หวันคร
0: ับ มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่
1: คร
0: ับ
1: หกสิบท
0: ุกอย่างอ๋อหกสิบทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมทีมงานครับจ่ายเงินด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับผมประกวดผ้า5รางวัลอาเซียนเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้รับรางวัล60รางวัลระดับประเทศด้วยนะฮะนอกจากผ้าโบราณแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเสมือนจริงแล้วก็ตุ๊กตาแต่งผ้าไทยด้วยครับผมตามมาเลยครับตัวสถาปัตยกรรมของตึกอาคารนี้นะครับพิพิธภัณฑ์มีสีเหลืองสดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านปินที่เรามาเลยครับท่านสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมน้องเต๋านะครับ
2: ครับยินดีครับ
0: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
2: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
0: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง30

0: 3ปีแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ร้านนี้3ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี่
1: ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
0: 6โซน
1: โซนแรกนี่เราก็จะนำเสนอเรื่องภาพกิจกรรมวัดต้ามอนนะครับความสำคัญภาพกิจกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองรองว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนวาดเอง
1: เป็นภาพกิจกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
0: โอ้อาจารย์ยังไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
1: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพกิจกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร่
0: ครับ
1: ครับ
0: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมืองรองจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทโยนกของเมืองรองครับส่วนที่3จัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทยส่วนที่4แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณครับส่วนที่5สื่อการเรียนรู้เยาวชนครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่6เป็นร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผม
1: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับผมแล้วก็ได้มาเห็นประวัติศาสตร์มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับผมขอบคุณมาก
1: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ไอออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานในครอบครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาร์บูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคต

0: นั่นเอง
1: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาการอาชีพน้องหานนะครับได้มุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของพิกิจเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่เอาไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาตรงเนี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตัวเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

0: กูซาเดอรี่ฉบับจานจานทานที่หนึ่งเดือนเข้ามาในมาระมัดระวังตรายจากกบฏด้วยนะครับอดีตยินทิศฉบับจานจานทานที่หนึ่งเดือนเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังตรายจากกบฏด้วยนะครับผู้โดยสารมีตัวโดยสารในทางไว้กับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
1: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะในวันนี้นะคะประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ตอนล่างเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนค่ะและในส่วนของพายุไต้ฝุ่นเมฆลานะคะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นค่ะโดยพายุลูกนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะและสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะได้แก่บริเวณภาคใต้จังหวัดตรังและสตูลค่ะเรามาดูคลื่นลมกันนะคะสำหรับวันนี้

นี้บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำภูบึงกาฬนครพนมมุกดาหารชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตรังและสตูลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำและในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนที่ตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหาย

0: กระจายให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
1: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราช

0: นี่ไปดูกันไหม
1: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
2: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
3: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
4: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
3: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
4: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
5: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
4: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
5: ผมไปที่แพร่ครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
5: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
3: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
5: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
3: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
4: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
3: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
5: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
3: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
6: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
2: หืมดีจังเลยนะครับ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ำลังมา
1: เฮ้ยเอา
0: เอาผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้ง

0: กักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานพังและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงนึงก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
1: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
1: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
1: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
0: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
1: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
0: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
1: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
0: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
0: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
2: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
0: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
2: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนกระทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
0: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลย

0: หนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งเนี่ยแหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
0: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
0: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
2: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
0: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
2: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
0: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
0: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
0: ๆรับทราบครับแม
2: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
0: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
3: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
0: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5

0: 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
1: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
0: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงหรอครับ

0: ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อว่ามีทำเลที่ดีมีการคมนาคมสะดวกราษฎรมีความสามัคคีเสียสละและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างมาก
1: มันคือวัดในวัดนี่ก็คือเป็นสถานที่ส่งเสริมทางด้านจิตใจทางด้านศีลธรรมเนาะคนเข้าวัดเข้าวานมากขึ้นมีศีลธรรมมีคุณธรรมประจำตัวนักขึ้นและจิตุเนติสุดคือความสามัคคีมีความสามัคคีนักขึ้นอย่างที่ภาพที่เห็นในวันนี้เน
0: าะจนประสบความสำเร็จตามโครงการลานธรรมลานวิถีไทยร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายมีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน
2: มาโรงเรียนแล้วมีความสุขเจ้าม
3: ีเพื่อนนักบังงอมบังเหงาเจ้าม
4: ีกิจกรรมให้แย่หลายอย่างเจ้า
5: ได้รับความรู้มากมายเจ้า
6: วัตถุประสงค์ในการตั้งชมรมผู้สูงอายุบ้านหนองครกเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มาทำกิจกรรมร่วมกันจะได้ไม่เครียดไม่เหงาไม่ซึมเศร้าไม่เป็นภาระของลูกหลานและเพื่อความเป็นปึกแผ่นความสามัคคีของผู้สูงอายุ
0: นอกจากนี้ชุมชนบ้านหนองครกยังได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9มาปรับใช้ในชีวิต
7: ตื่นเจ้ามาก็เข้าสวนพักเจ้า
8: ของดีต้องปลอดสารเคมีนะเจ้า
9: เสร็จงานที่บ้านก็ไปทำงานตามกู้อาชีพเลยนะเจ้า
10: การฝึกวิชาชีพแต่ละอาชีพของชุมชนบ้านหนองครกนะครับเราทำเพื่อพอเพียงนะครับมีกันมีอย่างก็แบ่งกันแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ใครมีอย่างก็ไปแลกเปลี่ยนกันแล้วก็มุ่งเน้นความสามัคคีความฮักความปองร้องกันอยู่ด้วยความเป็นสุขนะครับอยู่ดีกินดีตลอดไปนะครับ
11: มาออกกำลังกายกันครับ
12: สุขภาพแข็งแรงเจ้า
13: ร่างกายผมฟื้นขึ้นมาเดินได้ก็เพราะออกกำลังกายครับ
14: ทีมอสมอบ้านเฮานี่จะมุ่งเน้นสุขภาพร่างกายของผู้สูงอายุเจ้าเน้นเพื่อเปิดมาออกกำลังเพื่อกินอาหารครบ5มู้เพื่อดูแลสุขภาพจากลุงแก้วที่ว่าเปิ้นเป็นอัมพฤกษ์เปิ้นก็มาเดินได้มาปั่นรถทีบได้มาออกกำลังด้วยกันนะเจ้าอสมไปแนะนำเปิ้นว่ามาออกกำลังด้วยกันต่อมันจะดีขึ้นนะแอ๋กะ
0: การขับเคลื่อนพลังบวรก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางชุมชนหนองครกได้ดำเนินการ
15: เราจะได้ร่างหลักสูตรเพื่อให้ครอบคลุมทั้ง6ด้านก็คือทั้งด้านศาสนาและวัฒนธรรมด้านอาชีพครับทางด้านของสุขภาพพลานามัยด้านเทคโนโลยีนี่อันนี้ก็เป็นความรู้อย่างหนึ่งของผู้สูงอายุด้านสวัสดิการก็คือการที่เขาก็จะไปให้กำลังใจที่บ้านอันนี้ทางด้านสวัสดิการนะครับ
16: ครับกลุ่มออมทรัพย์ก็ทำให้สมาชิกได้รู้จักการเก็บออมเพื่อไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า
6: ตอนนี้เรามีกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีรายได้พอเลี้ยงตัวเองได้แต่เราจะพัฒนาขึ้นไปโดยตั้งเป็นกลุ่มสมาชิกครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชน
0: จากความตั้งใจของทุกฝ่ายที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่เกิดจากการรวมพลังของบ้านวัดโรงเรียนและอยากเห็นชุมชนคนสามวัยใจเดียวกันให้เกิดขึ้นกับองค์กรอื่นๆเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

0: โรงเรียนบ้านหนองบ่อเป็นโรงเรียนขนาดเล็กติดชายขอบจังหวัดอุดรธานีและหนองคายที่ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนกองทุนการศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมเป็นบ้านหลังที่2ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบตามพระราชบายภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1: โรงเรียนเราเข้าเป็นโรงเรียนกองทุนและเมื่อปีการศึกษา62ที่ผ่านมาเราได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบของการพัฒนาโรงเรียนให้เป็นบ้านหลังที่2ทางมอราชภัฏโดยท่านอาจารย์เนี่ยค่ะเข้ามาแนะนำมาดูว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยทำไมเด็กใช้ DLTV แล้วถึงไม่ได้ผลอย่างเงี้ยค่ะคือเขาไม่ได้ใช้ออนไลน์ไม่ได้ใช้ตามแบบจานดาวเทียมแต่เขาจะใช้แบบออฟไลน์ก็คือโหลดบทเรียนจาก DLTV มาก่อนแล้วเด็กเนี่ยสามารถเข้าเรียนหรือดูกี่ครั้งซ้ำๆกี่รอบก็ได้เนี่ยค่ะ
2: ที่โรงเรียนบ้านหนองบ่อไม่มีครูที่จบเอกประถมวัยค่ะจะเป็นครู1คนดูแลเด็กทั้ง2ห้องนะคะทางคุณครูนะคะก็ได้รับเทคนิคต่างๆได้รู้จากรูปแบบการเรียนการสอนของประถมวัยที่เหมาะสมนะคะ
0: นอกจากการสร้างทักษะวิชาการแล้วมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานียังเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่เด็กนักเรียนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักเลี้ยงไก่เพื่อเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันขยายผลดีนี้จากโรงเรียนออกสู่ชุมชนรอบข้าง
3: ได้เรียนรู้การปลูกผักไม่ใช้สารเคมี
4: มีผักบุ้งครับผลปาแล้วก็มะเขือครับมะนาวแล้วก็แก้วมังกรครับความรับผิดชอบครับเพราะว่าเวลาเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับตอนเย็นก็จะได้มารดน้ำ
5: ในความรู้สึกนะครับแทนทางด้านพ่อและแม่ทุกๆคนนะครับที่สะท้อนกลับมาคือเด็กๆนะครับเวลามาโรงเรียนเนี่ยเขาจะมีความรับผิดชอบเขาจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักช่วยพ่อแม่ทำงาน
6: สิ่งต่างๆที่เราได้ทำเนี่ยสามารถนะครับทำได้มากกว่านั้นคือเราค้นพบว่าพฤติกรรมเด็กๆที่ผ่านกระบวนการกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นพฤติกรรมที่มีลักษณะที่พึงประสงค์เช่นนะครับมีความรักมีความสามัคคีนะครับเด็กๆได้ช่วยเหลือกัน
0: ถึงวันนี้โรงเรียนบ้านหนองบ่อสามารถพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานมีทักษะวิชาการจนเป็นที่ยอมรับส่งผลให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนมากขึ้นขณะที่เด็กนักเรียนเองก็มีทักษะในการประกอบอาชีพมีวินัยมีความรับผิดชอบต่อ

0: หน้าที่พร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป
1: สำหรับโรงเรียนกองทุนการศึกษาที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเราได้มีโอกาสได้เป็นเครือข่ายในการดูแลเนี่ยเป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งห่วงใยมากที่สุดก็คือการที่จะฝึกบ่มเพาะลักษณะนิสัยโดยเฉพาะทักษะอาชีพโดยเราก็เน้นไปที่โครงการอาหารกลางวันหรือเราเน้นไปที่ฟาร์มสคูลถ้าได้มีโอกาสเนี่ยก็คิดว่าทำงานเกี่ยวกับโรงเรียนกองทุนนี้ต่อไป

0: มออ้อยครับ
1: น้องคันดีค่ะและนี่คือรายการ Animal Speak นะคะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
0: ครับผม
1: แล้ววันนี้หมออ้อยจะพาหนูมาดูอะไรคะ
0: แน่นอนสิครับบรรยากาศสวยๆอากาศดีๆเนี่ยเราก็ต้องมาเดินป่ากันถ้าอยากรู้นะครับว่าที่นี่เนี่ยเขาเลี้ยงอะไรบ้างปศุสัตว์บนดอยมีอะไรบ้างตามผมกับน้องคนดีมาเลยครับเพราะสัตว์พูดไม่ได
1: ้ถึงต้องมี Animal Speak
2: สวัสดีครับคุณหมอตึง
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับอันนี้น้องคนดีนะครับแล้วก็ผมหมออ้อย
3: วันนี้ครับคุณหมอ
2: มาเยี่ยมคุณหมอตึงถึงที่เลยครับ
3: โอ้ยินดีมากเลยครับ
2: จะพาน้องคนดีมาดูว่าบนดอยเนี่ยเขาเลี้ยงสัตว์อะไรกันบ้าง
3: มีตัวอะไรทายซิเนี่ยน้องคนดีรู้จักไหมครับเนี่ย
2: รู้จักไหมตัวอะไรนี่รู้จักไหม
3: ไม่รู้งง
2: เคยเห็นเปล่า
1: เคยเห็นค่ะ
2: ชื่ออะไร
1: มันมีชื่อว่าแกะ
2: แกะหรือใช่เหรอ
1: แ
2: พะ
3: มาเดินดูใกล้ๆซิ
2: ครับหมอตึงครับที่นี่ทำไมเขาถึงเลี้ยงแพะกันนะครับ
3: จริงๆเนี่ยพื้นที่ตรงนี
2: ้ครับ
3: เกษตรกรเขาปลูกยางพาราเยอะเข้ามาในพื้นที่ก็เห็นว่าสัตว์ที่น่าสนใจที่จะสามารถที่จะเป็นสัตว์เศรษฐกิจในพื้นที่ได้มาดูแล้วแพะน่าจะเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแกะอีกตัวนึงนะครับที่น่าสนใจคือเหมือนกับเป็นเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกยางพารา
2: อ๋ออันนี้เขาเลี้ยงมากันได้นานขนาดไหนแล้วครับแถวนี
3: ้ตอนนี้นี่ชุดนี้ประมาณสักปีกว่านะครับ
2: แพะนี
3: ่สีขาวนี่พันนม
2: พันนมนะฮะ
3: ครับกะว่าอนาคตข้างหน้าถ้ามันมีเยอะๆเนี่ยจะรีดนมส่งออกได
2: ้อ๋อนมแพะนี่ดีนะคนดีรู้ไหมอย่างลูกสัตว์เนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยหานมอะไรไม่ได้เนี่ยเขาก็เอานมแพะให้ลูกสัตว์กินได้อย่างลูกสุนัขเนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยไปหานมลูกสุนัขให้ไม่ได้ไปหานมทดแทนอย่างอื่นไม่ได้เขาก็ใช้นมแพะนี่แหละป้อนให้กับลูกสัตว์กินคือถ้าเป็นนมวัวเนี่ยบางทีทำให้ท้องเสียได้ถ้าให้นมแพะเนี่ยปลอดภัยกับเรื่องท้องเสียมากกว่านี
1: ่แล้วแพะเวลาเขาเลี้ยงกันเขาปล่อยกันแบบนี้ได้เหรอคะไม่ต้องมีกรงก็ได้เหรอคะ
3: เลี้ยงมันมีหลายแบบค่ะเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งแบบนี้ก็ได้
1: แล้วเลี้ยงในกรงก็ได้
3: เลี้ยงในกรงก็ได้ค่ะ
2: ในกรงเนี่ยเราไม่ค่อยเลี้ยงเท่าไหร่พวกนี้ส่วนใหญ่
3: จะได้ออกกำลัง
2: สัตว์ปศุสัตว์เนี่ยเขาจะเลี้ยงแบบปล่อยมากกว่า
3: เหมือนกับส่งเสริมให้มันสุขภาพดีอารมณ์ดีผลผลิตที่ได้มันก็จะดี

0: เองเนี่ยครับมันก็ไม่ก่อให้เกิดโรคคือเลี้ยงแบบธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดเลย
1: หญ้าที่เขากินนี่มันขึ้นเองที่บนดอยหรือยังไงคะ
0: ปลูกค่ะตรงนี้เป็นหญ้าปลูกถ้าหญ้าอันนี้เป็นหญ้าลูซี่ค่ะลูซี่ขึ้นได้ปุ๊บหญ้าอื่นไม่ขึ้นละ
2: เพราะว่ามันรากมัน
0: คุ้ม
2: แผ่คุ้มหมดใช่ไหม
0: ดินครับแต่ก่อนที่จะลงลูซี่เราต้องไถ
2: เตี้ยเลยฮะ
0: ใช่ครับไถแล้วก็ไม่งั้นหญ้าเดิมที่มันมีอยู่มันก็จะขึ้นนะคร
2: ับ
0: อ๋อ
2: แล้วเลี้ยงปล่อยอย่างนี้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอะไรที่เจอบ้างไหมครับ
0: ในส่วนของแพะที่บ่อยที่สุดหรือมีปัญหาที่สุดก็คือในส่วนของพยาธิต้องถ่ายพยาธิเป็นประจำ
2: ก็ต้องมีโปรแกรมถ่ายพยาธิใช่ไหมคร
0: ับมีโปรแกรมครับ
2: ก็ทุกๆ3เดือน4เดือนนี้ป่ะหรือว่า6เดือนครับ
0: ในส่วนแพะเราตอนนี้เราจะใช้ทุกเดือน
2: ทุกเดือนเลยฮะ
0: ทุกเดือนแต่สลับยา
2: อ๋อ
0: นะครับ
2: อ๋อครับ
0: เพราะว่าเราปล่อยแปลงเลยต้องถ่ายบ่อย
2: ถ่ายบ่อยฮะ
0: ละครั้งแต่ถ้าอยู่ในโรงเรือนหรือว่าเลี้ยงแบ
2: บ
0: ยืนโรงนี่อาจจะ3หรือ4เดือนก็ได้นะครับ
2: แล้วอย่างนี้มันมีทำวัคซีนอะไรด้วยป่ะฮะที่นี่ทำป่ะฮะ
0: มีครับวัคซีนที่เราทำตอนนี้ที่ทำอยู่ก็คือเฉพาะปากและเท้าเปื่อย
1: แล้วการดูแพ้เนี่ยค่ะตัวผู้ตัวเมียต้องดูยังไงคะดูที่เคลามันหรือเปล่าคะ
0: เคลาแพ้เหรออ๋อไม่จำเป็นนะคะเพราะบางครั้งตัวเมียก็มีเคลาได
2: ้
0: เราก็ต้องดูที่
2: เต้านม
0: เต้านมบ้าง
2: ดูอะไรง่ายๆพวกแพ้ที่ดูง่ายอยู่ละ
1: วันนี้พี่หมอตึงมาที่นี่จะมาดูแลน้องแพ้นะคะคุณหมอตึงจะทำยังไงกับน้องแพ้บ้างคะ
0: อ๋อวันนี้ว่าจะมาถ่ายพยาธิน้องแพ้แล้วก็ฉีดวัคซีนป้องกันโรคน้องแพ้มันจะได้ไม่ป่วยเป็นโรคนะคะ
2: เหมือนที่เราคุยกันเมื่อกี้พอด
0: ีใช่ครับ
2: วันนี้คุณหมอตึงก็ครบกำหนดที่เข้ามาตรวจเยี่ยมฟาร์มพอดี
0: เดี๋ยวดีไม่ดีไอตัวที่มันคลอดลูกไปใหม่ๆนี่เดี๋ยวจะรีดนมให้ดูให้น้องคนดีชิมนมแพะดู
2: โอ้โหนมจากเต้าของจริงเลยนี่นมจากเต้า
0: ข้องนี้ผ่านการตรวจโรคมาละ
2: เป็นหมดทุกโรคไม่ใช่ ปลอดโรคทุกอัน
1: ไป
2: ตัวท้ายแล้ว
1: ขึ้น
2: ขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นตัวท้ายแล้วขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเร็ว
0: ทุกคนคุณหมอไอ้คัดมาสักตัว
2: เลือกตัวนะฮะ
0: ครับเลือกมาสักตัวนะครับ
2: ตัวไหนดีตัวนี้ดีกว่าไหมนี่น้องคนนี้รู้ป่ะเขาเลียอะไรอยู่นี่เห็นป่ะนี่เขาเลียอะไรอยู่ป่ะรู้ไหมอะไรอันนี้เป็นก้อนเกลือแร่มีกี่แบบครับมี2แบบอะที่นี่
0: มี2แบบครับ
2: ครับสีแดงกับสีขาวต่างไงฮะ
0: อันนั้นจะเน้นแพะกับแกะตรงๆเลย
2: ครับ
0: อันนี้สำหรับวัวแล้วก็เสริมไปถ้าให้กินสำหรับตัวสีแดงตรงๆเลยมันก็จะมีสารบางตัวอย่าง
2: ค
0: อปเปอร์มากเกินอะไรแบบนี
2: ้ก็เลย
0: ต้องให้สลับกัน
2: แต่ผมรู้สึกเขาชอบกินสีแดงนะเนี่ยแหว่งไว้มากกว่านั้นเนี่ย
1: แล้วทำไมโรงเรือนแพะต้องมีไอ้สีดำๆคุมไว้ด้วย
0: โรงเรียนเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงลมมันแรงแล้วแสงแดดก็ร้อนจัดเราก็เลยเอาสแลนสีดำเนี่ยมาคุมไว้กันทั้งลมกันทั้งแดดเพื่อไม่ให้แพะเรามีปัญหาหรือว่าป่วยไม่สบายค่ะก็เลยต้องคุมไว
2: ้กินกิน
0: ไหนตัวไหนที่จะโชคดี
2: เอาตัวนี้แล้วกัน
0: มา
2: ตัวนี้แล้วกันไหนไหนมาถึงที่ทั้งทีก็ต้องดูแลกันให้ครบครับทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยป้อนยาถ่ายพยาธิตรวจร่างกายและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการรีดนมแพะครับ
1: โอ้ยเหนื่อย
0: เหนื่อยละ
2: เดินขึ้นดอยมาเหนื่อยได้แค่นี้เองผ่านมา5ดอยเอง
0: ได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนตัวไม่กี่ป่ะทันไงเจ้าของสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: อันนี้คุณเนครับ
2: คุณหมอครับ
0: อันนี
1: ้
0: น้องคน
1: ด
0: ี
3: ครับเป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยหรือเปล่า
1: เหนื่อยค่ะ
2: เหนื่อย
3: เดี๋ยวไปดูสัตว์ที่พี่เลี้ยงกันดีกว่าถึงเวลาให้อาหารพอดี
2: อันนี้ก็มีเลี้ยงแกะ
0: ครับผม
2: เห็นอาหารด้วยมีหลายอย่างมีกี่อย่างที่นี
3: ่ที่นี่แกะเป็นหลักเลยครับ
2: แกะเป็นหลักเลยใช่ไหมฮะ
3: อย่างอื่นก็เป็นสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน
2: อันนี้มีแกะกี่ตัวครับเนี่ยผมเห็นเยอะเหมือนกัน
3: ประมาณเกือบ200ตัวครับหลักๆก็จะมีซานต้าอินเนสครับซึ่งเป็นแกะเนื้อครับซึ่งแกะเนื้อเนี่ยเขาจะไม่มีขน
2: ครับ
3: คนที่จะไม่ทราบเนี่ยบางทีก็จะนึกว่าเป็นแพะ
2: อ๋อครับ
3: ตอนนี้ก็ถึงเวลาให้อาหารพอดีเรามาให้อาหารแกะกันก่อนเลยดีไหมครับ
2: ดีฮะ
3: โอ
1: ้ย
2: มากันเพียบทำไมคุณเนถึงสนใจมาเลี้ยง
3: ตอนแรกผมเลี้ยงไว้อยู่ประมาณ20ตัวครับ
2: เลี้ยง
3: ให้มันกินหญ้าในสวนผลไม
2: ้อ๋อคือกะว่า
3: ก็คือว่า
2: เราจัดวัชพืช
3: ใช่ครับพอเลี้ยงไประยะหนึ่งเริ่มศึกษาก็เริ่มพบว่าการเลี้ยงแกะเนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่าเราใช้ประโยชน์จากเขาได้หลายส่วนเลย
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นเนื้อจะเป็นขนของเขาจะเป็นหนัง

0: ครับ
1: แล้วก็รวมทั้งมูลเขาด้วย
0: ครับ
1: ก็เลยเป็นที่มาทีนี้ก็เลยขยายฝูง100-200ตัวผมว่าก็ถือว่าเป็นระดับครัวเรือนนะครับ
0: ยังเป็นระดับครัวเรือนที่ดูแลได้เอง
1: เพราะว่าถ้าเราดูแลได้เองเพราะว่าถ้าเทียบในระบบแบบอุตสาหกรรมจริงๆก็ต้องเป็นพันตัวหรือเป็นหมื่นตัวขึ้นไปในขณะที่ข่าวนะฮะเราจะเห็นว่าความต้องการบริโภคเนื้อวัวก็เยอะทีนี้เนี่ยวัวเนี่ยเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราต้องใช้เวลาตั้ง1ปีในขณะที่แกะเนี่ยปีนึงเนี่ยเราสามารถได้ผลผลิตจากเขา2ครั้งก
0: ็
1: คือเขามีลูกได้2ครั้งต่อปีแล้วก็อายุเขาประมาณ5เดือนถึง6เดือนแล้วก็สามารถทำเนื้อได้ละในขณะที่วัวเนี่ยต้องใช้เวลาเป็นปีตรงนี้ผมก็เลยมองว่ามันก็เป็นทางเลือกนึงในการทดแทนภาวะขาดแคลนเนื
0: ้
1: อคนหลายๆคนยังไม่เคยทานเนื้อแกะก็จะมีกลิ่นอะไรอย่างเนี้ยนะครับส่วนนึงที่ทำให้เนื้อของแกะหรือแพะมีกลิ่นมีปัจจัยอยู่ 2-3 ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือกรรมวิธีการผลิตเนื้อก
0: ็
1: คือการชำแหละข้อที่2ก็คืออาหารที่ใช้เลี้ยงอย่างในต่างประเทศเขาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมก็มีการใช้อาหารข้นในการขุนเยอะทำให้เกิดไขมันสะสมเยอะเพราะฉะนั้น
0: กลิ่นอาจจะเยอะ
1: กลิ่นก็อาจจะเยอะก็คือถ้าเราควบคุมตัวแปร 2-3 ตัวนี
0: ้
1: จริงๆเนื้อแกะเป็นอะไรที่วิเศษมาก
0: แกะขนนี่เอาขนอย่างนี้เลยฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฮะ
1: ใช่ครับแต่ว่าเราต้องผ่านกระบวนการก่อนเชื่อไหมฮะว่าจากขนแบบนี้มอมแมมแบบนี
0: ้
1: เราสามารถนำไปทำเสื้อที่มีคุณภาพแล้วก็ใส่หน้าหนาวได้เป็นอย่างดีเสื้อกันหนาวนั่นเองแล้วก็ผ้าพันคอด้วยคุณสมบัติของเขาก็คือว่าถ้าเราทอบางๆนะฮะก็คือเราใส่มันจะเบาในขณะที่อบอุ่น
0: ก่อนที่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูวิธีการตัดขนแกะแบบที่ชาวดอยหลวงเขาทำกันขอพาคุณผู้ชมบินข้ามทวีปไปถึงประเทศนิวซีแลนด์กันก่อนครับเพื่อชมการตัดขนแกะจากแหล่งที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกนั่นก็คืออะโกรโดมครับสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่จัดแสดงแกะมากมายหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงยังเป็นสถานที่โชว์การตัดขนแกะด้วยวิธีที่เรียกว่าโบเวนอีกด้วยครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ถูกคิดค้นขึ้นโดยคุณกรอตฟี่โบเวนนักตัดขนแกะชื่อดังของนิวซีแลนด์ซึ่งว่ากันว่าวิธีการตัดขนแกะแบบนี้เป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่งทีเดียวนะครับ
2: เขาถึงได้อยากตัด
1: ใช่ค่ะโดยปกติแล้วเพื่อสุขภาพที่ดีของแกะเนี่ยเราควรจะตัดขนให้เขาอย่างน้อยปีละ1ครั้งในช่วงหน้าร้อน
0: ครับเพราะว่าขนนี่มันเก็บความร้อนได้ดีมากฮะไม่ระบายความร้อนไม่ได้
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องความสะอาดด้วย
0: ครับ
1: คือไม่ว่าจะอยู่ในเขตร้อนหรือเขตหนาวก็คือปีนึงเราควรจะตัดขนให้เขา1ครั้งครับ
0: ครับ
1: วิธีการตัดขนที่ถูกต้องนะครับท่านั่งของเขาจะเป็นท่านี้แล้วก็ในการตัดเนี่ยจะต้องใช้เวลาตัดยังไงให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เขาเครียด
0: ครับ
1: ในต่างประเทศนะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์เราจะใช้แบตเตอรี่ตัดไล่ตั้งแต่ด้านข้างนี่มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บในต่างประเทศเขาจะทำเร็วมากแต่เนื่องจากเมืองไทยเราเนี่ยอุปกรณ์เฉพาะแบตเตอรี่นั้นแพงมากแล้วยังไม่คุ้มทุนกับจำนวนแกะที่น้อยเราเลยจำเป็นต้องใช้กรรไกรก็คือใช้วิธีตัดมือแบบวิธีโบราณ
0: ครับ
1: ถ้าใช้แบตเตอรี่เนี่ยเราจะให้เขานั่งแบบนี
0: ้ครับ
1: แต่ว่าถ้าใช้กรรไกรเนี่ยเราจะให้เขานอนตะแคงเราก็จะมีคนช่วยเราจะทีนี้เนี่ยวิธีการตัดเนี่ยเราจะต้องไล่ไปจากที่ท้องการตัดขนให้ดีก็ควรจะตัดให้ได้ออกมาเป็นแผงนะครับนี่นะครับเราก็จะไล่อย่างนี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงอีกฟากหนึ่งเนื่องจากเวลาเราตัดอย่างนี้เนี่ยมันใช้เวลานานบางทีเป็นชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องสังเกตอาการเขาดีๆบางจังหวะที่เขาเครียดแล้วเขาเหนื่อยมากๆเราจะไม่ต้องปล่อยเขาไปก่อนแล้วจริงๆในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการคัดแยกชิ้นส่วนต่างๆของขนนะครับเพราะคุณภาพจะไม่เท่ากัน
0: ครับ
1: คุณภาพขนที่ดีที่สุดจะอยู่บริเวณแผงคอครับเพราะว่าเป็นขนที่มีความละเอียดมากที่สุดแล้วก็ขนบริเวณคอเนี่ยจะมีความสกปรกน้อยกว่าบริเวณอื่นเกรดของขนเนี่ยราคาก็จะต่างกันแต่ในเมืองไทยเราเนี่ยตอนนี้ที่ขายกันในเครือข่ายที่แปรรูปขนเนี่ยนะครับ ขนดิบก็อยู่ที่กิโลละประมาณ120 บาทแต่หลังที่ไปผ่านกรรมวิธีแล้วก็ปั่นมาเป็นได้แล้วเนี่ยราคาก็อยู่ที่กิโลละ 1,500 บาทตัวหนึ่งจะได้ประมาณ 2-5 กิโลครับความละเอียดของขนวัดกันด้วยหน่วยของไมครอนนะครับก็จะมีค่ามาตรฐานกำหนดอยู่ว่า แกะสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยความละเอียดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
0: ่
1: ซึ่งเหมาะที่จะทำผลิตภัณฑ์ต่างๆกันนะครับส่วนที่ละเอียดสูงเนี่ยก็เหมาะที่จะทำพวกเครื่องนุ่งห่มผ้าพันคอขนแกะเนี่ยผืนเล็กๆบางๆเนี่ยแต่ว่าให้ความอบอุ่นมากเลยมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
3: นุ่มนะ
1: กับผ้าฝ้ายลองจับดูครับ
3: นุ่มไหม
0: นุ่มฮะ
2: คือถ้าเราต้องการเสื้อขนแกะเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
2: เราจะต้องใช้แกะกี่ตัวคะ
1: ตรงนี้จะขึ้นอยู่กับขนาดของเสื้อครับซึ่งถ้าเราคำนวณคร่าวๆเราคำนวณจากน้ำหนักนะครับอย่างขนแกะที่ขนแกะดิบที่เราตัดเนี่ยเฉลี่ยเนี่ยเราจะได้ประมาณ 2-5 กิโลใช่ไหมฮะแต่เวลาเรามาแปรรูปแล้วเนี่ยส่วนที่เราได้เป็นเส้นใยจริงๆเนี่ยก็จะลดลงประมาณ 50% หรือมากกว่านั้นอย่างเสื้อกั๊กที่ผมทดลองทำเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ2กิโลกว่าก็อาจจะต้องใช้แกะถึงประมาณ4ตัวขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราตัดขนแกะแล้วเนี่ย
0: ครับ
1: เราก็จะต้องทำความสะอาดสีดำๆที่เราเห็นนี้นะครับก็จะเป็นไขมันคราบไขมันจากผิวหนังของเขาที่ติดนะครับ
0: ครับ
1: เราก็จะต้องต้มให้ไขมันออกก่อนต้มน้ำให้พอเดือดแล้วนะครับเราก็ใส่ขนแกะลงไปเลยนะครับลงไปแป๊บเดียวเนี่ยสิ่งสกปรกที่เป็นไขมันเนี่ยก็จะออกมาทันทีเลยคือหลังจากที่เราต้มระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปล้างในน้ำสะอาดแล้วก็แช่ผงซักฟอกไว้อีกทีนึงหลังจากนั้นพอเราซักแล้วเนี่ยเราก็ต้องนำขนที่ได้เนี่ยไปตากแดดพอแห้งแล้วเราถึงจะนำไปปั่นไปยีแล้วก็ปั่นเส้นต่อไปหลังจากที่เราต้มแล้วนะครับแล้วก็ไปตากแห้งแล้วเนี่ยเราก็จะได้ขนดิบเป็นแบบ
0: ครับ
1: เป็นยังไงขาวขึ้นไหมคะ
0: นี่ขาว
2: ขาวขึ้นแล้ว
1: อันนี้คือขนดิบเลยแต่พวกนี้นี่คือเราไปผ่านกระบวนการย้อมสีมาเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีการแปรงขนแล้วก็ปั่นเส้นใยให้ดูนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็จะต้องใช้ที่แปรงขนต้องใช้2อันอันนี้เรียกว่า wool garter นะครับภาษาอังกฤษทีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้ขนแกะประมาณนึงวางลงไปบนแปรงอย่างนี้แล้วก็เราก็จะต้องยีอย่างนี้ครับสังเกตดูนะครับ
0: จะยีไปเรื่อยสักพักนึง
1: จนไปเรื่อยๆสักพักนึงครับ
0: จนมันฟูได้ที่
1: จนมันฟูได้ที่แล้วก็เราสังเกตดูว่าสิ่งสกปรกเนี่ยหลุดออกไปพอเราได
0: ้ครับ
1: เราได้ขนแบบนี้แล้วใช่มั้ยครับหลังจากที่เรายีเป็นก้อนอย่างนี้แล้ว
0: ครับ
1: ขั้นตอนต่อไปคือเราก็จะไปปั่นเป็นเส้นก็หลังจากที่เราปั่นเป็นเส้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาไปทำเป็นเสื้อผ้า
0: ครับ
1: นั่นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราทดลอง
0: โ
1: อ้อันนี้จะเป็นเสื้อกั๊กนะครับก็จะเป็นขนแกะ 100%
0: เรามันต้องไปย้อมสีอะไรป่ะครับโดยปกติ
1: อันนี้ไม่ครับอันนี้คือสีธรรมชาติ
0: แล้วเขาใส่ใช้สีนี้กันเลยฮะเวลาคนใส่กัน
1: แล้วแต่ฮะว่าเราต้องการสีอะไรแต่คืนนี้ผมต้องการโชว์ให้เห็นว่าแสดงให้เห็นว่ามันเป็นขนแกะจริงๆ
0: ธรรมชาตินะฮะ
1: ใช่อันนี้ใช้วิธีการถักเส้นใยจะใหญ่หน่อย
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะมีน้ำหนักหน่อยแต่คือใส่แล้วมันบางแล้วมันอุ่นอันนี้ใช้ได้ขนแกะประมาณกิโลกว่าๆเกือบ2กิโลครับต้นทุนเราก็จะอยู่ที่เกือบ 3,000 ละ
0: โอ้โห
1: ยังไม่รวมค่าทอ
0: ครับนี่โอ้ยเท่ฮะเนี่ยโอ้โหอุ่นเลยฮะเนี่ยตอนนี้ผมเห็นหมดแล้วว่าแกะตัวนึงเนี่ยทำอะไรได้บ้าง
1: ครับ
0: เนื้อเอาไปรับประทานได้ขนก็มาใช้ได้มูลผมอยากรู้มูลนะคราวนี้
1: ก็เมื่อกี้ที่เราเจอกันครั้งแรกอันนั้นผมกำลังตากมูลอยู
0: ่เอาผมนึกว่าพรวนดิน
1: ไม่ใช่นั่นคือมูลแกะครับในแต่ละวันก็คือเราต้องนำไปตากแดด
0: ครับ
1: หลังจากนั้นก็จะผ่านกระบวนการ
0: คราวนี้ขี้แกะที่ได้ก็จะเอาไปเป็นปุ๋ย
1: แล้วก็นอกจากนั้นเรามีระบบแลกเปลี่ยนกับเกษตรกร
0: ครับ
1: ก็คือพวกวัตถุดิบที่เหลือจากการเกษตรยกตัวอย่างเช่นเปลือกถั่วเหลืองพวกฟางข้าวอย่างเงี้ยเราก็ใช้ระบบแลกเปลี่ยนก็คือผมนำมูลแกะหรือขี้แกะเนี่ยไปแลกกับวัตถุดิบเหล่านั้นแล้ววัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยเป็นอาหารให้แกะได้ดีอีกด้วยมูลแกะเนี่ยมีลักษณะพิเศษอยู่ตรงที่ว่าในมูลเขาจะมีแอมโมเนียกับยูเรียเยอะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไนโตรเจนจะสูงก
0: ็
1: คือเหมาะกับพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงอย่างพืชไร่พวกข้าวพวกข้าวโพดแล้วก็หลายคนที่เอาไปทดลองดูนะครับก็พบว่าสามารถช่วยไล่หอยเชอรี่ในนาข้าวได้คือชาวบ้านเนี่ยเขาไปได้ข้อมูลมาจากทางอินเทอร์เน็ตม
0: ี
1: คนทดลองแล้วเขาก็เอาไปทดลองใส่สรุปว่าได้ผลจริงๆนอกจากหอยเชอรี่แล้วหนูเนี่ยหนูที่ชอบมากัดต้นปาล์มเนี่ยนะครับหนูก็ไม่อยู่ ตอนนี้เนี่ยเรายังขาดข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการยืนยัน

0: แต่คือจากที่ชาวบ้านนำไปใช้เนี่ยก็บอกต่อกัน
1: มูลแกะไล่หอยเชอรี่
0: อ่ะฮะผมในฐานะคนเลี้ยงแกะเองเรายังไม่ได้พิสูจน์แต่เราก็ตามไปดูอยู่ซึ่งเขายืนยันอย่างนั้นนะฮะ
1: ถ้าเกิดมูลแกะไล่หนูไล่หอยเชอรี่ได้นี่ชาวนายิ้มนะ
0: ครับ
1: ลดการใช้ยาสารฆ่าแมลงไปได้เยอะมาก
0: ครับ
1: ข้าวที่กินเราก็ปลอดภัยโอ้ยแกะตัวเดียวทำประโยชน์ไม่รู้กี่สิบอย่างเนี่ยเลี้ยงแกะดีกว่าฮะ
2: พามาดูอะไรสิ่งที่ผมภูมิใจในพื้นที่นะครับอยากให้คุณหมอได้เห็นว่ามันเป็นยังไงบ้างในพื้นที่ของอำเภอดอยหลวงเรา
1: ครับ
2: นอกจากแกะแพะแล้วนะครับ
3: เขาต้องจัดงานอะไรให้คุณหมอแน่ๆเลย
1: จริงเหรอ
3: ด
1: ู
2: โอ้สวัสดีครับ
1: โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: อันนี้พี่น้องชนเผ่าของเราซึ่งจะมีการเลี้ยงปศุสัตว
1: ์ครับ
2: เป็นของตัวเองเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะสุกรหรือว่าหมูก่อนอื่นเราต้องมาทักทายกับพี่น้องชนเผ่าของเราก่อนว่าจะทำยังไงนะครับ
1: ทำไงครับ
2: สวัสดีครับแล้วก็จับมือกับพี่น้องชนเผ่าเหมือนสร้างความคุ้นเคยให้พี่น้องเราว่าเขาจะไว้ใจไว้วางใจเราครับว่าเราเป็นพี่น้องกับเขาวันนี้มาเยี่ยมมาเที่ยวหาเนาะ
1: มาเยี่ยมครับผมอยากทราบนิดนึงครับคือเสื้อเห็นมีทั้งสีขาวสีแดงชมพูสีดำอะไรเงี้ยสีม่วงเงี้ยมีความแตกต่างกันไหมครับ
4: นี่นั่นเป็นสาวอ่ะ
5: เป็นโซดิว
4: เป็นโซดิวผู้หญิง
5: ขาว
1: เอาผู้หญิงใส่สีขาวผู้ชายไม่ใส่สีขาว
4: ใส่อย่างนี
1: ้ผู้ชายใส่สีแดง
4: ผู้ชาย
6: ใส่แม่บ้านใส่แ
1: ม่บ้านอ๋อทำไมบ้านสีดำคุณหมอก
2: ็มาดูแล
1: มาดูแลสุขภาพสัตว์ให้กับพี่น้องที่นี่ใช่ไหมครับ
2: เพราะพี่น้องชนเผ่าพูดง่ายๆคือจะเอาหมูตัวเล็กๆนี่พอจะไปได้อยู
1: ่
2: ว่ามันเป็นอะไรไม่สบายยังไงแต่ถ้าตัวโตๆตัวใหญ่นี่คงให้อุ้มไปที่อำเภอไม่ไหวนะครับเราก็ต้องมาบริการถึงที่ให้กับประชาชนหรือให้พี่น้องของเรา
1: ส่วนมากก็มีปัญหา
4: บางทีหมูมันตัวใหญ่เนาะคลอดไม่ได้อะไรไม่ได้ออกลูกไม่ได้เลยต้อง
1: หาหมอคลอดไม่ออกหมอก็มาช่วยทำคลอดให้ฉีดยาเร่งคลอดอะไรอย่างนี้ให้แล้วที่บ้านเลี้ยงกันเยอะไหมครับหมูเน
4: ี่
1: ย
4: จะมีทุกหลังคาเลย
1: ทุกหลังคาเลยก็จะเลี้ยงอย่างน้อยตัว2ตัว3ตัวอย่างนี
2: ้หมูที่พี่น้องชนเผ่าเราเลี้ยงเนี่ยค่อนข้างจะมีความทนทานต้านทานโร
1: ค
2: กินอาหารเหลือเศษจากที่พี่น้องเขากินแล้วเอามาให้หมูพวกนี้กินก็มีความทนทานต่อโรคแต่ก็มันก็ต้องมีการป้องกันโร
1: ค
2: ก็ทำวัคซีนถ่ายพยาธิมันก็เหมือนกับสัตว์อื่นๆโดยเฉพาะเหมือนแพะเหมือนแกะ
1: ครับแล้วทุกบ้านที่เลี้ยงหมูเนี่ยผมสงสัยว่าเขาจะมีพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับหมูไหมฮะเพราะว่าเห็นทุกบ้านมีหมูหมดเลยฮะ
7: มีประเพณีครับ
1: ประเพณีอะไรบ้างครับ
7: ประเพณีถึงเวลาปีหนึ่งก็เขาจะเลี้ยงหมูคู่หนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งแม่ตัวหนึ่ง
1: ครับ
8: เป็นพระบรุษหรือวิญญาณพ่อที่ตายไปแล้วกลับมากิน
1: กลับมา
8: ให้มากิน
7: ให้มากิน
8: เลี้ยงให้มากิน
7: เลี้ยงให้มากิน
8: เลี้ยงผีเนี่ย
1: อ๋อครับก็คือเหมือนกับว่าในปีนึงเนี่ยก็จะมีพิธีก็คือให้บรรพบุรุษกลับมากินอาหารที่เราทำให้อย่างนี้ใช่ไหมครับเหมือนไหว้แหละพิธีไหว
7: ้
1: เหมือนไหว้เหมือนคนจีนอ่ะไหว้บรรพบุรุษกินก่อนเสร็จแล้วเราก็เอามากินต่อ
8: ถ้
1: าเป็นสิริมงคลกับเราก
2: ็มีประเพณีที่ผมมีความรู้สึกว่าน่าจะเป็นประเพณีที่ดี
1: ครับ
2: สามารถป้องกันโรคได้อีกอย่างหนึ่งก็คือพี่น้องชนเผ่าเราเนี่ยจะไม่เอาหมูจากบ้านอื่นก็คือจากหลังคาอื่นเนี่ยเอาเข้ามาในบ้านของตัวเองถ้ามีการเอาเข้ามานี่อาจจะมีวิธีการเสียค่าปรับอะไรพวกนี
3: ้หลังคาอื่นนี่ก็คืออย่างเช่นว่าอยู่บ้านหลังนี้ก็คือหลังคานี้
2: ใช่ค่ะ
3: อย่างเช่นถ้าบ้านหลังนู้นจะเอาหมูไว้ฝั่งนี้ก็ไม่ได้
1: ไม่ได้เลยครับ
4: ไม่ได้
1: ทำไมครับ
4: ผิดประเพณีหนึ่ง
1: ผิดประเพณีเลย
4: ครับ
1: แล้วเรามีวิธีถ้าเกิดจะต้องเอาเข้ามาสมมติบ้านหลังนี้
8: ถ้าจะเอาเข้ามาต้องเจ้าของบ้านนี่แหละ
4: เจ้าของมันรับมาเอง
8: คนอื่นได้
7: แต่คนอ
8: ื่
7: นเอามาไม่ได้
4: 2 บาท
1: ปรับ2 บาท
4: แล้วก็ปรับพินิจทำพิธี
7: ไปซื้อหมูมาไปซื้อหมูมาอีกมาเลี้ยง
1: อ๋อก็คือทั้งเสียค่าปรับแล้วจะต้องซื้อหมูมาเลี้ยงอีกก็เท่ากับว่ากว่าจะเอาเข้ามาได้ก็
8: ต้องขออนุญาต
1: ขออนุญาตบรรพบุรุษด้วยในการเอาเข้ามาใหม
2: ่เหมือนกับว่าประเพณีเนี่ยเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งในการที่ว่าป้องกันโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรค
1: ครับก็ดีนะฮะ
2: ซึ่งเป็นประเพณีที่น่าเลื่อมใสน่านับถือเหมือนกัน
1: ครับก็มีเขาคิดกันป้องกันนะโดยใช้กุศโลบายที่ทำให้ปลอดภัยกับโรคที่อื่นวันนี้เนี่ยที่ผมไปดูมาไปกับน้องคนดีมาเนี่ยก็เห็นหลากหลายปศุสัตว์หลากหลายตัวหลากหลายชนิดนะฮะทั้งแพะทั้งแกะทั้งหมูนะฮะสิ่งที่ผมเห็นสังเกตได้คือรอยยิ้มเวลาเราเข้าไปหาเขาก็มีความสุขกับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแบบพอเพียงพึ่งพาอาศัยกันพูดง่ายๆนะฮะ
2: มันมีความขัดแย้งกันในชุมชนเขามีความสมัครสมานสามัคคีเนี่ยชุมชนดูแลชุมชนนะครับเราก็

0: ดูแลสัตว
1: ์
0: สัตว์มีความสุข
1: ครับ
0: ผู้เลี้ยงก็มีความสุขครับ
1: วันนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพบกับปศุสัตว์บนดอย
0: ยินดีมากครับ
1: ได้เห็นชีวิตผู้คนได้เห็นชีวิตของพี่น้องชาวเผ่าปากยอนะฮะที่แต่งชุดเผ่ามาเลยนะฮะผมก็ไม่เคยเห็นว่าเป็นยังไงวันนี้ก็ได้เห็นนะฮะโอ้โหต้องขอบคุณพี่น้องชาวปากยอมากนะครับที่ให้โอกาสได้แวะมาเยี่ยมแล้วก็ได้มาเห็นหมูหมูดอยเขาเรียกหมูดอยฮะหมูดอยลูกดกมากฮะ
2: แต่ก็น่าเสียดายมากๆเลยนะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วอะค่ะแต่ไม่ต้องห่วงเลยนะคะติดตามรายการ Animal Speak ได้ในอาทิตย์หน้านะคะรับรองสนุกแน่นอนค่ะ
1: งั้นวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีค่ะ

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําเพิ่นพุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองทวนเบิ่งแหน่ทวนว่าลองทวนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ทวนกับน้ํากันไปนิดนึงมันต้องคิดต่างคือทวนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะ

0: ผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
1: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
2: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
0: ซื้อส้มเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมให้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี
3: ่
0: พอตอนนี้พ่อไปติดหนี้อยู่ไปจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยต้องเอาเงินไถหน้าให้พ่อจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไถมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยดําเนินการประมาณประมาณปี4ปลายปี4เดี๋ยวเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูฮอเต็มต้นฮอแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนี้เงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
2: ในความกล้าแม้ว่าจะทำได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ำเตือนว่าไม่มีความสำเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้อ่านหนังสือพ่อว่าทุพผู้ล่วงเพราะอีหยังทุพผู้ล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่ร่อนคือแคลเซียมบ่ร่อนนี่ทําให้มันกัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่ร่อนน่ะในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเฮาเลยเอาหน่วยนี่หน่วยทุพผู้สิล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่หนังสือเขาบอกครับคือเขาเห็ดสุดเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่พ้นจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเลยว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30เพราะมันเหลืออยู่30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาบ่ได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันเลยเป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบ

เขาต้องปิดถิ่มครับคือจังตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกปิดออกปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

ช่อหนึ่งอยากให้ผลผลิตดีคือเอาไว้3ลูกถึง5ลูกการเฮ็ดแบบนี้คือ1หน่วยใหญ่2แบบสุภูบ่แตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบคันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ร่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันร่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างไหมครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพูอย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพูได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พวกปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลิ้นจี่ลิ้นจี่ผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากพุธเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกระดาษสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ่อ
0: สำหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแล้วมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีขายตรงกับวันบุญพญาศากหรือบุญกอศากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่หันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยหันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การบำรุงรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันไป

ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเองครับการทําสวนเนาะเมื่อเฮาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทํางานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เฮาขึ้นควบสุขให้เฮาพอเฮาดูแลเขาตอนเล็กเขาเฮาเก็บผลผลิตมาขายเฮาก็ได้ทิ้งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงบ่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเฮาแล้วครับ

0: แรงงานในสวนของธงชัยอาศัยคนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทํางานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิฮึเจ็บป่วยหรือใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานของเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาขึ้นมานอนป้าไอ้หมูเฮาขึ้นมานอนพักผ่อนข้าวนึงเฮาขอลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำมักเขาต้องใส่ครับบ่ใส่บ่ได้1ลดรายจ่าย2ลดสารเคมีพอเฮาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าอันเฮาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเฮาอยู่กับผู้บริโภคน้ำมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่แล้ว3สูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดใหม่ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่มันเป็นยอดเขาเข้าว่ายอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการเจริญเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งนึงเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งนึงเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชัยสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่ปักชุมพูนี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดกันมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้หยังได๋บักชุมพูมาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮ็งว่าเอ้ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนต้องหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวลงร้อยปั๊บอันร้อยล่มร้อยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนคือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: ันจะสีงามเลยออกกินมันอย่างนี้
1: เอาข้าวท่านแล้ว
2: ยี่สิบห้าบาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: การปลูกพืชนะพบกาเนาะความแตกต่างนี่หันห้าว่าแตกต่างคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นนี่มันแน่วแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลเหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยางชมพูนี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยางลิ้นจี่นี่เขามาเห็นนี่เขาต้องรู้ว่ามันเป็นหน่วยอีหลีบ่อเขาบ่อแหละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิ้นจี่พันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกาควบมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่ได้เขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึง

6นาฬิกาและออกประกาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัด นะครับเราทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เครื่องใช้สำนักงานทุกชนิดครับไม่ว่าปากกากระดาษสมุดหรือเครื่องเขียนต่างๆเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ให้บริการด้วยครับ

การสร้างความประทับใจให้กับลูกค้านะครับก็คือเราจะบริการด้วยความรวดเร็วครับแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุดครับสำหรับการดูแลพนักงานนะครับแล้วก็มีสวัสดิการครับความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับพนักงานในการออกเดินทางหรือการปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็เรื่องค่าตอบแทนด้านธุรกิจการที่มีคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือ1เป็นจุดแข็งของเราในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้าครับคุณธรรมในที่ทำงานนะครับหลักๆเราจะยึดเกี่ยวกับ CSR ครับบางคนอาจจะคิดว่า CSR เป็นกิจกรรมทำขึ้นมาสั้นๆทำแล้วหมดไปแต่ตามหลักของ CSR คือเราทำธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักกฎหมายคุณธรรมและก็สิ่งแวดล้อมครับผมสมุดทำความดีนะครับอย่างแรกเป็นการปลูกฝังครับอย่างแรกเราทำขึ้นมาเพื่อหาอาสาสมัครในการช่วยงานสังคมต่างๆที่บริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกิจกรรมกับหน่วยงานราชการหรือกับบริษัทเอกชนอื่นๆในด้านการบริจาคสิ่งของหรือการช่วยงานอะไรต่างๆในการทำ CSR เริ่มต้นเราเป็นการที่อาสาสมัครเข้ามาเราก็จะให้รางวัลตอบแทนเป็นสมุดแล้วมีแต้มสะสมแล้วเขาสามารถเอาไปแลกของต่างๆที่บริษัทมีให้แลกได้ครับเมื่อเขาทำไปเรื่อยๆครับก็จะปลูกฝังทำให้เขาติดเป็นนิสัยและเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์การครับหลักการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมก็ไม่ยากครับบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเอกชนมุ่งเน้นแต่ผลกำไรแล้วคุณธรรมจะเกี่ยวกันยังไงเพียงแค่คุณทำตามกฎหมายหรือว่ากฎเกณฑ์ต่างๆให้มันถูกต้องแล้วก็จรรยาบรรณหรือจิตสำนึกในการทำธุรกิจนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดสินค้าบางชนิดที่ราคาขึ้นสูงของเราก็ไม่ได้ขึ้นราคาขนาดนั้นแค่ปรับตามต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นผลกำไรแล้วก็เอาเท่าเดิมมันเป็นโอกาสในการทำธุรกิจก็จริงครับแต่ว่าเรามองกลับมาในจุดที่เราต้องการสินค้าตัวนั้นแล้วเราก็โดนโกงราคาขนาดนั้นมันก็กระทบกับเราเมื่อกระทบกับเราเราก็ไม่อยากให้ความรู้สึกที่เราโดนเนี่ยเกิดกับคนอื่นเหมือนกัน

0: ผมนายเจรศักดิ์กำเดชครับปัจจุบันทำงานที่บริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดครับในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดส่งสินค้าครับครับผมมีความรู้สึกความประทับใจกับรางวัลที่ได้รับเรื่องเกี่ยวกับสมุดความดีนะครับก็คือผมเป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทครับที่มีสมุดความดีเหมือนกันประจำตัวนะครับก็เราก็ได้ทำความดีสะสมความดีไปด้วยนะครับแล้วก็ได้รับแต้มสะสมความดีนะครับก็ของสมุดบันทึกความดีแล้วก็ได้นำแต้มตัวนั้นมาแลกของรางวัลผมเป็นหนึ่งในพนักงานที่ต้องบอกว่าชอบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคุณธรรมจริยธรรมขององค์กรมันไม่ได้ส่งผลที่ตัวของผมเองแค่คนเดียวมันส่งไปถึงครอบครัวทางองค์กรเขามีในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมการทำบุญใส่บาตรหรือการสวดมนต์ไหว้พระในช่วงเช้าผมก็นำเรื่องพวกนี้ครับไปใช้ร่วมกันกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแฟนผมทางลูกเรื่องต่างก็ได้เอาเรื่องของพวกนี้ไปใช้ด้วยครับประมาณนี้ครับ
1: ผมนายนิตินัยสุธาธรรมตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัท IQ Southeast OA อุดรธานีจำกัดในความภาคภูมิใจของทางบริษัทนะครับก็อันดับแรกก็คือในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับซึ่งเราทำเป็นประจำอยู่แล้วนะครับในเรื่องขององค์กรคุณธรรมแล้วก็ในเรื่องของการทำความดีนะครับในการทำความดีนะครับหลักๆเลยนะครับก็เราก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมคืนในเรื่องของกิจกรรม CSR หลักๆเลยนะครับเราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตซึ่งจะมีเป็นประจำทุกๆปีนะครับปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับในการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยพนักงานนะครับเข้าร่วมในส่วนของการทำกิจกรรมบริจาคโลหิตรวมถึงภาคประชาชนทั่วไปด้วย
2: ก็ขอเชิญชวนองค์กรอื่นๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนนะครับเข้ามาเดินรอยตามเส้นทางคุณธรรมการทำกิจกรรมคุณธรรมต่างๆไม่จำเป็นต้องใช้ทุนหรือใช้เงินมากมายเสมอไปครับเราสามารถทำได้เลยครับผม

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเจ้อไรแดกแจ็คไรเดอร์อีกครั้งในรายการ Herbs Theory สมุนไพรเข้าเส้นครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเข้าไปสู่โลกของสมุนไพรที่คุณอาจคาดไม่ถึงหรือใครหลายคนอาจจะมองว่าสมุนไพรนี่เป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่แท้ที่จริงแล้วครับสมุนไพรเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่าที่คุณคิดแน่ๆครับโรคมาลาเรียหรือไข้มาลาเรียหรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าไข้ปลาไข้จับสันไข้ป้างหรือไข้ร้อนเย็นโดยเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าโรคนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นโดยการที่มียุงก้นปล่องเป็นพาหะซึ่งจากงานวิจัยก็พบว่ามาลาเรียเนี่ยจะเป็นโรคชนิดหนึ่งครับที่มีสาเหตุจากการที่ผู้ป่วยใช้ชีวิตใกล้กับบริเวณที่มีน้ำนิ่งซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของยุงก้นปล่องเป็นอย่างดีครับโดยมีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางในเขตร้อนและเขตอุ่นทั่วโลกเพราะฉะนั้นครับวันนี้ผมแจ็คไรเดอร์ก็เลยจะขอพาคุณผู้ชมไปพบกับศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีวิชาครุฑสูตรครับท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาสุขวิทยาเขตร้อนหัวหน้าหน่วยวิจัยมาลาเรียคลินิกคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลครับเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคมาลาเรียครับบางคนเรียกแค่โรคมาลาเรียบางคนเรียกโรคไข้มาลาเรียจริงๆแล้วมันมีความถูกต้องยังไงในการเรียกฮะ
1: คือจริงๆเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยอยากให้เราเรียกว่าโรคไข้มาลาเรียเพราะว่าม
0: ันเป็นไข้เหรอครับผม
1: ส่วนใหญ่มักจะมีไข้แต่บางส่วนก็จะไม่มีไข้นะฮะอย่างบางคนนี่อาจจะไม่มีอาการอะไรเลยเดินไปเดินมาได้อะไรประมาณเนี้ยไม่มีอะไรเลยเจาะเลือดปุ๊บเจอมาลาเรียปั๊บอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็ไม่เจอไข้เลย
1: ใช่
0: แต่ส่วนใหญ่
1: มักจะมีไข้โดยเฉพาะในคนไทยนะฮะเนื่องจากว่าในกลุ่มที่ไม่มีไข้เนี่ยมักจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันคือเป็นซ้ำเป็นซากอยู่ก่อนนะฮะพวกนี้ก็จะพบในคนในแถบแอฟริกาแต่ถ้าเป็นคนไทยแล้วเนี่ยโดยเฉพาะจะไปเที่ยวใช่ไหมคะอย่างพวกเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนพอติดเชื้อปุ๊บอ่ะ 100% ไข้ต้องมี
0: ไข้จะมาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วยุงเขาไปเอามาจากไหนเขามาถึงเอามาแพร่เราได้ครับมันที่มาที่ไปของม
1: ัน อย่างนี้นะคะมาลาเรียเองไม่ได้มีแต่ในมนุษย์ในสัตว์ก็มีถ้าเรื่องคนเนี่ยมันมาได้อย่างไรก่อนที่มันจะไปที่ยุงมันต้องอยู่ที่คนก่อนคนเนี่ยก็คือมีการติดเชื้อนะคะระหว่างที่มีการติดเชื้อปกติไม่มีเชื้อเลยถ้ามากัดคนที่มีโรคเขาก็จะเอาเชื้อโรคอ่ะเข้าไปเจริญเติบโตในตัวยุงแล้วยุงตัวนี้ก็จะไปกัดคนอีกคนนึงแล้วก็ปล่อยเชื้อไปทำให้เป็นโรคอีกครั้งนึงเขาถึงเรียกว่าโรคติดต่อนำโดยแมลง
0: พอเข้าใจวิธีการของเขากระบวนการของเขาแต่ว่าถ้าถามว่าทำไมต้องบอกว่าเตือนว่าถ้าเข้าป่าถ้าในเมืองอย่างเงี้ยมีไหมหรือว่า
1: คืออย่างนี้นะฮะยุงที่นำไข้มาลาเรียกับยุงที่นำไข้เลือดออกเนี่ยเป็นยุงคนละชนิดกัน
0: เอ้า
1: ไม่เหมือนกัน
0: มียุงคนละชนิดด้วยเหรอครับ
1: อ่ะค่ะยุงไข้มาลาเรียเนี่ยเขาเรียกยุงก้นปล่องนะแต่ว่ายุงไข้เลือดออก
0: ยุงลาย
1: อ่ะถูกค่ะอันนี้สอบผ่านนะคะ
0: เพราะฉะนั้นเขาจะมาไม่เหมือนกันเพราะว่าพาหาคนละตัวกัน
1: ใช่แล้วก็พฤติกรรมของยุงก็ไม่เหมือนกัน
0: ไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: เอ้ยจ้าเออยุงลายยุงก้นปล่องไม่เหมือนกันยังไงฮะ
1: พฤติกรรมของยุงทั้งสองชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันยุงก้นปล่องเนี่ยนะฮะชอบอะไรที่สะอาดนะฮะน้ำสะอาดน้ำไหลเอื่อยๆแต่ไม่ใช่น้ำไหลแรงแบบน้ำท่วมนะคะเพราะถ้าน้ำอย่างเงี้ยมันก็จะพัดเอาลูกน้ำไปหมดไม่เหลืออะไรสักอย่างเดียว อย่างที่พวกเรารู้กันว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยรณรงค์ให้เราคอยดูเรื่องจัดการ
0: อันยุงลายใช่ไหม
1: อันนั้นยุงลายต้องจัดการบริหารจัดการเรื่องพวกนี
0: ้ยุงก้นป่องชอบความสะอาดยุงลายชอบน้ำคำหน่อย
1: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็สะอาดน้อยกว่าไหม
0: สะอาดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นสภาวะแวดล้อมก็เกี่ยวเนื่องว่ามีโอกาสเสี่ยงไหมแม่ได้ยินอย่างนี้แล้วแจ็คไรเดอร์ก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือเสียใจนะครับคุณหมอเพราะที่คุณหมอบอกว่ายุงก้นปล่องเนี่ยเขาต้องอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำสะอาดแต่ว่าแหล่งน้ำในเมืองของเรานี่มันเน่าเสียไปซะหมดครับก็เลยทำให้คนในเมืองเนี่ยไม่ต้องเสี่ยงกับโรคมาลาเรียอุ้ยฟังดูแล้วเหมือนจะดีนะครับแต่ผมว่าขอเปลี่ยนเป็นมีแหล่งน้ำสะอาดแล้วใช้วิธีอื่นควบคุมปริมาณยุงก้นปล่องจะดีกว่านะครับเพราะถึงยังไงแหล่งน้ำที่เน่าเสียเนี่ยก็ยังเป็นที่อยู่ของพวกยุงชนิดอื่นอยู่ดีแหละครับแต่วันนี้เนี่ยมาลาเรียที่สำคัญเองเนี่ยนะฮะมันอันตรายขนาดไหน
1: ถ้ารู้ตัวว่าเป็นแต่เนิ่นๆก็ไม่เหมือนกับไม่แตกต่างอะไรกับไข้หวัดคือกินยาแล้วก็หายข้อต่างกันก็คือไข้หวัดไม่กินยาถ้าเกิดจากไวรัสเดี๋ยวก็หายเองได้แต่ถ้าเป็นมาลาเรียแล้วไม่ได้กินยาก็คงจะเสียชีวิต
0: เหรอฮะ
1: ค่ะ
0: มันจะใช้เวลายาวนานแค่ไหนครับหลังจากที่รู้ว่าเป็นจนถึงเสียชีวิตหรือว่าแค่เป็นไข้แต่ว่าไม่ได้ใส่ใจจนเสียชีวิต
1: ทั่วๆไปนะคะที่ในคนไข้คนในกรุงเทพคนที่ไม่เคยเป็นมาลาเรียมาก่อนเนี่ยถ้า3วันเนี่ยปกติไข้มันอยู่ประมาณ3วันพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแต่ถ้านานกว่านั้นเนี่ยเริ่มมีปัญหาละถ้าไม่ได้ยาเริ่มมีอาการรุนแรงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะเสียชีวิตหรือไม่เสียชีวิตนั้นขึ้นอยู่หลายปัจจัยด้วยกันทั้งตัวคนไข้เองนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าคนไข้มาลาเรียที่มีภาวะเสี่ยงสูงนี่คือผู้หญิงตั้งครรภ์แล้วก็เด็กเล็กพวกนี้ก็จะเสียชีวิตง่ายกับคนไข้ที่มีโรคประจำตัวทั้งหลายเช่นเบาหวานความดันอะไรพวกนี้พวกนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงที่เสียชีวิตสูงส่วนหนึ่งก็คือปัญหาที่พบบ่อยสำหรับการดูแลรักษาพยาบาลคือตัวคนไข้เองก็ไม่คิดว่าตัวเองเป็นมาลาเรีย
0: คิดว่าเป็นไข้ธรรมดาก็เลยกินยาพาราเซตามอลอยู่บ้าน
1: รักษาตัวแบบไข้เลือดออกหรือว่าไข้หวัดจนกระทั่งมันไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะมาพบแพทย
0: ์สำหรับใครที่ชอบเดินทางไปเที่ยวในป่าในเขาหรือว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดครับแล้วคุณพบว่าตัวเองเนี่ยมีไข้สูงกลับมาหรือมีอาการหนาวสั่นต้องรีบมาพบคุณหมอเลยนะครับเพื่อคุณหมอเขาตรวจวินิจฉัยเพราะอาการของโรคมาลาเรียนั้นมีความคล้ายคลึงกับไข้ชนิดอื่นๆห้ามปล่อยทิ้งไว้เป็นอันขาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะอาจจะทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนได้

0: าการต่างกันไหมครับระหว่างไข้มาลาเรียกับไข้เลือดออก
1: ตอนต้นเนี่ยแยกกันไม่ออกเลยค่ะไข้หวัดไข้มาลาเรียเลือดออกแม้กระทั่งซิก้าแยกกันไม่ออกเหมือนกัน
0: แต่ผ่าน3วัน
1: ผ่านมา3วันพอตับวายไตวายอ้าวใช่ไหมเนี่ยตัวเหลืองตาเหลือง
2: แสดงว่าอาการเขาก็เหมือนกับไข้เลือดออกเลยสิครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องไตเรื่องตับเหมือนก
1: ันอย่างนี้ค่ะไข้มาลาเรียเนี่ยมันไม่มีเวลาไข้ลงส่วนใหญ่คือทุกอย่างเนี่ยจะมีไข้มาไปเรื่อยๆไปตลอด
2: สูงตลอด
1: แต่ว่าถ้าเป
2: ็
1: นใช่ถ้าเป็นไข้เลือดออกเนี่ยนะฮะในบริบทที่เป็นแบบแผนของมันเนี่ยช่วงที่คนไข้ช็อกหรือว่าความดันโลหิตต่ำเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่คนไข้ไม่มีไข้แต่มาลาเรียนี่มีไข้ตลอดถ้าพูดถึงไข้เลือดออกในปัจจุบันก็อีกนะคะมันมีข้อยกเว้นอยู่เสมอคือคนไข้ผู้ใหญ่เนี่ยมักจะไม่เป็นแบบแพทเทิร์นหรือเป็นแบบแผนที่เป็นปกติของไข้เลือดออกบางคนเนี่ยขนาดมีไข้สูงก็ช็อกได
0: ้
1: ฉะนั้นเนี่ยวินิจฉัยมาลาเรียเนี่ยง่ายมากเลยแค่ใช้กล้องจุลทรรศน์ดูนะฮะ
0: เพราะว่ามันร่างมันพัฒนามาแล้ว
1: ไม่มันมองเห็นด้วยตานะ
0: มองเห็นเลยเหรอ
1: ค่ะมองเห็นด้วยตาโดยใช้กล้องจุลทรรศน์แต่ขณะที่เป็นไข้

0: ออกนั้นเป็นไวรัสขนาดของมันมีขนาดเล็กมากซึ่งกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาไม่สามารถมองเห็นได
1: ้
0: เพราะการวินิจฉัยเนี่ยถ้าดูเป็นเนี่ยมันง่ายมากเลย
2: ถ้ามันไม่ต่างกันในช่วงแรกเพราะเป็นไข้เหมือนกันจะมีวิธีสังเกตแยกแยะด้วยตัวเองก่อนยังไง
0: สำหรับหมออาจจะไม่ยากเนาะถ้าสมมุติว่าเข้าไปในพื้นที่ที่มีการแพร่ของมาลาเรียนะฮะแล้วกลับออกมาภายใน2สัปดาห์ถึง2เดือนถ้ามีไข้ขึ้นให้คิดถึงมาลาเรียไว้ก่อน
2: อ๋อแล้วถ้าหนูไม่รู้ว่าแถวนี้เพื่อนมีไข้มาลาเรียทำยังไงฮะ
0: หนูไม่รู้ก็มาที่นี่ก็ได้ค่ะเขตร้อนเนี่ยค่ะเปิด24ชั่วโมงขอเจาะเลือดได้เลยนะคะแต่ก็อีกนั่นนะคะเจาะเลือดหนแรกไม่เจอเชื้อไม่ได้การันตี 100%
2: ว่าไม่มี
0: ถูกค่ะจะต้องมาหาเราอย่างน้อยวันละครั้ง3วันติดกัน
2: ในขณะที่เป็นไข้อยู่
0: ไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าพอมันไข้มันจะขึ้นลงๆนะคะแต่ว่าไข้คนไข้เราส่วนใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้แตะจนกระทั่งเป็นปกติมันจะมีไข้ต่ำกับไข้สูงอ่ะพูดง่ายๆก็ไม่จำเป็นต้องไข้สูงนะฮะ
2: ก็อย่างที่คุณหมอว่าไว้นั่นแหละครับถ้าใครที่สับสนหรือว่าไม่แน่ใจว่าจะเป็นไข้มาลาเรียจริงๆหรือเปล่าถ้าต้องการความมั่นใจนะครับแจ็คไรเดอร์แนะนำไปเลยว่าควรจะไปรับการตรวจเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียเพื่อความสบายใจและหากใครที่พบว่าตัวเองติดเชื้อเนี่ยก็จะได้สามารถเข้ารักษาได้ทันเวลายังไงล่ะครับ
3: สุดท้ายครับวันนี้เองถ้าเกิดว่าพบว่าตัวเองเป็นไข้มาลาเรียมารักษามันรักษาหายใช่ไหม
0: รักษาหายค่ะ
3: รักษาหายถ้ารักษาทัน
0: เราเอาว่าไม่ท่าดีกว่าไหมต้องรักษาทัน
2: ต้องรักษาให้ทัน
0: ถูกเพราะโรคนี้ไม่ควรตาย
2: แต่ถ้ารักษาได้แล้วหายแน่นอน
0: หายค่ะ
2: ถามเหมือนกับที่เป็นโรคไข้เลือดออกเวลาคนเราเป็นหนักๆไม่ตายฮะแต่ว่ามันจะมีผลกระทบบางอย่างต่ออวัยวะภายใน
0: ค่ะ
2: ไข้มาเรียกระทบไหม
0: ถ้าหายก็คือหายค่ะทุกอย่างกลับเป็นปกติ
2: ไม่มีปัญหาต่อตับต่อไต
0: มีระหว่างที่มีการติดเชื้อรุนแรงตอนนั้นเนี่ยทุกอย่างอวัยวะทุกอย่างเนี่ยเสียการทำงานแทบทั้งหมดนะฮะแต่แม้กระทั่งสมองเองก็คือคนไข้เนี่ยโคม่าคือไม่ได้สติไปเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันเสียไปหมดแต่ว่าถ้าเรารักษาเขาหายปุ๊บเนี่ยทุกอย่างกลับมาเป็นคนปกติเหมือนเดิมทุกอย่างถึงได้บอกว่าโรคนี้เป็นโรคที่น่ารักษามากนะฮะแต่ว่าอันนึงที่เป็นปัญหาใหญ่ของเราอีกอันนึงนะคะในเรื่องการรักษาก็คือบางทีไปกินยาคือเป็นไข้แล้วบางทีก็ไปกินยาปฏิชีวนะนะฮะยาหลายชนิดของยาปฏิชีวนะเนี่ยมีฤทธิ์ในการกดการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียได้แต่ไม่สามารถฆ่ามันได้ทั้งหมดผลที่ตามมาก็คือเวลาเนี่ยโอกาสตรวจเจอเชื้อมาลาเรียเนี่ยน้อยทำให้การรักษาการให้ยาเนี่ยมันก
2: ็ไปไม่ถูก
0: ช้าไปเรื่อยๆกว่าจะมาเจอมันก็แย
2: ่โอ้โหแหมเสียงหลงเลยละครับคุณหมอครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับคุณหมอครับแล้วก็อยากจะฝากไว้จริงๆเลยนะครับว่าสำหรับใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือจะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงคุณไม่ควรนิ่งนอนใจหรือคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กๆกับไข้หวัดธรรมดาทานยาอยู่บ้านแล้วก็หายนะครับคุณเปลี่ยนความคิดใหม่เลยนะครับเพราะเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่สำคัญเราควรจะหันมาใส่ใจกันให้มากขึ้นครับและสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยเพื่อป้องกันโรคมาเรียวันนี้แจ็คไรเดอร์มีมาแนะนำด้วยครับ
4: หมากสงหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าหมากมีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียเขตร้อนจัดเป็นไม้ยืนต้นจำพวกปาล์มผลมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมรีคล้ายรูปไข่ผิวผลเรียบมีกลีบเลี้ยงติดเป็นขั้วผลซึ่งในผลหมาก100กรัมนั้นจะประกอบไปด้วยน้ำ 21-30 กรัมคาร์โบไฮเดรต 35-40 กรัมไขมัน 5-10 กรัมใยอาหาร 11-15 กรัมโพลีฟีนอล 11-18 กรัมและมีสารประกอบอัลคาลอย 0.1-0.2% อีกด้วยล่ะครับ

0: หใครจะเชื่อว่าน้องหมากที่ปกติเราเคยเห็นนะคุณย่าคุณยายอ่ะเขาพกเอาไว้เคี้ยว
1: อันนั้นเขาเรียกหมากภูค่ะ
0: อ่ะ
1: หมากภู
0: นี่ไงแล้วนี่ไม่ใช่หมาก

0: ู่อ่ะ
1: อันนี้หมากอ่อนค่ะ
2: หมากอ่อนอันนี้สำหรับทานสดค่ะ
0: แล้วหมากภู
2: หมากภูเอาไว้ไหว้เจ้าค่ะ
0: อันนี้ไม่เอาเคี้ยวไปเคี้ยวด้วยไม่ได้
2: เคี้ยวด้วยได้ถ้าจะเป็นถ้าเป็นสีเขียวเนี้ยมันจะอ่อนแต่ถ้าเกิดว่าพอมันแก่แล้วผลมันจะสุกแล้วก็จะเป็นสีส้มออกสีแสดนิดนึง
0: ซึ่งมันคือหมากเดียวกัน
2: หมากเดียวกันแค่ผลอ่อนกับผลแก่แค่นั้นเอง
0: จริงๆก็คือหมากที่เราพูดถึงนี่แหละเราเคยเห็นแต่เข้ามาเคี้ยว
2: ใช่
0: นะฮะแต่นั่นคือผลแก่ผลสุก
2: ใช่ค่ะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยนะฮะหมากที่อ่อนเนี่ยสามารถนำมาทำเป็นอาหารได้
2: ใช่ค่ะ
0: วันนี้เอามาทำเป็นเมนูอะไรดีครับ
2: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตค่ะ
0: แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร
2: ์
0: ต
2: ใช่แล้ว
3: ส่วนผสมของการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตอบไก่หมากอ่อนผงกะหรี่เกลือน้ำมันมะกอกหอมใหญ่กระเทียมพริกปาปริก้ามะเขือเทศกระป๋องน้ำซุปโยเกิร์ตน้ำตาลทรายพริกไทยผักชีเนยแผ่นแป้งโรตี
2: เรามาเริ่มจากการหั่นไก่ก่อนนะคะ
0: หั่นไก่ก่อนเน
2: ่ไก่มันจะมีเส้นของมันอยู่เราจะไม่หั่นขวางมันเพราะว่าเวลาสุกแล้วมันจะเหนียวเหมือนกันเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวมันจะมีเส้นทางของมันอยู
0: ่
2: เส้นทางเป็นเส้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปนะคะอันนี้เราใส่ตัวผงกะหรี่ลงไปแล้วใส่เกลือพริกไทยแล้วก็พริกปาปริก้าเล็กน้อยนะคะจริงๆเราจะเพิ่มจากในสูตรก็คือเราจะใส่ใบหมักด้วยเพื่อให้ไก่มันมีความนุ่มขึ้น
0: ครับผม
2: ส่วนสำหรับตัวนี้เราพักไว้ก่อนนะคะ
0: พักไว้ก่อน
2: 15นาทีค่ะ
0: อ้าวงั้นตามระเบียบพัก
2: ต่อมาเรามาเตรียมส่วนผสมของแกงค่ะก็จะเป็นหอมใหญ
0: ่ครับ
2: หอมใหญ่ในที่นี้เรานำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็จะนำมาซอยพอหอมใหญ่กับกระเทียมเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มตัวที่เป็นหมากหมากอ่อนค่ะเราใช้แค่เม็ดข้างในมันนะคะแล้วเราก็แช่น้ำเอาไว้นะคะเอาไว้ใส่พอสุกแล้วอันนี้มันจะมีรสชาติที่แบบว่ามีความมันเล็กน้อยแต่ว่าออกจะฝาดฝาดนิดนึงออกขมหน่อยๆแต่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาเนาะอันนี้คือแช่น้ำเพื่อกันมันดำนะคะเวลาโดนลมแล้วมันจะดำค่ะตอนนี้เราก็เตรียมส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะผัดกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ขั้นตอนต่อไปหลังจากเตรียมส่วนผสมเสร็จนะแกงกะหรี่หมากโยเกิร์ตไม่ใช่แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ต
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะฮะก็มาสู่วิธีการต่อมาก็คือเริ่มผัดส่วนผสมก่อน
2: ใช่ค่ะ
0: นะฮะเริ่มจาก
2: การนำกระทะนะคะมาตั้งไฟแล้วก็เปิดไฟกลางค่ะเปิดไฟกลางก่อนขั้นตอนแรกก็คือการใส่น้ำมันลงไปก่อน
0: ใส่น้ำมันมากรอกลงไปก่อน
2: ใช่ค่ะเราจะเริ่มผัดจากตัวเครื่องเทศที่เป็นสมุนไพรก่อนตัวกระเทียมจะให้ความหอมของแกงตัวนี้นะคะพอมีกลิ่นออกมาแล้วกลิ่นจากกระเทียมออกมาแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะตัวหอมกับกระเทียมของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วใส่กิ๊กแล้วเราก็จะใส่ตัวเนื้อไก่ที่เราหมักทิ้งเอาไว้นะคะ

0: ่อจากนี้นะคะเราต้องเคี่ยวให้แกงของเรางวดแล้วก็ข้นขึ้นค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะเคี่ยวมันทิ้งเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยปรุงรสทีหลังเพราะว่าถ้าเราปรุงรสปุ๊บสมมุติว่าเราใส่น้ำตาลทรายลงไปน้ำตาลทรายมันจะไปรัดตัวไก่ทำให้ไก่ไม่สุกได้
1: ไปรัดตัวไก่
0: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลทรายมันมีความหวานแล้วก็ความเหนียวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวหมากอ่อนนะคะหมากอ่อนที่เราควักออกมานะคะก็จะมีชิ้นใหญ่อยู่พอสมควรรสชาติของมันจะมีความความขมแล้วก็ฝาดอยู่เล็กน้อย
1: มันจะขมตามสไตล์หมาก
0: ใช่ค่ะแล้วก็เราแก้ด้วยวิธีการหั่นให้เล็กลงหน่อยแล้วนำไปเคี่ยวค่ะนี่ค่ะชิ้นประมาณน
1: ี้วิธีการมันเหมือนมะระอะนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้ายิ่งมะระยิ่งตุ๋นนานยิ่งอะไรเงี้ยความขมมันก็จะหายไปเรื่อย
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อ
0: ที่จะให้ตัวหมากเนี้ยค่ะดูดแกงลงไปดูดเครื่องแกงลงไปมันก็จะได้ขมน้อยแล้วก็ทิ้งเอาไว้เคี่ยวไฟอ่อนๆนะคะมันถึงจะสุกแบบค่อยๆสุกแบบสโลว์คุกอะค่ะ
1: อ๋อสโลว์คุกรอจนกว่าน้ำเขาจะงวดรอจนกว่าตัวหมากของเราเนี่ย
0: จะนิ่ม
1: มันจะนิ่มแล้วก็ลดความขมลงไป
0: อันนี้ผ่านไปประมาณ20นาที
1: ดูเหมือนความแบบมีความเป็นแกงอินเดียอยู่พอสมควรแล้วตอนนี้นะฮะเพราะว่าพวกแกงอินเดียเขาจะเห็นแบบเนื้อข้นๆน้ำข้นๆแบบนี้แหละอันนี้ถือว่าเสร็จไหมฮะ
0: ยังไม่เสร็จครับเรายังไม่ได้ปรุงรส
1: ปรุงรสใช่เลย
0: ปร
1: ุ
0: งรสเราก็จะใส่ตัวน้ำตาลทรายเกลือเล็กน้อยนะคะพริกไทยสักหน่อยนึงอันนี้เป็นโยเกิร์ตนะคะเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาติ
1: ครับผม

0: ทิ้งมันไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะให้ตัวโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันพอโยเกิร์ตกับตัวแกงเข้ากันแล้วนะคะเราจะไม่ปล่อยให้มันงวดมากเอาแค่ข้นๆสักเล็กน้อยก็พอเพราะเวลาปิดไฟแล้วมันเย็นมันจะข้นขึ้นมาอีกพอเราปรุงรสชาติที่เราต้องการได้แล้วนะคะเราก็จะพักมันไว้ก่อนต่อมาเราจะมาทำตัวที่เป็นเครื่องเคียงของตัวแกงตัวนี้นั่นก็คือโรตีค่ะ
1: วันนี้จะเสิร์ฟพร้อมโรตี
0: ใช่ค่ะวันนี้เสิร์ฟพร้อมโรตี
1: จัดไปครับผม
0: ค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะนะคะแล้วก็เปิดไฟค่ะวันนี้นะคะเราใช้แป้งตัวโรตีสำเร็จรูปที่เป็นขายเป็นโฟเซนเป็นฟีดตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปวันนี้เราใช้ตัวเนยนะคะเป็นเนยจืดค่ะ

0: เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้แกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตฟังตอนแรกงงครับว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่รวมกันได้ยังไงแต่พอทำเสร็จออกมาครับกลายเป็นว่ารสชาติกลมกล่อมนะฮะแล้วก็กลิ่นหอมละมุนมากๆเลยทีเดียวส่วนใครดูไม่ทันไม่เป็นไรครับเรากลับไปทบทวนวิธีการทำอีกสักครั้งหนึ่งครับ
1: ขั้นตอนในการทำแกงกะหรี่หมากไก่โยเกิร์ตขั้นแรกให้หั่นไก่เป็นชิ้นพอดีคำใส่ผงกะหรี่เกลือพริกไทยพริกปาปริก้าและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันพักไว้ประมาณ15นาทีตั้งไฟปานกลางใส่น้ำมันมะกอกลงไปเล็กน้อยใส่กระเทียมและหอมใหญ่สับละเอียดลงไปผัดให้สุกจนมีกลิ่นหอมใส่เนื้อไก่ที่หมักเอาไว้ลงไปตามด้วยผงกะหรี่พริกปาปริก้าน้ำซุปมะเขือเทศปั่นและผลหมากหั่นชิ้นเล็กเคี่ยวจนกว่าตัวแกงจะงวดปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือพริกไทยและโยเกิร์ตคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยในส่วนของแกงกะหรี่แล้วล่ะครับในส่วนของแผ่นแป้งโรตีนั้นก็นำไปทอดด้วยเนยโดยใช้ไฟอ่อนๆทอดให้เป็นสีเหลืองทองก็พร้อมเสิร์ฟคู่กับแกงกะหรี่ของเราแล้วล่ะครับ
0: ไม่น่าเชื่อนะครับสมุนไพรใกล้ตัวอย่างหมากที่เราเคยห้ามเพราะมันอยู่ในสำรับของคุณยาย หยิบไปเดี๋ยวโดนตีนะจะกลายมาเป็นอาหารเมนูรสเลิศแบบนี้ได้เห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมครับสมุนไพรอยู่ใกล้ตัวเราจริงๆครับจะดีกว่านั้นถ้าคุณรู้จักหยิบจับมาทำเป็นอาหารและรู้สรรพคุณทางยาของเขาด้วยส่วนใครไม่รู้ง่ายๆครับติดตามเฮิร์บสทีเรียสมุนไพรเข้าเส้นเป็นประจำได้ที่ช่องทรูปลูกปัญญานั่นเองนะครับผมวันนี้ครับหมดเวลาของเรา2คนเจอใหม่ในครั้งหน้าครับผมแจ็คไรเดอร์แล้วก็เชฟวีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่24มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23มิถุนายน2569เวลา 6:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตณที่นั่นภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและภริยากงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้เวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีไปประทับเครื่องบินของสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS202 เสด็จพระราชดำเนินไปกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเอกอัครราชกรุงเบอร์ลินกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงก์เฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเวลา 10:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนากรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียนายแม็กซิมิเลียนเฮนนิกอธิบดีกรมพิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปโรงแรมพาร์คไฮแอทเวียนนากรุงเวียนนาเป็นเมืองหลวงและเมืองขนาดใหญ่อันดับหนึ่งของสาธารณรัฐออสเตรียมีสถานะเป็นทั้งเมืองและ1ใน9รัฐของออสเตรียตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีประชากรประมาณ2ล้านคนคิดเป็นสัดส่วนประมาณ1ใน4ของประชากรทั้งหมดของประเทศกรุงเวียนนาเป็นที่รู้จักทั่วโลกในฐานะเมืองแห่งดนตรีคลาสสิกศิลปะและสถาปัตยกรรมชั้นเลิศรวมทั้งเป็นหนึ่งในตัวอย่างเมืองอัจฉริยะที่ได้รับการจัดลำดับว่าประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นที่ตั้งของสำนักงานสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศอื่นๆหลายแห่งเช่นสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศสำนักงานใหญ่กลุ่มประเทศ

้ส่งออกน้ำมันของโลกและองค์การเพื่อความมั่นคงและความร่วมมือในยุโรปโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย

วลา 9:50 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังศูนย์การประชุม Impact Forum เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่34ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่24-26 มิถุนายน 2569เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนางานวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขทั้งยังเป็นการประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเยี่ยมรวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นในการส่งเสริมการพัฒนาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศให้มีความยั่งยืนในการนี้ได้พระราชทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่รางวัล DMSC Awards ผู้ได้รางวัลผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชนดีเด่นระดับชาติและผู้มีประการรักคุณในการจัดการประชุมโดยครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด From Lab to Life Science for Healthy Longevity จากห้องแลบสู่ชีวิตจริงวิทยาศาสตร์เพื่อการมีสุขภาพยืนยาวมีร่วมประชุม 2,000 คนมีการบรรยายวิชาการจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศการอภิปรายกลุ่มและการนำเสนอผลงาน R2R หรือ Routine to Researchการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยรวมกว่า450เรื่องในงานมีเทศกาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีจะแสดงพระกรณียกิจสำคัญด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยมีพระอัจฉริยภาพและทรงพระปิชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศและทรงได้รับการถวายพระสมัญญาว่าเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขนิทรรศการการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นนิทรรศการของผู้ได้รับพระราชทานรางวัลต่างๆและนิทรรศการผลงานนวัตกรรมจากเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระอนุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26 มิถุนายน 2569วันนี้เวลา 14:10 น.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระโอโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประทานพระบรมโอกาสให้คณะสงฆ์ธรรมยุทธเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26 มิถุนายน 2569และประทานพระบรมโอกาสให้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26 มิถุนายน 2569จากนั้นคณะสงฆ์ธรรมยุทธได้เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสบรรคล้ายบรรประสูติ26 มิถุนายน 2569สลับโหรบูชาเทพยดานพเคราะห์นวกหายุสมธรรมแปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์9หรือทำเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์เป็นบทเฉพาะที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสาปุตสะเทโวสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงนิพนธ์ขึ้นโดยเนื้อหาและข้อธรรมส่วนใหญ่มุ่งเน้นคุณธรรมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ควรประพฤติให้เกิดมีในตนและชักนำให้บุคคลเข้าสู่เขตบุญพุทธศาสนาหากผู้ใดได้ศึกษาความหมายอย่างถ่องแท้ย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญอย่างแท้จริงพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปในเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างอันหนึ่งเวลา 11:00 น.ท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์ในเวลา 17:00 น.พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้เวลา 9:00 น.ณอาคารสิริภักดีธรรมวัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครนายพลกรสุบรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระนักเทศทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและวัดประยุรวงศาวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่24มิถุนายนถึง9กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรซึ่งเป็นศาสนทายาทได้เรียนรู้วิถีแห่งการเทศนาได้อย่างถูกต้องและเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนโดยมีพระสงฆ์จากทั่วประเทศที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน74รูปโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

เดชมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้นและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทุนสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนอันจะช่วยจันลงและเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไปสำหรับวัดพระยุวงศาวาสเป็นสำนักเทศนาที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะการเทศนาลีลาสาริกาป้อนเหยื่อที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเป็นที่ชื่นชมนิยมยกย่องของประชาชนตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดสระแก้ววันนี้ช่วงเช้านะห้องศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวัชระหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสียัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงปัจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน 56,195 ไร่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยและอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราโดยพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบมีกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานแบ่งเป็นกลุ่มบริหาร8กลุ่มและกลุ่มพื้นฐาน70กลุ่มมีสมาชิกรวม961รายมีพื้นที่ความรับผิดชอบในเขตชลประทานทั้งหมด 24,982 ไร่เกษตรกรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักโดยเฉพาะนาข้าวไม้ผลและพืชเศรษฐกิจอื่นๆเช่นยางพาราปาล์มน้ำมันและไม้ยูคาองคมนตรีและคณะยังได้รับฟังรายงานการขับเคลื่อนโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมการผันน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและความเหมาะสมจัดหาน้ำต้นทุนเพื่อจัดหาน้ำเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและภาคตะวันออกรวมทั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกทั้งเพื่อช่วยบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยซึ่งกรมชลประทานได้จัดทำรายงานและกำหนดมาตรการแก้ไขทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนน้อยที่สุดในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงตำใหม่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งดำเนินการก่อสร้างตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเมื่อวันที่2มกราคม2557มีพระราชกระแสให้กรมชลประทานดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงให้แล้วเสร็จตามแผนงานก่อสร้างของกรมชลประทานในปีงบประมาณ2558เพื่อให้สามารถส่งน้ำในพื้นที่การเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัดสระแก้วได้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงประกอบด้วยการก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่นเดี๋ยวเริ่มดำเนินการเก็บกักน้ำในช่วงท้ายฤดูฝนปี2558ทำให้อำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วและอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจีนบุรีรอดพ้นจากอุทกภัยพายุหวามกอได้สำเร็จสามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจำนวน 26,365 ไร่ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกและส่งน้ำไปยังบ่อน้ำของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีน้ำใช้เพียงพอในกิจกรรมต่างๆรวมถึงประชาชนสามารถใช้น้ำเพื่อทำน้ำประปาหมู่บ้านได้อีกด้วย

จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการพัฒนาแหล่งน้ำวัดเขาลานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่30กันยายน2551เพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำของราษฎรหมู่3บ้านไร่3สีตำบลวังสมบูรณ์จากเดิมราษฎรใช้น้ำจากสระน้ำเก็บน้ำวัดเขาลานที่มีปริมาณความจุเพียง 15,000 ลูกบาทเมตรซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของราษฎรโดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการขุดขยายสระเก็บน้ำวัดเขาลานให้มีความจุเพิ่มมากขึ้นเป็น 40,000 ลูกบาทเมตรสำหรับเป็นแหล่งน้ำเสริมระบบประปาหมู่บ้านและดำเนินการก่อสร้างอาคารอัดน้ำตามแนวร่องน้ำข้างถนนจำนวน1แห่งพร้อมท่อลอดถนนเพื่อทดแทนน้ำและเปลี่ยนทิศทางน้ำให้ไหลลงสระเก็บน้ำวัดเขาลานส่งผลให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีน้ำสำรองสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในหน้าแล้งและเป็นการสร้างความชุ่มชื้นให้แก่พื้นที่ต้นน้ำอีกด้วยองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านวังเลียงอำเภอลองจังหวัดแพร่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนาทางการศึกษาของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดแพร่เพื่อรับฟังการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและความต้องการด้านการสนับสนุนของโรงเรียนให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองมุ่งยกระดับคุณภาพทางการศึกษาควบคู่การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันจังหวัดแพร่มีโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาจำนวน4แห่งได้แก่โรงเรียนบ้านวังเลียงโรงเรียนบ้านแม่แรมโรงเรียนบ้านห้วยห้อมและโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาสำหรับโรงเรียนบ้านบางเลงอำเภอลองได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมผ่านนวัตกรรม4ห้องชีวิตสิทธิ์วังเลียงสู่พลเมืองคุณภาพประกอบด้วยห้องหัวใจรักชาติห้องชีวิตมั่นคงห้องเรียนอาชีพและห้องพลเมืองที่ดีโรงเรียนบ้านแม่แรมอำเภอ2นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งซึ่งมีทักษะด้านการปักผ้าลวดลายเฉพาะที่สืบทอดมายาวนานโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมปักผ้าม้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและส่งเสริมการสืบทอดงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้แก่เยาวชนสร้างความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองและยังช่วยฝึกสมาธิฝึกความอดทนเพื่อสร้างรายได้เสริมแก่นักเรียนส่วนโรงเรียนบ้านห้วยห้อมอำเภอร้องกวางดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม1ห้องเรียน1คุณธรรมมุ่งสร้างพฤติกรรมเชิงบวกอย่างยั่งยืนควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่ร่วมกันของนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาติพันธุ์ม้งและมะบิหรือผีตองเหลืองในสังคมอยากมีความสุขอาทิกิจกรรมรักการอ่านสู่โลกสารานุกรมกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพห้อมปักถักกวาดโอกาสนี้องคมนตรียังได้ชมโครงการพัฒนาคุณภาพดินจัดทำชุดปลูกไมโครกรีนออร์แกนิก DIY เป็นวิธีที่ง่ายและประหยัดในการปลูกผักสดทานเองภายใน7วันถึง14วันสามารถใช้วัสดุที่หาได้ทั่วไปโดยไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะซึ่งเป็นผลงานของศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านวังเลียงปัจจุบันศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ต่อจากนั้นองคมนตรีรับมอบโซลาร์เซลล์ซึ่งบริษัทปตท.จำกัดมหาชนให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในโรงเรียนสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนและเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านวังเลียงตรีเดินทางไปยังโรงเรียนสร้อยเสรีวิทยาอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม

0: นำความรู้มีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปเป็นแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่21ผ่านกิจกรรมสร้อยบ้านฉันอาทิกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าสิ้นตีนจกปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมตลอดจนพัฒนาทักษะการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกิจกรรมย้อนรอยประวัติศาสตร์และกิจกรรมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอ่างเก็บน้ำแม่ปะยางและโดแม่อ่างต่อยอดสู่การผลิตภาพยนตร์หนังสั้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ซึ่งนักเรียนลงมือปฏิบัติค้นคว้าหาข้อมูลเขียนบทและแสดงด้วยตนเองและโครงการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำใบรังจืดและใบย่านางเพื่อลดปริมาณไซยาไนด์ในหน่อไม้ไผ่ป้อที่มีมากในท้องถิ่นและเป็นที่นิยมรับประทานจากการศึกษาร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและผ่านการเรียนรู้จากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่มที่14หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นศาลแพ่งคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลังวุฒิสภาจังหวัดลำปางวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีและโรงเรียนสอนภาษาบ้านไฮคลิกจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาสาสงครามวัดราชนิมิตสัทธาธรรมวัดพุทธภาวนารามวัดบัวโรยจังหวัดสมุทรปราการวัดปทุมคงคาวัดใหม่เทพนิมิตวัดพระขนีนาถกรุงเทพมหานครวัดวสันตารามวัดห้วยเจริญจังหวัดสุพรรณบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัชนะสงครามวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองวัดลาดประเขากรุงเทพมหานครวัดหนองแดงวัดพระนารายมหาราชจังหวัดเพชรบูรณ์และวัดศรีสำราญจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทซูเปอร์เอเนอร์ยีคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทเอเวอร์แลนด์จำกัดมหาชนบริษัทเอเชียพรีซิชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทเออาร์มี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดมชิมาวาดวัดบางรอดวัดรัตนารามวัดน้ำขาวนอกจังหวัดสงขลาและวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาโ ในเวลา 19 นาฬิกาบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนบริษัทไทยยานยนต์จำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดดิเรกรัฐก่อสร้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและ AF Group Company ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากพระพุทธวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์กองทัพบกออสเตรเลียและองค์การบริหารส่วนตำบลปากคลองจังหวัดชุมพรทางนี้ในวันที่15และ26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน10วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทดังนี้วันที่25มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นและวันที่26มิถุนายน2569เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครได้จัดสถานที่ภายในพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเพื่อให้คณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกระหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นซึ่งในวันนี้มีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนราชินีหน่วยงาน5เหล่าทัพประกอบด้วยทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.และพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และเจริญพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทักษะทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบาง วันนี้ณศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบออนกริดและการเดินสายไฟในกิจกรรมจิตอาสาทางสังคมและอาชีพกลุ่มเปราะบางภายใต้โครงการการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง26มิถุนายน2569โดยมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนระยองและจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองเข้าอบรมรวม62รายสำหรับโครงการบูรณาการเครือข่ายหน่วยงานการปฏิบัติและแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในฐานะผู้กระทำผิดและผู้เสียหายด้วยความเสมอภาคจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ก้าวพลาดจนต้องก้าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมด้วยการปรับทัศนคติฟื้นฟูพฤติกรรมฝึกทักษะวิชาชีพตามความถนัดและความสนใจก่อนกลับคืนสู่สังคมการอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองฝ่ายบริหารจัดการโรงแยกก๊าซและกิจการเพื่อชุมชนบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนเข้าไปอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้นหลักการทำงานของโซลาร์เซลล์โครงสร้างและส่วนประกอบการออกแบบติดตั้งการตรวจสอบบำรุงรักษาและการประมาณราคาติดตั้งเมื่อจบหลักสูตรที่อบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรสามารถนำไปประกอบอาชีพได้นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังได้รับการอบรมจิตอาสาด้วยเช่นการทำอุปกรณ์ยางยืดเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษปัจจุบันคณะทำงานโครงการได้ดำเนินงานตามแนวพระดำริอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวและกลับคืนสู่สังคมได้โดยปกติสุขและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกอันเป็นการพัฒนากระบวนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกต่อเด็กและเยาวชนครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: กินข้าวหางเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเป็นพื้นกินสิ่งอื่นเป็นรองเราให้ความสำคัญกับเรื่องอาหารการกินบ้านไร่ชมพูจะผลิตสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคครับ
2: สวัสดีครับพี่นุ่ม
1: สวัสดีครับ
2: มันเป็นมายังไงถึงกลายเป็นไร่ชมพูที่กว้างขวางครับ
1: อ๋อจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยครับว่าผมไปเป็นลูกจ้างแรงงานที่เกาหลีก่อน
2: ครับ
1: แล้วก็กลับมาอยู่บ้านตั้งแต่ปี57
2: มาถึงทำเกษตรเลยไหมหรือว่า
1: ก็ทำเลย
2: อ๋อเหรอครับ
1: ทำเลยครับ
2: เพราะอะไรถึงทำให้เราถึงอยากที่จะมาทำเกษตรเพราะว่ามันเหนื่อยมากเลยนะ
1: ก็เหนื่อยครับแต่จริงๆคือเราก็ไม่อยากกลับไปเป็นลูกจ้างแรงงานอีกแล้ว
2: ทราบมาหลายคนบอกว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกัน
1: เหนื่อยครับเหมือนกันคนละอย่างถ้าจะเปรียบถึงก็คือการไปเป็นแรงงานเท่านี้ก็คือเราทำงานให้เขามันก็เป็นงานของเขาเราก็มีได้คือเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งของงานของเขาแค่นั้นเองแต่ถ้าเรากลับมาทำของเราเองก็คือทุกอย่างเป็นของเรา
2: แล้วพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับพี
1: ่39ไร่ครับ
2: 39ไร่
1: ใช่ครับ
2: พี่จะทำไหวหรอ
1: ก็แบ่งโซนครับแบ่งทำเป็นเกษตรทฤษฎีใหม
2: ่ครับ
1: ตามแนวในหลวงครับ
2: อ๋อแนวเกษตรทฤษฎีใหม
1: ่ใช
2: ่แล้วก็แต่ละโซนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่โซนครับ
1: โอ้เป็นนาข้าวเนี่ย20ไร่ครับ
2: นาข้าว
1: ใช่ครับอันนี้จะเป็นผลผลิตรายปีที่เราเป็นรายได้รายปีแล้วก็จะสวนปาล์มน้ำเป็นผลผลิตรายเดือน
2: ปลูกปาล์มด้วย
1: ใช่ครับปาล์มน้ำมัน5ไร่แล้วก็มีพืชผสมผสานด้านบนนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็จะมีแก้วมังกรมีบ่อปลาแล้วก็มีพืชผักอินทรีย์มีมะนาววงบ่อมีหม่อนอินทรีย์อย่างเงี้ยครับ
2: หลายโซนมากเลย
1: เยอะครับ
2: เดี๋ยวพี่พาผมไปดูแต่ละโซน
1: ได้
2: นะครับ
1: ได้ครับ
2: โอเคไปกันเลยครับ

0: เดินมากว่าจะครบรอบเนี่ยโอ้โหกว้างมากเลยครับพี่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยพี่แบ่งออกเป็นกี่โซนครับพี่
1: จะมีแก้วมังกรอินทรีมันเมอรี่ก็คือหม่อนผลครับผม
0: หม่อนถุงพี่เอามาทำอะไรครับ
1: หม่อนผลก็จะแปรรูปทำเป็นน้ำหม่อนแยมหม่อนชาใบหม่อนวายลูกหม่อน
0: โอ้โหได้ทั้งหมดหลายตัวเนาะ
1: ได้ได
0: ้แก้วมังกร
1: แก้วมัง
0: กรนี่คือ
1: ก็คือปลูกแบบอินทรีใช่ครับ
0: ตรงนี้จุดที่สาม
1: ก็จะเป็นมะนาววงบ่อครับ
0: มะนาววงบ่อก็คือปลูกตรงบ่อเนาะ
1: ใช่ครับวงบ่อ
0: สายพันธุ์ที่ปลูกก็คือสายพันธ
1: ุ์เป็นพิจิตหนึ่งครับ
0: เป็นพิจิตที่แบบลูกใหญ่ๆของบ่อเนาะที่ผมเดินมามีพวกไอ้ที่มีลักษณะที่กั้นแดดนี่เป็น
1: ก็คือเป็นโดมปลูกผักอินทรีย
0: ์แล้วผักที่ปลูกมีทั้งหมดกี่ตัวบ้าง
1: ก็คือจะเป็นผักพื้นบ้านกินโอ๊กเรดโอ๊กแล้วแต่ช่วงฤดูกาล
0: กินโอ๊กเรดโอ๊กเนี่ยเป็นผักไฮโซครับพี
1: ่ใช่คร
0: ับ แต่ว่าปลูกที่นี่
1: ใช่ครับแต่ผมทำเป็นสลัดโลด้วยอย่างนึงก็คือขายในชุมชนเป็นหลัก
0: ครับ
1: ต้นหอมผักชีผักบุ้ง
0: ผักบุ้ง
1: ใช่ครับ
0: นะครับพอเสร็จจากปลูกผักเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดแล้วเป็นอะไรต่อครับ
1: ก็จะเป็นนาข้าวจะมีทับทิมชุมแพก็เป็นข้าวกข15แล้วก็กข6แล้วก็อีกตัวนึงก็คือเป็นข้าวของจังหวัดหนองคายเลยขึ้นชื่อก็คือกข83มะลิดำหนองคาย
0: ครับ
1: เราส่งเสริมให้คนในชุมชนน่ะทําแหล่งอาหารที่ปลอดภัยครับ
0: แล้วตัวข้าวสามารถแปรรูปได้เป็นในลักษณะ
1: ทําผมก็จะทําเป็นข้าวกล้องด้วยแล้วก็ทําเป็นข้าวหางงอกด้วยครับทําเป็นข้าวหางงอกก็คือเรานํามาเพาะให้เกิดรากก่อนแล้วก็นํามานึ่งเสร็จแล้วก็นําไปอบแล้วก็นํามาสีครับ
0: โอ๊ยหลายขั้นตอน
1: นะครับหลายกระบวนการ
0: ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทําข้าวหางงอกนะครับผมเห็นพลังงานสะอาดที่นี่พี่ใช้ทั้งหมดกี่ตัวครับ
1: ก็จะใช้ทั้งหมด3จุดครับ1ก็คือเป็นโดม
0: จุดแรกเลย
1: ใช่ครับที่เราใช้อบข้าวหางเงาะเนี่ยครับคือมันมิดชิดมันสะอาดที่สำคัญมันย่นระยะเวลาที่เราตากปกติเราจะตาก3วันมันตากแค่วันครึ่งอ่ะมันก็ย่นระยะเวลาลง
0: ครึ่งหนึ่งนะ
1: ใช่ครับตัวที่2ก็จะเป็นระบบน้ำ2จุดที่ใช้ใช่ครับระบบสูบน้ำก็คือผมจะสูบจากบ่อด้านล่างขึ้นมาพักอีกบ่อด้านบน
0: ภาคอีสานส่วนมากจะแห้งแล้ง
1: ใช่ครับ
0: พี่แก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เลยก็คือทำเป็นบ่อสองบ่อ
1: ใช่ครับ
0: แล้วแต่ละบ่อนี้พี่ใช้เป็น
1: ระบบโซลาร์เซลล์สูบขึ้นมา
0: แปลว่าพี่วางระบบใต้พื้นดินเนี่ยก็คือเป็นท่อเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วพอพี่เปิดปุ๊บมันก็จะขึ้นแบบกระจายกันทั่วเลย
1: เป็นสปริงเกอร์ครับ
0: สุดยอดมากเลย
1: คือเมื่อก่อนอ่ะต้องบอกว่าสวนเรากว้างใช่ไหมครับเราใช้ไฟเดือนนึงอยู่ที่ 3,200 บาทถึง 3,600 บาท
0: ต่อเดือน
1: ต่อเดือนพอเรามาใช้ระบบโซลาร์เซลล์มันอยู่ที่ตอนนี้มันอยู่ที่ 1,600 ถ้าอย่างเก่งก็คือ 1,800 บาท
0: ก็คือประหยัดไปเลยครึ่งหนึ่ง
1: ใช่ครับก็คือผมก็ว่ามันคุ้มค่ากับการลงทุน
0: แต่ยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูวิธีการทำข้าวหางงอกกันก่อนเนาะว่ามันทำยังไงแล้วก็มันดีต่อร่างกายยังไงผมก็อยากรู
1: ้ครับผม
0: ไปกันดีกว่า
1: ครับผมยินดีครับ
0: อ๋อไอ้นี่คือที่พี่ทำข้าวหางเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับสายพันธุ์ที่เรานำมาทำครับก็จะเป็นข้าวของกข83ครับ
0: กระบวนการทำยังไงบ้างครับ
1: คัดเมล็ดออกเม็ดที่มันฟอออกก่อนนี่ครับ
0: อ๋อเอาที่จมเอาไว้
1: ใช่ครับเม็ดที่สมบูรณ์มันจะจมน้ำ
0: แล้วก็เม็ดที่ฟอก็เอาออกมันลอยอยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับมันลอยจะเป็นกระบวนการคัดเลือกเมล็ดข้าว
0: ต้องตบไหม
1: ใช่ครับให้มันอิ่มน้ำ
0: เดี๋ยวผมกดช่วยนะครับ
1: พอเราได้เม็ดข้าวที่สมบูรณ์นี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะแช่น้ำไว้1 คืนเสร็จแล้วก็เอามาใส่กระสอบครับแล้วก็ปิดแล้วก็หาอะไรคลุมให้งอกให้มีรากงอก
0: ทำยังไงต่อครับ
1: ก็นำมาล้างอีกครับล้างทำความสะอาดให้มันไม่มีกลิ่นแล้วก็เรานำไปนึ่งครับนึ่งแล้วเราก็นำไปอบในตู้อบ
0: ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์พาราโบลาโดมนะครับแล้วก็ตากไว้อีกวันครึ่ง
1: ครับ
0: เสร็จจากนั้นนะครับ
1: แล้วก็เอาไปสีแล้วก็เอามาคัดเมล็ดอีกมันก็จะมีเม็ดข้าวเปลือกที่ปะปนมาด้วยแล้วก็มาคัดออก
0: ครับ
1: แล้วก็มาแพ็คบรรจุเป็นผลิตภัณฑ
0: ์ได้แบบนี้เลยโอ้นี่คือข้าวหางงอกนะครับคุณสมบัติตัวนี้มันมีข้อดี
1: ก็คือเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระเรานำมาแปรรูปตัวนี้ก็คือเรามาเพิ่มมูลค่า
0: ดีมากๆเลยแต่วันนี้ผมก็จะแปรรูปให้กับพี่อีกทีหนึ่ง
1: ครับผม
0: เพื่อที่ให้มันมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอพี่รอดูนะว่าตัวของตัวข้าวหางงอกเนี่ยแหละผมจะแปรรูปมาเป็นโปรดักต์หนึ่งโปรดักต์แล้วก็ทำอาหารให้พี่ลองชิมดูว่าเป็นยังไงนะครับ
1: ครับผม
0: งั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมตัวก่อน
1: ครับผม
0: ครับโอเคครับผลิตภัณฑ์ของคุณหนุ่มนะครับที่ไร่ชมพูข้าวตัวนี้สุกแล้วนะครับผ่านการอบนะครับ โดยระบบพาราโบลาโดมตัวนี้จะทำให้แปรรูปเป็นแป้งก็ได้นะครับหรือจะแปรรูปเป็นตัวผงก็ได้แล้วผมก็สามารถเอามาทำเมนูอื่นได้อีกหลากหลายนะครับที่ฉันเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวนี้มาเป็นรูปแป้งผงนะครับแล้วเดี๋ยวเราเอามาทำซุปสไตล์ฝรั่งกันนะโอเคครับดังนั้นเราก็จะเอาตัวข้าวครับนี่แหละครับใส่ครับ

0: แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับซุปข้าวงางอกถูกไหม
1: ไม่ถูกครับ
0: เป็นอะไรครับ
1: เป็นข้าวหางงอกครับ
0: นั่นแหละครับผมพูดไม่ได้เลยสักทีนึงเรียบร้อยแล้วครับหอมมากเลยครับลองชิมดูครับพี่หนู
1: น่าทานมากครับมัน
0: เท็กเจอร์ได้เนาะ
1: ได้ได้ครับสีน่าทานมาก
0: แปลว่าคนปลูกข้าวดีเมื่อคนปลูกข้าวดีทำอะไรก
1: ็อร่อยครับอาจารย
2: ์ความดูแลใส่ใจของคนปลูกความสุขของคนกินมันส่งถึงกันได้ผ่านผลผลิตที่อร่อยดีต่อสุขภาพและที่สำคัญต้องปลอดภัยเป็นพลังงานดีๆในร่างกายและชีวิตเราครับ
0: ทริปสนุกสนุกแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วมาออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าส

0: มันได้กลิ่นมะม่วงแผ่นแล้วด้วยเนาะ
1: นิดนึงแล้วก็กลิ่นใบเตยความมันจุน
0: มันจะไม่หวานมาก
2: โครงการซัปเปอร์อังโล่เตาจากท้องตลาดของพวกเราเนี่ยใส่ถ่านไป1กิโลแต่เตาซุปเปอร์อังโล่ของเรามันก็ครึ่งนึง
3: ประหยัดแค่50วันนึง
2: ใช่
4: คุณผู้ชมครับสายน้ำคือชีวิตแต่บางครั้งสายน้ำนะครับก็นำพาพิษจากสารเคมีต่างๆมาเช่นเดียวกันนะครับวันนี้นะครับผมจะพาไปที่ชุมชนโพศีสำราญนะครับซึ่งเขาสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ได้เป็นอย่างดีโดยการปลูกผักเกษตรอินทรีย์จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ
5: ชุมชนโพศีสำราญตำบลหัวนาแห่งนี้เป็นชุมชนเกษตรกรรมชาวบ้านยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักในอดีตการทำเกษตรกรรมในชุมชนไม่ว่าจะทำนาทำสวนทำไร่จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการที่เกี่ยวกับการใช้สารเคมีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งทำให้เกิดสารเคมีตกค้างในดินน้ำอากาศและผลผลิตทางการเกษตรจนทำให้เกษตรกรในชุมชนหลายคนสุ่มเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยเพราะมีสารเคมีในเลือดที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมีในการทำเกษตรและการบริโภคพืชผักอาหารเป็นประจำ
2: ผักดีผักสะอาดต้องมาจากกลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์โพศีสำราญค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
4: ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์โพศี
2: สำราญ
4: แปลว่ามีความสุขมากเนา
2: ะ
4: แล้วที่นี่เนี่ยครับที่เขียวคลึ้มเนี่ยมันมีการปลูกอะไรบ้างครับนี่ดูเพียบเลย
2: ของเรานี่เนาะไอ้เนิ่นนานมามก็เป็นการใช้สารเคมีเยอะลำน้ำของเราอ่ะที่เป็นไอ้สายเลือดของหมู่บ้านเราก็ว่าได้ลำพะเนียงแรกๆมันทำให้เราเป็นไอ้โรคเนื้อเน่า
4: โรคเนื้อเน่าเป็นโรคลักษณะแบบไหนครับ
2: จะคันแล้วเราก็เกาแล้วก็จะเกิดเป็นตุ่มเป็นหนองขึ้นมาแล้วก็เป็นแผลแล้วมันก็จะเป็นขอบแดงๆขยายวงกว้างไปเรื่อย
3: ๆมียารักษา
2: ใช่
4: เรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วมันทำให้คนเริ่มสังเกตแล้วว่าอ๋อลำน้ำนี้มันเหมือนว่าเป็นน้ำมีพิษ
2: ใช่
4: แทนที่จะเป็นน้ำให้ชีวิตเนาะ
2: ค่ะ
4: เราแก้ไขตรงนี
2: ้ตอนนั้นก็มีไอ้มหาลัยราชภัฏของพิษณุโลกเขาเข้ามาวิจัยน้ำเขาก็บอกว่ามันเกิดจากสารเคมีแล้วคราวนี้มันก็มีหนองสาธารณะเราที่ทางหน่วยงานเทศบาลตำบลหัวนาของเรานี่มาขุดลอกหนองเพื่อที่จะเอาน้ำลำพะเนียงมาพักไว้ตรงนี้ให้สารเคมีตกตะกอนแล้วก็เอาน้ำส่วนนี้เข้ามาทำเป็นน้ำประปาในเขตเทศบาลของเรา
4: แล้วถัดมานะครับ
2: พลังงานจังหวัดกับเทศบาลของเรานี่แหละท่านก็มีโครงการปั้นเตาซุปเปอร์อังโล่สมมติว่าเตาจากท้องตลาดของพวกเราเนี่ยใส่ถ่านไป1กิโล
4: คร
2: ับถึงทำอาหารทำนึ่งข้าวอะไรเสร็จแต่เตาซุปเปอร์อังโล่ของเรามันก็ครึ่งนึง
4: ใช้ต่อครั้ง1กิโลลดลงครึ่ง
2: เหลือ
4: ประหยัดแค่ 50% เลย
2: ใช่ตัวรังผึ้งของมันน่ะจะเป็นลูกกล้วยมันจะดูดลมเข้าไป
4: แปลว่าได้ความร้อนดีกว่าด้วย
2: ดี
4: ทั้งประหยัดแล้วก็ได้ความร้อนดีเตานี้คือที่นี่ปั้นเองเลย
2: ค่ะ
4: ผมเห็นเหมือนจะมี
2: แผงโซลาร์เซลล์เนาะ
4: แผงโซลาร์เซลล
2: ์เอาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องการสูบน้ำใต้ดินขึ้นมา
4: อ๋อดูดน้ำใต้ดิน
2: ดูดขึ้นมาก็จะเอามาพักก่อนถัง5คิวเนี่ยอยู่4ถังแล้วก็ค่อยกระจายไปสู่ถังอีก2คิวอีก20ถัง
4: แปลว่าที่นี่เป็นตัวอย่างที่กระจายข่าวบอกว่าพลังงานสะอาดเนี่ยมันสามารถอยู่ใกล้ตัวเราหลักพันเราก็สามารถทำได้แต่ยังไงผมก็ยังไม่เปอร์เซ็นต์ต้องพาผมไปดูว่าแหล่งน้ำอยู่ตรงไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเรามาพักน้ำตรงไหนแล้วมาปลูกผักกันอย่างไรบ้างฉะนั้นต้องรบกวนหน่อยเดี๋ยวพาผมไปชมหน่อยนะครับนั้นไปกันเลยดีกว่าครับ
5: จากการตระหนักถึงปัญหาการใช้สารเคมีที่เกิดขึ้นและอยากให้ผู้คนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงผู้นำชุมชนชาวบ้านโพศีสำราญและหน่วยงานเครือข่ายจึงได้ส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์ขึ้น
2: นี่เราจะพามาดูเนาะว่าการใช้พลังงานสะอาดเราใช้ยังไง
4: ตัวนี้เนี่ยมันดูดน้ำหรือว่ากระจายน้ำครับเนี่ย
2: ตัวนี้จะเป็นไอ้แผงที่เราใช้ดูดน้ำโซลาร์เซลล์
4: ตัวนี้คือตัวเก็บแสงเป็นหลักเลย
2: ค่ะ ราก็จะไปทํางานกับปั๊มของเราที่ดึงน้ำขึ้นมา
6: ครับแล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันดูดน้ำมาจากไหนนะครับ
2: ค่ะ
6: ได้จ้ะนั้นไป
2: ตัวนี้ก็จะเป็นบ่อบาดาลของเรา
6: บ่อบาดาล
2: ตัวนี้ก็จะไปเจอน้ำอยู่ที่18เมตร
6: ครับ
2: แล้วคราวนี้เขาก็เจาะลงไปอยู่ที่60เมตร
6: ครับอันนี้ก็สามารถเปิด
2: ไอ้18เมตรเขาก็บอกว่าอุ้ยใช้ไม่หมดยังไงก็ไม่หมดค่ะ
6: อ๋อเหรอ
2: ค่ะ
6: อันนี้คือน้ำใสมากเลย
2: ค่ะน
6: ี่
2: แหละ
6: พอเสร็จแต่ตรงนี้เสร็จก
2: ็ไป
6: ดูจากไหนก็คือแค่น้ำบาดาลใช้พลังงานสะอาดแสงอาทิตย์ลงมาแล้วก็มีน้ำใช้ตลอดเลย
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นระบบสปริงเกอร์
6: ของที่เราเปิดตรงนู้นเนา
2: ะ
6: แล้วมันก็มาจากทางนี้โอ้นี่เย็นอยู่เนี่ย
2: ตอนนี้แหละก็เป็นละออง
6: ตรงนี้มีแม่ปลูกอะไรบ้างมีต้นลำไยมีมะละกอกี่สายพันธุ์นะแม่
2: มะละกอนี่4สายพันธุ์ก็มีแขกนวลดำเนิน
6: อันนี้คือกินดิบเอาไปทำส้มตำอร่อย
2: ทำส้มตำข้างพันธุ์ข้างก็ไปทำส้มตำ
6: ครับ
2: พันธุ์แขกดำก็ส้มตำ
6: ครับ
2: พันธุ์ฮอลแลนด์นี่กิน
6: สุกเพราะมันหวานจัดมาก
2: ใช
6: ่ทั้งหมดกี่คลองอันนี้แม่หูยาวถึงตรงนู้นเลย
2: 4คลองพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่5ไร
6: ่งั้นเดี๋ยวเราไปดูทางนู้นว่ามันมีปลูกอะไรบ้างเนาะ
2: ค่ะ
6: ครับ
5: ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในสำหรับการเกษตรและอุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านโพธิสำราญตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูมีขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้า2กิโลวัตต์จะสามารถสูบน้ำจากใต้ดินและนำมาเก็บไว้ภายในถังน้ำขนาด 5,000 ลิตรจำนวน4ถังต่อชุดมีปริมาตรการกักเก็บน้ำได้ทั้งหมด 10,000 ลิตรทั้งนี้ยังมีถังพักน้ำขนาด 2,000 ลิตรจำนวน20ถังใช้สำหรับรดน้ำผักปลอดสารพิษจำนวน40แปลงแปลงละ100ตารางเมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 2.5 ไร่ได้เลยทีเดียวครับ
6: แม่พาราโบลาโดมเนี่ยเขาทำงานกันแบบไหนครับเนี่ย
2: ความร้อนของแสงอาทิตย์ถ้ามันชื้นเยอะๆก็คือเสียงที่ดังอ่ะที่ท่านได้ยิน
6: อ
2: ่ะมันเป็นพัดลมถ้าช่วงไหนที่เราเอาของมาอบมาตากไว้ข้างใน
6: ครับ
2: เราก็จะเปิดพัดลมอย่างถ้าทำเป็นไอ้กล้วยฉาบมาเงี้ยเราก็จะเอามาตากสักวันหนึ่งเพื่อให้ไอ้
6: มันกรอบ
2: ค่ะไม่ให้มันชื้น
6: โอ้โห
2: คือออกมา
6: เป็นระบบนี้เลย
2: ระบบนี้เลยค่ะ
6: อันนี้คืออะไรครับเนี่ย
2: อันนี้คือเสลดทางพรค่ะ
6: หอมมากนี่คือมะม่วงกวน
2: ใช่ค่ะ
6: สีสวยมากเลยครับ
2: ค่ะ

0: ตัวนี้มาช่วยอะไรเติมเต็มให้กับชุมชนนะครับได้บ้างไหม
1: ในการถนอมอาหาร
0: สะอาดด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตัวนี้เครื่องมันก็ทำงานอยู่ตลอด
1: ฝนตกก็ช่างมันก็ดูดอากาศชื้นออกไป
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวต่อไปตัวนี้ก็สามารถต่อยอดได้อีกหลากหลายเลย
1: ค่ะอย่างไรเรามีกลุ่มทำพวกยาหม่อง
0: อ๋อที่แม่บอกว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์หลักๆก็คือสมุนไพรที่ทำยาหม่องอย่างเดียว
1: ค่ะ
0: ไม่มีทำอย่างอื่นเลยเหรอ
1: ยังค่ะ
0: เหรอแต
1: ่ก็อยากจะได้คำแนะนำจากเชฟ
0: แต่ว่าวันนี้นะครับผมมาแล้วเนี่ยผมจะทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้กับคุณแม
1: ่
0: ถ้าเกิดคนมาเนี่ยคนอยากกินน้ำสมุนไพรแต่เป็นน้ำสมุนไพรที่เป็นชา
1: ค่ะ
0: นะครับผมจะเอาเนี่ยแหละครับสมุนไพรทั้งหมดมาเบลนนี่คือมาผสมให้อย่างลงตัวและเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าการทำชาไม่ใช่เรื่องยากนั้นเดี๋ยวผมไปทำชาให้ดูไป
1: ครับ
0: ตอนนี้แม่ครับผมพร้อมแล้วนะครับที่จะทำผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ให้แม่ตัวนี้คือผลิตภัณฑ์ที่มาจากสมุนไพรของที่นี่เป็นหลักเน
1: า
0: ะตัวนี้ก็คือเป็น
1: ยาหม่อง
0: โอ้ยาหม่องหอมมากเลยยาหม่องนี่ก็คือทำจากสมุนไพรทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: มีอยู่ตัวเดียวเนาะนะครับแต่มีอีกตัวนึงนะครับที่สามารถทำได้เนื่องจากที่นี่นะครับมีตั้งแต่มะม่วงมีข่าตากแห้งมีไผ่นะครับแล้วก็มีตัวของ
1: ใบเตย
0: ตะไคร้หอมใบมะกรูดพวกนี้นะครับแม่สามารถทำชาได้ชาเดี่ยวตัวนี้เป็นชาใบเตย
1: ใส่
0: ลงไปเนาะนะครับชาใบเตยอาจจะไม่มีความหวานเราจะใช้ความหวานของตัวนี้นะครับ
1: ตัวมะม่วง
0: เราก็จะซอยเล็กๆครับนี่ครับ

0: ลองชิมดูสิครับเป็นยังไงบ้างครับชาหอมไหมหอมมาก
1: มันได้กลิ่นมะม่วงแผ่นแล้วด้วยเนาะ
0: นิดนึงแล้วก็กลิ่นใบเตย
1: ค่ะ
0: หอมรันจวน
1: มันจะไม่หวานมันจะไม่หวานมาก
0: ชุมชนก็เหมือนครอบครัวอยากเห็นทุกคนมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้หล่อเลี้ยงคนรอบข้างสร้างชุมชนให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบชุมชนที่ดีเพื่อส่งต่อพลังงานดีๆให้กับสังคมต่อไปครับทริปสนุกๆแบบนี้เกิดขึ้นได้ต้องขอขอบคุณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานครั้งหน้าเราจะไปที่ไหนติดตามได้ที่ e-journey วันนี้ลาไปก่อนแล้วออกเดินทางเติมพลังให้กับชีวิตกันใหม่ครั้งหน้าครับบ๊ายบายครับ

0: ขอบใจนะขวัญข้าวถ้าไม่ได้เธอเราคงไม่รู้จะเอาอะไรมาขายแน่เลย
1: ไม่เป็นไรสบายมากแล้วกล่องเงินกับสมุดบัญชีพร้อมหรือยังล่ะ
0: นี่ไง
1: ดีมากวุ้นมะพร้าวน้ำหอมค่ะมีหลายสีให้เลือกด้วยนะคะ
0: นี่ครับมะม่วงจอมกวนครับจอมกวนเองเลยนะครับ

0: เลยรีบกลับไปอวดพ่อดีกว่า
1: เดี๋ยวก่อนจอมต้องสรุปบัญชีก่อนจะได้รู้ไงว่าขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร
0: ่เอาไว้ก่อนได้ป่ะ
1: ไม่ได้ต้องทำเลยไม่งั้นเดี๋ยวก็ลืมกันพอดีหรอก
0: ก็ได้

0: วัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจหนึ่งที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเนี่ยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้น
0: อ
1: ่ะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค
0: ่
1: ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลแล้วมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวก
0: ภาค
1: ท
0: ะเล
1: ยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาท่าทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ
1: ่
0: ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Toon นี้มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมแต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับนี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของ Nature Toon แล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเม Nature Toon ให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
1: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
0: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็น

0: จากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรถ้าไม่อยากเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไงมั่ง
2: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังแล้วลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลย อย่างมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์นึงที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กได้ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มีอยู่ด้านจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหาร
1: ค
2: ือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
2: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
2: ึ้
1: น
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียนคุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับและนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่ ขาทำกันยังไง

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าที่เหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนๆเป็นพับๆเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับผมแล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร่อ
1: ุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้เหรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลอะค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อผ้าทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
0: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
3: wow.
0: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับรถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการเอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับพอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราขนาดมาทำอะไรเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเง
2: ี้ยฮะที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปีในของเหลือแบบนี
0: ้
2: ก็คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
0: โอ้
2: ใช่นี่คือเฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
0: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
2: ตัว
0: ต่อปีนะครับ
2: ใช่ครับ ราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูปใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
1: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
2: 5-6 รอบเลย
3: มาถึง
2: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม
2: ่นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
3: กี่ปีฮะ
1: 6เดือน
3: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
2: ประมาณ 1,750 ตัน
3: คุณผู้ชมดูนะครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูเนี่ยตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่นี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
2: ครับผม
3: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
2: ใช่
3: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
2: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
3: ็
2: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ย เราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
3: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
2: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได
3: ้น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
2: ่
3: มีบอกราคาไว้ด้วย
2: ใช่
3: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
2: ใช่
3: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
2: ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาใน LINE แอดเนี่ยเขาสามารถขอ request แบบ sample
3: ตัวอย่าง
2: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
3: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆที่มอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
3: ค
2: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลลู
1: มอลลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะ
0: เ
1: ราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่2ก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับไปครับ

0: ทำไร่ทำนารายได้มาแน่นอน
1: ผลผลิตก็ได้พองมาได้หลาย
2: ถึงเวลาแล้วต้องเปลี่ยน
3: แล้วต้องเปลี่ยนยังไง
4: เปลี่ยนจากชุมชนที่มีอาชีพทำการเกษตรมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมค่ะ

0: ตั้งแต่มีการท่องเที่ยวโดยชุมชนทำให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะ
1: มีความสุขบ่เครียดบ่ต้องตากแดดอันนี้ปีปื้มขนาดเลยเจ้า
2: จากการเป็นเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมการใส่ใจและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เป็นหัวใจหลักที่ทางชุมชนให้ความสำคัญและอยากส่งต่อเจตนารมณ์ให้กับผู้ที่สนใจและผู้ที่มาศึกษาดูงานพร้อมปลูกฝังให้รู้จักกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
3: ในส่วนของการส่งเสริมและขับเคลื่อนชุมชนนั้นกระผมในฐานะที่เป็นประธานเป็นแกนนำของกลุ่มก็อาศัยหลักการของการเสียสละและอดทนในการทำงานเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างกับกลุ่มชาวบ้านที่จะได้ทำงานร่วมมือร่วมใจเพื่อเกิดความสามัคคีเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนบ้านปาง5
2: การที่ทุกคนมองเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและเห็นประโยชน์ร่วมกันดังนั้นการขับเคลื่อนโครงการชุมชนท่องเที่ยวบ้านปาง5ที่เปลี่ยนชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการพัฒนาองค์กรอื่นได้อย่างยั่งยืน
4: เรามีการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวจนเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและได้รับการโหวตติด1ใน10สถานที่ห้ามพลาดเมื่อมาเชียงรายและเพิ่งได้รับรางวัลกินรีทองคำสาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะ
2: จากการประสานความร่วมมือทำให้ปัจจุบันคนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นครอบครัวมีความสุขคนในชุมชนมีความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันและมีพลังที่อยากจะพัฒนาสิ่งดีๆในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
5: บางห้าหน้าใสใหญ่ไหมทองคำ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: นี่เดี๋ยวปู่จะพาไปเที่ยวห้างผักบ้านทุ่งอยากไปไหม

0: มาร์เก็ตชัดๆเลยนะคะเนี่ย
1: ความคิดดีไว้ปู่เปลี่ยนมาเรียกของซุปเปอร์มาร์เก็ตถ้าจะเหมาะนี่ๆๆปู่มีสระน้ำด้วยนะอยากไปดูไหม
0: สระว่ายน้ำเหรอคะโอ้โหสระน้ำของคุณปู่ใหญ่จังเลยค่ะคุณปู่คะที่ของคุณปู่ก็กว้างนะคะทำไมไม่สร้างบ้านหลังใหญ่ๆล่ะคะเนี่ยสวนกับสระน้ำของคุณปู่ใหญ่กว่าบ้านอีกนะคะ
1: ก็ปู่ทำตามหลักเลขชุดมหัศจรรย์นะสิ
0: ฮะเลขชุด
1: ก็เพื่อให้ชาวนารู้จักจัดสรรพื้นที่และแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างของปู่จะแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็น4ส่วนทำสระน้ำไว้เก็บน้ำฝน30ทำนาไว้ปลูกข้าว30ทำสวนผสมไว้ปลูกผักผลไม้30ที่เหลืออีก10ก็ไว้ปลูกบ้านไง
0: คุณปู่เก่งจังเลยค่ะ
1: ปู่ไม่ได้เก่งหรอกปู่ก็แค่ทำตามคำสอนเท่านั้นเอง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านต่อช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ใช่ใช่
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ของเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนันทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะตอนนี้สร้างไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะแล้วกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออว่าผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร
1: ์
0: DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงน
1: ี้
2: น
1: ี
0: ่ตัวนี้เลย
1: คือ
0: ตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้เลย
1: อุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออนี่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: ครับเออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่
2: แต่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 700-800 บาท
0: ว้า
2: จริง
0: ป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็กเหล็ก
2: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 700-800 เองเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำเป็นอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได้
0: ตอนนี้ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมันคืออะไรคะ
0: ถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเทียมหุ้มครับ
0: หนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่ได้มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช่
0: คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบหนึ่งเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
2: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
2: สี่หุ้นนะคร
0: ับ สี่
2: หุ้นนะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
2: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี

0: ับหกขุนมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
1: ใช่ถูกต้องเพราะมันข้างละหนึ่งหนึ่ง
2: แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
1: ครับ
2: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุนหนึ่งอันนะครับ
1: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเน
2: า
1: ะ
2: แป้นเหล็กจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
1: ้อ๋อเหรอ
2: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
1: กลมให้หมดเลย
2: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกัน
1: ใช
2: ่แล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
1: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
2: ใช่ครับ
1: เป็นตามเรียวมาน
2: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
1: ครับ
0: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
2: มีสำเร็จหมดเลย
0: แต่ว่า
2: ร้านก่อสร้างม
0: ีแต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
2: ู
0: ก
2: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
1: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: อ๋อนี่ก็โลหะกัน
2: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
1: ับ
2: เชื่อมได
1: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
2: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
1: ม้วนยังไงพี
2: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
0: เดี๋ยว
1: ไปไหน
0: ขึ้นเครื่องคุณมองบน
2: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
1: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
2: ครับ
1: อันนี้
2: เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผา
1: คือไง
2: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
1: ี้
2: จะเป
1: ็
2: นเหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่า
0: ค่ะ
2: นะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนก
1: ัน เหล็กเส้นอะนะ
2: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
1: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโค้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
2: ยู่ตัวเลยครับ
1: ไม่บิดข้าง
2: มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
0: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดมั้ยคะหรือว่าม
2: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
1: โอ้ใหญ่นะ
2: ใช่คร
1: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผานี่เขาใช้ทำอะไรพี
2: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
1: เราเนี่ยคือถือเป็นแกนนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
1: มันคือแกนนะฮะ
2: เหล็กตันนั่นเอง
1: มันต้องแข็งมาก
2: มันแข็งมากเลย
1: แข็งมาก
2: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
1: ไม่ไป
2: คร
1: ับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
2: ใช่
1: โอเค
2: โครงสร้าง
1: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
2: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
1: ์
2: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
1: เป็นสตู
0: ก็จะ
1: หน่อย
2: สตูเตี้ย
1: หน่อย
2: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
2: ขึ้นแล้วขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยก่อนครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ที่มีประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: นี่คือโครงสร้างแล้วก็เนี่ยคือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือกับคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของช่างบ้านพี่โจไปด้วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแท
1: คอ
0: ะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่
1: เดี๋ยวก็จะเป็น
0: ไม
1: ้อะ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับ
0: เออ
1: จริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได
0: ้เออแต่นี้ก็คือปึ๊กเลย

0: ไม่ถ้านอกจากนี้จะมีมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดด้านริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็หนัก
1: 20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาปกติ2ว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิคร
1: ับ โอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศคือมันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วยข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี่ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเราตัดเอาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้ได้แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อมสองก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะ
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีไม่มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่มันติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: คร
0: ับเราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับนะคะหลายแบบนะคะ
0: ถ้าแบบเขาเบิ้ลเนาะ
1: ครับเบิ้ลเนาะถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บๆ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมากนะมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลย
0: ค
2: ุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: แล้วก
2: ็
1: คนกาวไปเลยค่ะคนกาว
2: คนกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: คนเลยอ่ะ
1: ครับคนเลย
0: คนเลย
1: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อยเยิ้มๆหน่อย
1: เยิ้ม
2: แบบน
1: ี้เลยครับ
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี้
2: คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ครับผม
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดเนี่ย
1: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบ
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็น

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอคร
1: ับมันไม่ได้มัน
2: จะเหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงเนี่ยนั่นเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ด้วยใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
1: เฮ้ยนี
2: ่การใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
2: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
3: ปาก
0: เ
3: ก
0: ลือเละเทะ
3: ใช่ครับขูดเป็นรอยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อข
0: ร
1: ุขระใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: จะใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเน
3: า
0: ะ
3: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นน่ะเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีเราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้โอเค
1: ครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บนะยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทสที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอ้กองเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
3: ใช่
0: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
3: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: ฮะแล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี่ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับตัวนั้นก็ได้นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึดตัว
0: ในกรณีนี้ยึดนี่ก่อน
3: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำแล้วกัน
3: ได้
1: ครับ
4: ค่ะ
3: ได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ไว้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ้องเต้วันนี้ได้แล้วอันนี้คือตอบแบบทะลุ
1: เลยครับผม
0: เอ๊ะทำไมอ๋อมันตกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: อ๋อมันเป็นตกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
3: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
3: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอบกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอบกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
3: ค
0: ือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดากับโหมดจอบกระแทกไว้จอบปูนอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันเอาไว้จอบปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดป

0: ช้เท่านั้น
1: มันจะปั่นเขาง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็
1: เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้น
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็ยิง
2: พอดีเน
1: า
2: ะ
1: ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน นี่ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลย
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วก็ขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: ความเห็ดๆนิดนึง
1: มันจะดูไร
0: เราดูไปเห็ดๆนิดหน่อย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้า
1: ครับ
0: ผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้ก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอะ
1: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมัน
0: โอเค
1: แล้วกระแทกอีกที
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: วงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูธมันคือบูธอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้วที่มาจัดที่ที่เราดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะฮะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ค่ะอมรินทร์ TV

0: อนไม่หลับละสิ
1: ค่ะ
0: งั้นนอนที่นี่แหละเดี๋ยวปู่เล่านิทานให้ฟังกาลครั้งหนึ่งณดินแดนที่แห้งแล้งทุกคนกำลังอดอยากหิวโหยรอความตายที่กำลังใกล้เข้ามาทุกทีชาวบ้านสวดอ้อนวอนเทวดาฟ้าสวรรค์ขอให้ช่วยพวกเขาด้วยแล้วทันใดนั้นจอก็ตกลงมาจากฟากฟ้าทุกคนต่างมีความหวังแล้วเริ่มขุดขุดขุดขุดแล้วก็ขุดทุกคนได้แต่ขุดอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรในดินนอกจากเศษดินแห้งๆบางคนเริ่มหมดหวังบางคนก็ท้อแท้จนสุดท้ายทุกคนก็เลิกขุดแต่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยังคงขุดอยู่เด็กหนุ่มคนนั้นขุดดินไปเรื่อยๆจาก1ไร่เป็น2ไร่จาก2ไร่เป็น4ไร่เขายังขุดต่อไปถึงแม้จะไม่เจออะไรนอกจากดินแห้งๆเด็กหนุ่มคนนั้นท้อแท้อยากเลิกขุดอยู่หลายครั้ง

เป็นสายฝนที่ชุบชีวิตให้เขาเป็นน้ำทิพย์ที่ต่อลมหายใจให้กับทุกคน

0: อย่างนี้ก็แสดงว่าเทวดาเนี่ยให้สมบัติกับทุกคนมาตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วลูกเราทุกคนมีทรัพย์สมบัติอยู่กับตัวแค่ต้องใช้ความเพียรพยายามทำให้สมบัติเหล่านั้นกลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนั้นทำ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาภรณ์แต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหน ไปชมกันเลยครับ

0: ฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงได้ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมา
1: เฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ย
0: ลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้โหดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: ถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไอ้แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะฮะหวงนักหวงหนาฮะจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหา อาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยล่ะจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บ้าปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อก
0: ับ
1: งานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง
1: ่ายเราก็ไปหารายละเอียดดูว่าเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่นๆ
1: ใช่เริ่มหาลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์

0: จากมหาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็ถึงมาเริ่มปลูก
1: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
0: ่
1: ไม่ขี้เหร่นะ
0: ครับ
1: เงินก็โอเค
0: ครับ
1: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชเลยลาออกดีกว่า
0: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆ

0: ตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่ๆๆใช่ไ
1: หม
0: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่ง
1: มะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ตั้งใจเลยว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได้
0: ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
1: ใช
0: ่ก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร่
1: โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคาที่ขึ้น30กว่าเท่าเลย
1: จุงใจมาก
0: ดีมาก
1: จุงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นนึงนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 400ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต
1: ่ไม่เยอะนะฮะ 3-400 นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 5-600 ถึง700ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 4-500 ลูกเนี่ยทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะนาคไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ให้เขาออก 5-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: คร
0: ับ อุ๊ยตายแล้วไล่หนึ่งอุ๊ย
1: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
0: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจนาครู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องมาปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
0: สมพรสมพร
1: ครับ
0: สวนมะนาวสมพรนะของ
1: ครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
0: สวนบุญญาพร
1: ครับ
0: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เผื่อนาคสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะใภ้สวนมะนาว
1: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
0: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะฮะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละสลึงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยล่ะครับไม่น่าล่ะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาดนะครับรู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาว

รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ

0: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
1: โอ้ผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
0: ้
1: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
0: กิ่งพันธ
1: ุ์จริงๆแล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
0: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
1: ถูกต้อง
0: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
1: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
0: 10สายพันธุ์ที่ปลูก
1: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่จะเก็บผลผลิตขายน
0: ะ
1: ประมาณ4สายพันธ
0: ุ์4สายพันธ
1: ุ์3 4สายพัน
0: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
1: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
0: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
1: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
0: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกอุ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
1: ครับ
0: แล้วที่ถ้าปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
1: แป้นพวง
0: แป้นพวง
1: หรือพวกแป้นลำไ
0: พแป้นลำไ
1: พครับอันที่สองตัวนี้จะคล้ายกัน
0: เม็ดน้อยกว่า
1: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
0: เปลือกบางกว่า
1: แต
0: ่ลูกจะเล็กกว่า
1: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
0: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
1: ใช่ค่อนข้างจะอ่อนแ
0: อและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ้าฮะมันคืออะไรจ้า
1: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
0: เลมอนฮาวาย
1: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
0: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
1: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
0: แบบเลมอน
1: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
0: อ
1: ันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
0: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
1: อันอื่นก็มี
0: ข้างหลังนี่เบลอเลย
1: อันนี
0: ้นี่อะไร
1: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
0: เพราะต้นใหญ่
1: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนี่ก็มีประโยชน์พวกนี
0: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
1: ใช่ให
0: ้ต้นโตเร็วยังอื่นล่ะจ้า
1: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันไร้เมล็ดเป
0: ็
1: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
0: มะนาวไม่มีเมล็ด
1: ครับผมนี่แหละครับพันนี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใคร
0: อันนี้ขายได้เท่าไหร
1: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
0: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
1: ใช่ใช่
0: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
1: น่าจะประมาณนั้น
0: 2หลักได้เลย
1: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
0: ไม่
1: มีอาจจะไม่เจอ
0: ไม
1: ่
0: ม
1: ีคนไทย
0: ยากกว่าคนอื่นไหม
1: ไม่ยากกว่าอันนี้ก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
0: ทนโรค
1: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
0: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
1: ใช่ใช
0: ่มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
1: ไม่มีฮะแต่มีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็นี่อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่ายแต่ว่าเป็น
0: กิ่ง
1: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได้เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
0: อันน่ะ
1: ทนโรค
0: ได้ละ
1: ผมบอกไม่มี
0: ไม่มี
1: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
0: ้อ่ะ
1: แต่พันนี้ใกล้เคียงที่สุด
0: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
1: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
0: อ
1: ันนี
0: ้ตั้งชื่อเขายัง
1: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
0: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมะนาว
1: นี่ดัง
0: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
1: าจารย์แป้นสุขประเสริฐ
0: แป้นสุประเสริฐ
1: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมา
0: อ๋อ
1: แป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้

0: ึ่ง
1: แล้วแกก็มาต่อยอด
2: ต่อยอด
0: ใช่
2: ดีขึ้น
1: ดีโอ้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่แป้นตัวนี้ไม่ได
2: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุกประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกเพศทุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
1: จริงๆคล้ายๆกัน
2: คล้ายกันคือ
1: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
2: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
1: มี
2: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
3: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดนึงนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
2: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันอะไรจ๊ะ
1: อันนี้พันดกพิเศษครับ
2: ดกพิเศษ
1: ครับ
2: โอ้โหขนาดดอกเขาออกดอกเขายังดกเลยนะ
1: ครับ
2: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี
1: ่
2: ย
1: ใช
2: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
1: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
2: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
1: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าเราก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไปครับผม
2: แล้วเขียวปึ๊ดเลย
1: ก็อ่อนไปนิดนึง
2: อ่อนไปนิดนึง
1: เดี๋ยวอันนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
2: ๆรากมันไม่แท
1: งรากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
2: มีอะไรบ้างวัสดุ
1: ปลูกหลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัวหรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัสดุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้เนี่ยมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
2: อ
1: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็นอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
2: จับดูก็รู้
1: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
2: อ
1: นคุณค่อยมาปลูกมันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางเนี้ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นเราก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อยโอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
2: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าเกือบปาก
1: ครับ
2: ก็ใส่มาประมาณนี้
1: ครับ
2: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
1: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
2: มันจะยุบอีก
1: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
2: ้อ๋อเหรออ
1: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
2: ต้องมีไม้ค้ำ
1: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
2: อ๋อปักหลัก
1: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ปลูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเรา

0: เราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
1: ค้ำขวางใบม
0: าครับค้ำชิงเสียงช่วยกันให้มัน
1: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
0: ่อันนี้ก็พออยู่
1: ต่อไปก็ลดน้ำ
0: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำครับปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
1: เลย
0: ทันทีฮะ
1: ให้เขาชุ่มชื้น
0: ครับ
1: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ประมาณนี
0: ้ครับผม
2: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
0: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันอย่างนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
1: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
1: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดดำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำนะก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
1: 21714
0: ครับผม
1: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน
1: 21% ฟอสฟอรัส
0: 7โพแทสเซียม
1: โพแทสเซียม 14
0: ครับ
1: โอเค
0: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
2: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วล่ะครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะ
2: ครับ
1: ตั้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวๆๆๆจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลยเธออ้
3: าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกนะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อีก
3: ครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: ลูกเขาแน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัว
1: เท่าตัว
3: เท่าตัว

0: โตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
0: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วกุขะจะไม่ค่อยกุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนละแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่ม
1: อ่อน
0: เริ่มอ่อนลงแล
1: ้
0: ว
1: แล้วก็ความขรุขระเนี่ยเขาน้อยลง
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่แล้วก็ผิวเขามันกว่า
0: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
0: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
0: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันก็จะ
0: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
0: อ่ะได้ครับเออครับหรือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
0: ใช่ครับถูกต้องถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยจะให้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
0: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
0: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหล
0: ืองนิดๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
0: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านเราเนี่ยก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
0: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
0: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
0: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
0: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
0: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพ
1: อ
0: ใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุกชุมเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
0: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
0: แคนเกอร์ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวครับ
0: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะฮะ
1: คองแคงอร่อย
0: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร
0: ์หน้าฝนโรคนี่แคนเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคน่าจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวนี่จะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
1: ลาน้ำหมาก
0: ลาน้ำหมาก
1: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
0: แต่มันกระเด็นมาโดนนะฮะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
1: ไป
0: ได้เร็วใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
1: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
0: ครับผม
1: ปลายฝนต้นหนาว
0: ครับ
1: แล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นน่ะ
0: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยดูว่าที่ใต้มันจะส่องตั้งแต่เช้าก็ส่องทางนี
1: ้
0: ใช่ไหมฮะบ่ายก็ทางนี้เย็นๆก็ทางนี้ฮะเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม
1: ้
0: เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อะไรอย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไขยังไง
0: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
0: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน์
0: ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
0: ครับ แต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
0: ดีครับไปหาที่นั่ง
1: สิวเสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยยุบลงไปโอ้ยกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าถ้าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาว
1: หน้าหนาว
2: ประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤด
1: ูถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวเนี่ยได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงนึงพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะเราปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่องป้องกันรากเน่าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
2: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาเราก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่จะมันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องพยายามทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือนมันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะ

0: เล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่หนึ่งต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสักสองหรือสามข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะครับคือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
0: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
0: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
0: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
0: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
0: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
0: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
0: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
0: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
0: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้งั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตแล้วเป็นฮอร์โมนตัวนึง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
0: เราเรียกย่อว่าแพคคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้ง2ครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโควิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดจากนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งนึงฉีด2ครั้ง
1: ก็ไม่โตสักที
0: ฉีด2ครั้ง
1: จะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกเราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
0: ช
1: ่
0: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
0: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทำให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วของละสองครั้งพออาจจะใช้ปุ๋ย0060ไม่โยกหลัง
1: เลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นโยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได
0: ้ช่วยได้ไม่ให้มันแตกยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี่ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยโยกหน้าใหม่ตอนนี้เราก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยโยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายยอดมันก็จะได้เป็นพวงๆเป็นอะไรเงี้ยเยอะมากเนี่ยวิธีการนี้ก็จะใช้กับมะนาวลงดินได้ดี
1: มะนาวลงด
0: ินได้ดี
2: หัวใจหลักสำคัญการที่จะผลิตมะนาวทำสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพ

0: ดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศอะนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
2: อ๋อปกติเขาเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
2: ี้อัน
1: น
2: ี้ทาง
1: ที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
2: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่าเขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไปเองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูปน้ำผึ้งมะนาว
2: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
2: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
2: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้าง
2: ครับ
1: เรามีคำแนะนำพิเศษอื่นยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นยังไง
2: อ๋อคือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมจะคำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรเนี่ยมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีที่สุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามี กลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลย แต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวเป็นคนดีขนาดนี
2: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
2: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
2: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
2: ครับครับได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
2: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไปด้วย
2: โอเค
1: อ
2: ัน
1: นี้ไปกว่างทางเหนื่อย
2: อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อนหัว
2: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
3: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถ้าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าช้างไม่มีการร้องเรียนที่จะตัดของอบต.ท่าช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการที่ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไม่นะเราถูกเรียกเงินคืนไม่นะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้
2: กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะ

0: ปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับ

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พืชทุกชนิดต่างมีความต้องการน้ำเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเป็นตัวละลายธาตุอาหารในดินเพื่อให้รากดูดขึ้นไปสร้างการเจริญเติบโตและคายน้ำเพื่อระบายความร้อนจากนี้น้ำยังเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดปริมาณและผลผลิตของพืชด้วยซึ่งพืชแต่ละชนิดมีความต้องการน้ำที่ต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดพันธุ์และอายุหากให้น้ำน้อยก็จะทำให้โตช้าผลผลิตต่ำแต่ถ้าให้มากไปก็สิ้นเปลืองดังนั้นจึงจำเป็นต้องให้น้ำอย่างเหมาะสมกับความต้องการของพืชชนิดนั้นๆดังนั้นสิ่งที่เกษตรกรจำเป็นต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการระบบให้น้ำซึ่งจะสามารถควบคุมปริมาณการให้น้ำพืชได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสะดวกซึ่งจะส่งผลดีดังนี้ค่ะทำให้พืชเจริญเติบโตเต็มที่ไม่ชะงักการเติบโตเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตกำหนดเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้การให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพสูงขึ้นดวกและประหยัดเวลาระบบการให้น้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบันแบ่งได้เป็น2ประเภทได้แก่ประเภทแรกคือการให้น้ำแบบฉีดฝอยโดยฉีดน้ำขึ้นไปในอากาศเหนือต้นพืชกระจายเป็นฝอยแล้วตกลงมาบนพื้นที่เพาะปลูกอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนี้คือสปริงเกอร์ใช้แรงดันน้ำตั้งแต่20เมตรขึ้นไปและมีอัตราการไหลของหัวปล่อยน้ำตั้งแต่250ลิตรต่อชั่วโมงเหมาะกับการให้น้ำในบริเวณกว้างครอบคลุมพื้นที่ได้มากระบบสปริงเกอร์เหมาะกับแหล่งน้ำที่มีปริมาณมากคุณภาพน้ำปานกลางหากคุณภาพน้ำมีน้อยจำเป็นต้องมีระบบการกรองเพื่อป้องกันปัญหาอุดตันประเภทที่2คือการให้น้ำแบบเฉพาะจุดเป็นการให้น้ำบริเวณรากของพืชโดยตรงน้ำจะถูกปล่อยลงสู่ดินให้ซึมไปในดินบริเวณรากของพืชระบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบที่ประหยัดน้ำอย่างแท้จริงเนื่องจากเกิดการสูญเสียน้ำจากปัจจัยอื่นน้อยมากและใช้แรงดันต่ำทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายแยกออกได้ดังนี้ระบบมินิสปริงเกอร์เหมาะกับไม้ผลที่มีระยะปลูกตั้งแต่5เมตรขึ้นไปรวมไปถึงพืชผักไมโครสเปรย์และเจ็ตเหมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีจำกัดรูปล่อยน้ำมีขนาดเล็กดังนั้นจึงต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันระบบน้ำหยดอัตราการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2-8 ลิตรต่อชั่วโมงโดยปล่อยน้ำจากหัวปล่อยน้ำสู่ดินโดยตรงแล้วซึมผ่านดินบริเวณรากเหมาะสำหรับพืชไร่พืชผักที่ปลูกเป็นแถวชิดหรือผลไม้บางชนิดระบบน้ำหยด หมาะกับสภาพแหล่งน้ำที่มีปริมาณจำกัดและต้องมีระบบกรองที่ดีเพื่อป้องกันการอุดตันรู้จักระบบการให้น้ำทั้งสองประเภทกันแล้วนะคะลองมาดูตารางเปรียบเทียบของการให้น้ำแต่ละระบบกันดูนะคะ

สำหรับพี่น้องชาวนาเราจะมีวิธีการปลูกข้าวยังไงให้ประหยัดน้ำและได้ผลผลิตที่ดีตามมาดูกันเลยค่ะ

การจัดการน้ำในนาข้าวแบบเปียกสลับแห้งเป็นเทคนิคการใช้น้ำอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของข้าวซึ่งมีวิธีการง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. ช่วงเตรียมดินให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเช่นปอเทืองลงไปในแปลงนาและถ่ายกลบช่วงออกดอกเพื่อเพิ่มปุ๋ยและอินทรีย์วัตถุหลังจากนั้นปล่อยน้ำเข้านาระดับ5เซนติเมตรนาน20วันแล้วทำเทือกเตรียมหว่านพันธุ์ข้าวหรือโยนกล้า 2. ช่วงเริ่มปลูกระยะข้าว 1-2 วันให้ระบายน้ำออก 3. ช่วงระยะเจริญเติบโตระยะข้าว 3-35 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรสม่ำเสมอช่วงที่ข้าวอายุ25วันใส่ปุ๋ยสูตรไนโตรเจน6ส่วนฟอสเฟต4ส่วนโพแทสเซียม2ส่วนอัตรา27กิโลกรัมต่อไร่ระยะข้าว 36-45 วันปล่อยน้ำในนาให้แห้งเพื่อส่งเสริมให้รากลงลึกแข็งแรงแตกกอดีและป้องกันโรคและแมลง 4. ช่วงออกดอกและติดรวงระยะข้าว 46-90 วันให้น้ำในระดับ5เซนติเมตรช่วงนี้ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าถ้าน้ำลดหรือแห้งให้เติมน้ำจนถึงช่วงข้าวโน้มรวงหรือข้าวก้ม 5. ช่วงเก็บเกี่ยวระยะข้าว 91-120 วันปล่อยน้ำออกให้แห้งรอการเก็บเกี่ยวเป็นยังไงกันบ้างคะกับเทคนิคการให้น้ำอย่างรู้คุณค่าพี่น้องเกษตรกรสามารถเลือกใช้ระบบการให้น้ำให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตช่วยกันประหยัดน้ำและที่สำคัญยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วยสวัสดีค่ะ

โหนะครับธรรมศักดิ์ลือภัวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำเกษตรผสมผสานที่บ้านก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรีครับ

0: ชุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและปัญหาจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: พี่ผักอะไรครับ
2: ผักแหนม
1: ผักหนาม
2: หนาม
1: หน่อย
2: แหนมมันจะมีหนาม
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามอย่างง
3: ี้ข้างขาว
1: ข้างขาวอ่ะเออเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอาอย่างงี้ผมเอาก่อนเลยถุงทนไม่ไหวขอหน่อยครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
4: เม็ดผักชีอ่ะครับ
1: อันนี้มันไปปลูกได้ปะโอ้เสร็จเลยขอบคุณครับ
3: ขอบค
1: ุ
3: ณคร
1: ับ ว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
3: เองก็เจอพิษจ้า
1: ฮะ
3: เจอพิษจ้า
1: อีกอยู่ต้อง2วันน่ะกว่าจะได้กลับบ้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
3: 20บาท
1: เนาะโหทุกอย่างเหรอเอาหัวนึงเอาหัวนึง
5: ได้ๆๆอยู่ได้อยู่
4: ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย

0: ครับ
1: การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆจะได้พบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังงานจากถ่านไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา

0: ถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
1: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอกเคยเห็นเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่อันที่แบบใช้ไม่ได้
1: ครับใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
0: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงข้างบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
2: สาดเข้าไปเลยฮะเป็นแบบ
3: ถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพเผาเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
0: ใช้ทำอะไรบ้างครับอันเนี้ย
4: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
0: เครื่องทำก๊าซ
4: ครับ
0: คืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยเหรอครับ
4: ครับ
0: เอาไปทำอะไรก่อนครับ
4: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
0: ๆบดให้เป็นชิ้นเล็ก
4: ๆแล้วก็เอาไป

0: 1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
1: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษถ่านที่ทุบปนๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามันแค่เป็นทางกายภาพหรืออะไรงี้ไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลึกมากชาวบ้านว่าเสียบปุ๊บติดเลยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะแล้วน้ำอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
2: ถ่านประสิทธิภาพสูงหรือเพียวคาร์บอนคนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นถ่านที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
0: เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะพิจารณาหลายๆทางแล้วเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับชุมชนไม่ใช่ว่าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นไผ่ก็เหมือนกันเราก็จะมาพิจารณาว่าไผ่ในเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแล้วก็เลือกในเส้นทางหรือการทำที่เราชุมชนได้ประโยชน์สูงสุด
3: ประมาณนี้ค่ะ
1: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกทิศทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
4: ที่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
1: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็ส่ง
2: คนผาปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
0: ย่อยสลายได้
1: เหมือนไบโปรดักต์แล้วก็ที่นี่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสต์เลยไม่มีขยะเหลือทิ้ง
2: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นถูกนำมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
0: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
1: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำไม้ลูกชิ้นแล้วเนี่ยเหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีกนอกจากถ่านที่ขายไม่ค่อยได้ราคาเนี่ยก็เอาไปทำแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านเนี่ยไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสำหรับเวชสำอางสำหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
2: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผาปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิดของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบอย่างต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
0: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ตรงนี
1: ้มีไผ่อะไรบ้างครับพี
0: ่มันจะมีไผ่ซางนวลซางหม่นแล้วก็ซางป่าค่ะ
5: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
0: ่ใช่ค่ะ
1: เห็นไหมอ๋อมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
5: เข้ามาเป็นโด
1: มโล่งๆนะ
5: เป็นแบมบูสตรีท
1: โอ้โห
5: สำหร
1: ับ
5: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
1: ครับ
0: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: ราแต่งกิ่งมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันมีไข่เนี่ยสวยเวลาตัดเราให้ตัดติด
1: ตัดติดโคนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้1ต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3หน่ออ
2: ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
0: ใช
2: ่ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
1: ครับครับโอ้ย
0: มดแดง
2: มดแดงครับผม
1: 3รอบแล้วผมจะเกี่ยวในกางเกง2รอบ
2: อันนี้ทนไม่ได้นะครับผมคุณลุงยิ้มมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับคือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเราเนาะ
0: ค่ะอันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
3: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากการปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่เราจะทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับหูยใส่หน้าทานปวดหิวหอมมากเลยครับทำยังไง
3: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผ่าปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำจนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจอ
2: ันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ไม่เอา
5: ดูก็ได้
2: แ
5: ล้วมันจะต่างกันแบบไห
2: นมันหอมมันมีแบบนี่เหมือนอบน้ำผึ้งเลยอ่ะหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
6: ตากแต่แรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพรุ่งนี้เราก็ไปตากวันที่2ตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
2: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
7: เราไม่มีกลุ่มแล้วก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
2: พวกกล้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับนึงเลยครับ
3: จากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย
8: อยากได้เม็ดไปปลูก
9: มัดละ5บาท
8: ถูกถูก
9: ถูก
8: ถูก
9: อุ้ยหัวชนเลย
2: นี่ใบอะไรครับผม
10: ผักกระเทย
2: ฮะผักผักตุ๊ดผักตุ๊ดต้นมันเป็นไงต้นใหญ่เนาะเหมือนพวกมะลุมอะไรอย่างเงี้ยป่ะต้นมันแต่เนี้ยไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
10: ผักตุ๊ด
2: คำเนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยังอันนี้เห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
11: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของไผ่ครับไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนนี่มีอยู่2,000นึงนะครับสร้างมน
2: สร้างมน
3: คุณโอคือนักร้องที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผ่าปังขึ้นเรื่อยๆ เพราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
10: เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่1หน่อตรงนี้นะให้มันเป็น1ลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราขายลำนี้ได้700บาท
3: บ้านลุงจินดาฟั่นคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
10: เห็นมั้ยครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ
12: ่ครับ
10: เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
12: ้ตอนนี่ยังไงครับ
10: เราใช้เลื่อยมั้ยฮะเลื่อยๆๆปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนเลื่อยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาเดินกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะขามว่า
13: อย่าให้ขาดอ
10: ย่าให้ขาดแต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเลี้ยง
12: ยังไปกับผิวเขาได้
10: ยังไปกับผิวเขาได้อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี
12: ้
10: พอหลังจากที่มีรากออกปุ๊บเราก็ตัดชึกลงไปแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปชั่ง
12: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอนมา
10: ไปแล้วครับก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่อย่างน้อยๆก็เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
12: โตให้เยอะเลยอันนี้เพิ่งแบบใหม่ๆยังไม่มีอันนี้เป็นครับหูเต็มเลยนะดกมากเลย
10: เพราะฉะนั้นที่ผมบ่มเพาะเนี่ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการรวมกลุ่มเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คือสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
3: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
12: ไข่ปลาใช่ไหมใส่ใบตอง
3: เกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์เมนูพิเศษอย่างสนุกสนาน
12: หอมไหมหอมเป็นน้ำพริกเผาเลยเหรอสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่อ่ะแล้วก็ไข่ใส่ไหมผมว่าจะคนด้วยซ้ำเนี่ย
13: เอาได้นี่ไง
3: จากเพสโต้ฝีมือตัวเองกับไข่ปาล์มเมนูพื้นบ้านที่หอมอร่อย
12: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะอันนี้แบบใส่แล้ว
10: อร่อยลำดับถ้าเผ็ดอีกนิดอร่อย
12: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้ไกลอีกเยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผาปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับนึงเลยครับเขาอาจจะโกอินเตอร์ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได้
0: เราพยายามดึงหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามาเช่นองค์การเพศสัจกรรมนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งคู่ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันก็ทำให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่าเราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
12: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้นที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่ง ขาไม่ได้เก็บของเขาเองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเร็วๆเกิดได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี่
14: ขอยืมหน่อยนะคะตึ๊บแกซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหมเห็นไหมล่ะพานลองได้ไหมลองได้ไหมเขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย
15: เร็วเว
12: ก
15: เ
12: ว
15: ก
12: ฮ
15: าเร็ว
12: โ
15: คที่เรียกวัวของผาปังอย่างนี้นะครับ
12: โอ้ยเจอกลับบ้านหมาโกลเด้นด้วยเนี่ย

มันทำได้เยอะแยะเลยแล้วก็มูลค่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่กิโลละ10บาท20บาทแหละมันกิโลละมากกว่านั้นเขาก็เลยเริ่มเห็นคุณค่าของไผ่ที่มีก็รักษาไว้ที่ไม่มี

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะก้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
0: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
1: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
0: เก่งมาก

0: ากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
2: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
3: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
2: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทูบีบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำบันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
4: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทำให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีนัมเบอร์วันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
2: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
1: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
2: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
1: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
2: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอทอปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
1: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
2: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกําบังให้แก่เยาวชน
1: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณ
2: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายเราจะต้องทำควบคู่ ที่จะทำต่อไปทูบีนัมเบอร์วันชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำๆดิจับลงมายืดให้ตึง
0: ตอนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกันหนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
2: เก่ง
1: ไ
2: หมเก่งมากเลยอะค่ะ
3: ใช่ค่ะ
4: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเป็นจะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกไปว่าเป็นมรดกของ

0: ะที่น่าสนใจเลยทีเดียวละค่ะ
1: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
2: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
0: นี่น้องพิมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะ
1: ใช่แล้ว
0: ครูปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: คนไหนล่ะที่ว่าจะมาเชิดหัดเชิดหนังใหญ่กับครู
0: หนูค่ะ
5: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
0: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
5: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยจะดูแล้วโลดโผน
0: ยกขาย
5: กแข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
0: ผู้หญิงก็รำได้อย่างนี
5: ้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได
0: ้ขิม
5: ครับ
0: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
5: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
0: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
5: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
0: คณะ
5: ราษฎรเพราะหนังก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่ก่อมก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่ริเริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโป๊กดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
6: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
7: ไม่เคย
6: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
0: เล็กกว่า
7: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
6: ่
7: ะ
6: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
5: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
7: ใช่ค่ะไป
6: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
0: อ้าวไปเลยครับ
7: ไปพร
6: ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
0: นี่เหรอคะไม้โค้ง
6: ตอนนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาพอมานกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมอ่ะพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
0: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
5: ตามจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
6: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่างสามขุมลองปอนลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้ายตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูสะอึกปึ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนนำเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
7: ได้แต่ขาขวา
6: ลงครับ ไม้ตั้งไว
2: ้ยังสามขุมไม่มี
6: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้ไม้ตั้งขึ้น
1: พี่ตั้ม
6: เดี๋ยว
1: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
6: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆนางส
6: าวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
1: ขาสั้น
6: แบะเหลี่ยมไว้แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
7: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
6: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
7: เฮ้ยอยากไปเลยพวกเราอยากไปดูไหม
1: อยากครับ
6: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี
7: ่เราไปดูด้วยได้ไหม
6: อันนี้มาให้ครู
7: มานี่แล้วมานี่
2: ด้วย
7: มานี่เป็นไงครับอ่ะนั่งตรงนี้เลยนะมาอ่ะนั่งพักก่อนนะคะ
1: โอ้โห
7: เหงื่อตกเชียว
5: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
1: สนุกครับเมื่อยครับ
5: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาที่เขาจะกว่าจะแสดงได้เนี่ยเขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
2: กี่วันนะ
5: โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
7: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหมอ
5: ันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องจับดูสิลองยกดูสิลอง
7: ว่า
5: ได้เลยได
6: ้คือลอง
5: ไหว้ก่อน
7: อยากลองจับ
1: ก่อนที่จะจับ
7: ต้องไหว้เลยอะโอ้หนักแปลว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
7: ต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
1: ทำมาจากหนังว่าไข่เปรกเลย
2: เฮ้ยจะลบเชื้อ
5: ให้ลองผัดกันลองดู
2: มันใหญ่นะเนี่ย
5: ใหญ่ไปจะลองจับไหมลูกลองดู
1: มันตั้นขอลองนะ
5: ลองยกดู
7: หนัก
5: แล้วใช้เวลาเรานะเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอะ
7: คุณถึงเอีย
1: วไปลองบ้านลองไหมคะ
7: ไหวหรือยัง
1: ไหวแล้ว
2: คุณปู
1: แล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
7: ไม่ได
5: ้ครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่ๆหรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
7: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
5: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
7: เปลี่ยนชุดด้วย
2: ลองแสดงบ้าง
5: ลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
7: ู
5: ก
7: 4เดือนเลยนะลูกแต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะครับ
7: ขอบคุณนะครับไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจองที่ข้างหน้านี่ก่อนเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
1: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้งแถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังว่าพยับย่ามสามขุนเข้ามาพิฆาตข้ากุมหันบันไล

0: ราจะได้ไปทำขนมอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงชื่อขนมพระยาเสวยใช่ค่ะใครฟังชื่อก็อยากทำนะพระยาเสวยด
2: ้
0: วยนะ
2: นึ่งได้
0: นี่ไงคะคุณยาย
2: มันจะได้เหนียว
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: ค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
4: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะเราหนูมองว่าคุณยายทำขนมพระยาเสวยเก่งนะคะ
2: พระยาเสวย
0: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
2: ใช่
0: ไม
2: ่
0: ใช่ค่ะน้องไม่หัวเราะเลยน้องๆเขากินได้แล้วอันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู่
2: ก็สานไปอย่างนั้นแหละ
5: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
6: น้องพิงค่ะ
0: น้องพิง
5: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
6: ค่ะ
0: โอ้ย
5: ได้ค่ะสอนพวกเราทำขนมได้ไหมคะ
2: ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
5: ส่วนผสมบ้างเหรอคะ
2: ฮะแล้วแล้ว
5: ส่วนผสมด้วยกันเนาะ
0: ไหนคะอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยไปช่วยกันหยิบมา
7: ขนม
0: แป้ง
5: หัวหอมครบไหมคะคุณยายคะ
2: ไหนครบ
0: อันนี้ต้องถ้วยอะไรอ่ะ
2: เอาแป้งไปแป้งมา
5: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้า
5: อ่ะแป้งข้าวเจ้า
2: ใส่สิแล้วเอาห่างกะทิไปแป้งไปในนี้แหละ
5: ช่วยไปไหนอ่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูกใ
5: หญ่ช่วยถือหน่อย
7: หมดเลยหรอคะ
2: ใช่หมดนั่นเลยอ่ะตอนนี้ใครเป็นคนขยำอ่ะ
5: อับมีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่ได้เลย
5: สองมือ
2: สองมือขยำ
5: เหมือนอะไรเนี่ย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ไปเลย
5: นิ่มมาก
2: แล้วใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมด
0: แล้วก็รวมกันค่ะ
2: ล
0: ้
2: างม
0: ือ
2: ได้ละ
5: ล้างมือได้เลย
0: ล้างหน่อยล้างม
2: าไอ้หนูก็ยำเลยนะ
0: ค่อยนะครับ
2: ต้องใส่มาก
5: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
5: ถ
2: ้
5: าไม่ใส่ม
2: ัน
5: จะ
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ได้ทำมันคอแห้งนะที
0: มันจะ
5: ไม่
0: คึ
5: กคักมันจะไม่ทุ่ม
2: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องน้ำเติมเติมไป
5: ผมไม่ทัน
2: เลย
5: มือเปื้อน
2: เลย
5: น้องพิงค
2: ์
5: ล้าง
2: คะราดมือแล้วราดมือเลย
5: ใส่ให้มันน้ำไปสมแป้ง
2: ไม่ต้องตัวใส่
5: น
2: ้
5: องพิงค์ลองเอามือขย
2: ับขยับแล้วให้หมดนี่แหละขยับให้เกลี้ยงเลย
5: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: เหนียวมากเลยค่ะ
5: แป้งเต็มแป
2: ้
5: ง
2: ค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
5: กระชอก
2: นะกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
5: หนีบแล้วก็ใส
2: ่ให้เป็นน้ำโจ๊ก
5: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊กโจ๊กเป็นน้ำ
2: บางๆเดี๋ยวเปิด
5: เด
2: ี๋
5: ยวน้องปั้นสอนน้องเอาการหั่นแป้งไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: มายายก็บอก
5: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยาย
0: โอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
2: หั่นให้เล็ก
5: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้อง
2: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ต
5: หนูยกไปค่ะไหวไหม
2: ไหวนะค่อยๆนะค่อย
0: ๆทีละอัน
2: ร้านไกวได้เลย
5: ไฟไม่กลางๆนะคะคุณยาย
2: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกะละมังใส่ลงไปเลย
0: หั่นง่ายง่ายกว่านะครับ
5: คุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า
0: ค่ะ
5: อันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่ไหม้เร็วนะคะ
2: ไม่ไหม้เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
5: มาด
2: ู
5: แล้วน้องพิงค์มาดูคุณยายค่ะ
2: นี่เนี่ยเป็นก้อนเหรอคนเขาจะให้มา
5: ได้ไปดูก่อนไปดูก่อน
2: เ
5: ป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
0: คุณยายชิมได้ปะ
5: โอ้ย
2: ยัง
5: นี่ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
2: ยัง
5: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
0: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆได้เอาไปใส่นู้น
5: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
2: ส่วนผสม
5: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
2: คั่วแล้วนี่ไง
5: อ
2: ัน
5: นี้แล้วค่ะ
2: คั่วแล้ว
5: อาเทเลยค่ะ
2: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาใส่เลย
0: คุณยายจ๋าหนูทำแค่

0: ใส่เลย
1: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
0: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นล่ะ
1: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
0: ก็ช่วยกันไงเอาไอ้หนูเอาหัวใจโป๊มาใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
1: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
2: ใช่ค่ะ
3: คุณยายคะใส่เลยไหมคะ
0: อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
1: นี่นะคะใส่ไชโป๊ลงไปมันก็จะ
0: พอแล้ว
1: เอามาจับนะครับจับไม่ได้คนเลย
0: หมูก็มีแล้วมะแรงนักนานใช่พยายามนะให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
1: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับคนแรงนี
0: ้พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกเลยไม่ต้องกลัวไหม้ทีนี้กดมือหน่อย
1: พอน้องปั้น
0: เหนื่อยมันก็เหนื่อย
1: นี่มันไม่เหนื่อยกดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำยังไม่ไหม
0: ้ดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
3: หอมเบาหอมไหมหอมไหม
1: กดแรงกว่านี้ค
3: ่
1: ะ
3: หอมค่ะ
4: คุณยายครับ
5: คุณยาย
4: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพระยาสวยแล้วคร
0: ับ อ๋อสมัยยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพระยา
3: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
0: ใส่ทีละก้อน
1: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
0: ใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
1: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
0: จะเหลือง
1: เอามันจะสีเหลือง
3: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
0: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอะ
1: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
3: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
0: มันหอมที่หอมเนี่ย
1: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพระยาสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรหรอ
0: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
1: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานนี้ได้
0: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบูชนะ
1: ไม่บูช
0: ไม่บูชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
3: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก็
1: อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
0: สามวันนะอยู่ได้นี่ไปเอาหมูมาใส่ได้อ่ะ
1: ใส่ลงไปได
0: ้ใส่ลงไปเลย
4: มันจะน่ากิน
1: สนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
0: เอาสักครึ่งเดียวนะ
3: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
1: ได้
0: อ
1: ้
0: าว
1: ระวังนะ
0: ค่อยๆจ้ะหกนายนะที่มันเล็กอ่ะ
1: พี่เป้คะ
2: คะมันช่วยไหมคะ
0: ไม่ใช
6: ่ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
0: ได้แล้วแล้ว
3: เนาะหอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
1: มาพอดีเลย
0: หอมไหม
1: หอม
0: หอม
1: หอมใหม่หอมใหม
0: ่ไหนแล้วเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
1: กรอบมากเลยค่ะ
0: คุณยายกรอบ
1: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดอกเฟรปิด
0: ดับเลย
1: มาขอหน่อยนะคะ
0: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายนะ
4: อร่อยอ่ะ
3: โอ้โหเหนียวมาก
1: เหนียวไหมคะ
0: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันจะช้าจะกระเยาไม่เรียบไม
1: ่
0: เ
1: รีย
0: บเกลี่ยทั่ว
4: เกลี่ยแล้วก
1: ็โอ้โ
0: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปเอายกไปสิยกไปมาทำให้เรียบเอาวางลง
4: ค่ะ
0: เอาหนูเท
1: ทำไหวไหมคะคุณยาย
0: ไหวสิ
1: ให้
0: นั่ง
1: เร
0: ีย
1: บ
0: ๆต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดถึงใบตองมารูด
1: ก่อนอ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
0: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
1: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
0: ความม
1: ันด้วยอะค่ะ
0: เอาอ้อยหอม
4: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกัน
0: ไหมอ๋ออย่างนี้
6: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊ะ100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
4: อ๋อได้ค่ะ
5: อุ้ยเหมือนตัดเค้กเลย
1: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
0: หน่อยมันลูกแห้งมาหน่อยนะ
1: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งขยะเลยนะคะคุณยาย
0: มันนี่ก็ไม่หอม
5: เต็มหอมมากเลยนะคะ
1: แล้วชาเป็นไงบ้างคะน้องพิง
4: อร่อย
5: อร่อยเหรออ
1: ร่อยยังไงอ่ะมัน
5: รสหวาน
1: หวาน
0: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
1: แล้วน้องมีมนะครับเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
4: เงียบ
1: เงียบเลย
0: กินใหญ่กินใหญ่เลย
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพระยาเสวยในวันนี้นะคะ
0: แล้วก็เรียนเก่ง
1: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพระยาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณนะคะ
0: เรียนสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
1: ค่ะ
0: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อน
1: ขั้
0: นบ่อยๆนะ
6: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกคนนะ
1: มากินต่อกินต่อเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่าต้องให้หน้าเรียบๆเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพากรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพากรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือค่ายการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกและก็ด้านลบซึ่งตัวนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรง

0: รงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
1: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
2: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราสรรพากรภาค10ค่ะ
0: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับตำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือตำดิจับลงมายืดให้ตึง
0: ร้อนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3ขุมพร้อมกัน
2: โอ้มาจมจับจมจุ๋มจับจมจม
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่งมากเลยอะค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่การแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติ

0: น่าสนใจเลยทีเดียวล่ะค่ะ
1: สวัสดีครับส่วนผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
2: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
0: นี่น้องบีมน้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะม
3: ี
0: คร
3: ู
0: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: คนไหนล่ะที่ว่าจะมาเชิดหัดเชิดหนังใหญ่กับครู
7: หนู
0: ค่ะ
6: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
0: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
6: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยแต่ดูแล้วโลดโผน
7: ยก
6: แข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
0: ผู้หญิงก็รำได้อย่างน
6: ี้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบโดยการแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได
7: ้ขิม
6: ครับ
0: เฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
6: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
0: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
6: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
0: คณะ
6: ราษฎรเพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่กรอบก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโฟกดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
8: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
9: ไม่เคย
8: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
0: เล็กกว่า
7: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
8: ่
7: ะ
8: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
6: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
7: ใช่ค่ะไป
8: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
0: อ้าวไปเลยครับ
7: ไปพร้อม
8: แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
0: อ๋อนี่เหรอคะไม้โค้ง
8: ตอนนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวต้องยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูแบบพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาพอมานกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมอ่ะพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
7: เอาย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
6: ตั้งจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
8: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่างสามขุมลองปอนลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้ายตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูสะอึกปึ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนนำเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างให้ดีขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองขาน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
9: ได้แต่ขาขวา
8: ลงครับไม้ตั้งไว
9: ้ย่างสามขุมไม่มี
8: ตั้งไม้ตั้งไว้อันไม้ตั้งขึ้น
9: พี่ตั้ม
8: เดี๋ยว
9: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ

0: มันไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาแต่มันจะหนักขึ้นเรื่อย
1: ๆ
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
1: ขาสั้น
0: แบะเหลี่ยมไว
2: ้ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
0: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวส่วนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
1: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัว

0: เดี๋ยวให้น้องสองคนไปพักหาพี่
1: เราไปดูด้วยได้ไหม
0: อันนี้มาให้อันนี้มาให้ครู
2: มานี่เรามานี่
3: ด้วย
2: มานี่มานี่มานี่เป็นไงครับนั่งนั่งนั่งนั่งนั่งตรงนี้เลยนะแม่มานั่งพักก่อนนะคะ
3: โอ้โห
2: เหงื่อตกเชียว
4: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
5: สนุกครับ
3: เมื่อยคร
4: ับ โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
3: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหมอ
4: ันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องกลับดูสิลองยกมือที่ลองว
3: ่
4: าได้ได้เลยได
6: ้ลอง
4: ไหว้ก่อน
5: อยากลองจับ
2: ก่อนที่จะจับ
3: หนักมากเลย
2: โอ้โหหนักแฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะต้องอดทนมากมากเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
5: ทำมาจากหนังวัวไข่เปรกเลย
2: เฮ้ยจะลบเชื
4: ้อให้ลองผัดกันลองดู
2: มันใหญ่นะเนี่ย
4: ใหญ่ไปจะลองจับไหมลูกลองดู
5: มันตั้นขอลองด้วยค่ะ
4: ลองยกดู
3: นะ
4: โอ้แล้วใช้เวลาเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอ่ะ
3: คุณถึง
2: เอียง
3: ไป
2: ทางบ้านเราไหมคะ
5: วายหรือยัง
3: วายแล้ว
5: คุณปู
3: ่คุณปู
5: ่แล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
3: ไม่ได
4: ้ครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่หรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
3: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
4: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
2: เปลี่ยนชุดด้วยลองแสดงบ
4: ้
2: าง
4: ลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
3: ูก 3-4 เดือนเลยนะลูก
7: แต่วันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะครับ
5: ขอบคุณครับ
3: ไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจองที่ข้างหน้าดีกว่าเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
7: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

กลั่นฟังแต่แถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาขยับย่ามสามขุมเข้ามาพิฆาตข้ากุมพันธ์บันได

0: ็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมเราว่าทำไมถึงชื่อขนมพญาเสวย
1: ใช่ค่ะไม่ใครฟังชื่อก็อยากทำนะ
2: พญาเสวยนะได
3: ้ได้
2: น
3: ี่
1: ไงคะคุณยาย
3: มันจะได้เหนียว
0: สวัสดีค่ะ
4: สว
0: ั
4: สดีค่ะ
5: สวัสดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เราหนูมาว่าคุณยายทำขนมพญาเสวยเก่งนะ
3: พญาเสวย
0: ขนมพญาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พญาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
1: ใช่ไม่ใช่
0: ขนมได้
1: เลยน้องๆเขากินได้แล้ว
0: อันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู
3: ่ก็ถามไปอย่างนั้นแหละ
6: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
7: น้องพิงค่ะ
0: น้องพิง
6: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
7: ค่ะ
6: โอ้ย
7: ได้ค่ะ
6: สอนพวกเราทำขนมได้ไหม
3: ได้ได้ได้ให้รวมมาสิเอารวมมา
6: ส่วนผสมมั้งเหรอคะ
3: แล้ว
6: อยู่ส่วนผสมด้วยกันเนาะ
0: ไหนใครอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยกันหยิบมา
1: แป้ง
6: หัว
1: ด้วย
6: หัวครบไหมคะคุณยายคะ
3: ไหนครบ
6: อันนี้ต้องถ้วยอะไรอ่ะ
3: เอาแป้งไปเอาแป้งมา
6: แป้งอะไรดีคะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
3: ข้าวเจ้าใส่สิแล้วเอาห่างกะทิไปใส่ลงไปในนี้แหละ
1: ช่วยพี่ไปไหนล่ะ
3: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะ
1: ไม่ใช่ถือ
8: เ
1: ลย
8: เอ้ยหมดเลยเหรอคะ
3: ใช่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ผมขยำเหรออ่ะ
6: มีมขยำนะคะแล้วผมทำอะไร
3: ขยำไม่ได้เลย
6: สองมือ
3: เลยสองมือขยำ
6: เหมือนอะไรเลย
3: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ลงไปเลย
6: มันมาก
3: แล้วใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมด
0: แล้วก็รวมกันค่ะ
3: ใส่หมด
0: แ
3: ล้ว
0: ล่
3: ะ
6: ล
3: ้
6: างม
3: ือ
6: เลย
1: ล้าง
6: ห
1: น
6: ่
1: อย
3: ไอ้หนูก็ยำเลยนะ
6: ไม่ได้นะครับ
3: ต้องใส่มาก
6: อ๋อต้องให้มันใส่
3: ต้องให้ใส่
6: ถ
3: ้
6: าไม่ใส่
3: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักไม่ค่อยแห้ง
0: แล้วที
6: มันจะไม่พุ่ง
3: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องน้ำเติม
6: นี่ค่ะ
3: เติมไป
6: ผมไม่ทำ
3: เลย
6: มือเปื้อน
3: เลย
6: น้องพิงค
3: ์ล้างคะลาดมือแล้วลาดมือเลย
6: น้ำผสมแป้งไม่ต้อง
3: ตัวใส่
6: น้องพิงค์ลองเอามือขย
3: ำขยำแล้วให้หมดนี่แหละขยำให้เกลี้ยงเลย
6: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
8: เหนียวมากเลยค่ะ
6: แป้งเต็มไหม
3: คะค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
6: กระชอก
3: นะกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
6: หนีบแล้วก็ใส
3: ่ให้เป็นน้ำโจ๊ก
1: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊ก
6: โจ๊กเป็นน้ำ
3: บางเดี๋ยวเปิด
6: พ่อเดี๋ยวน้องปั้นสอนน้องออกการทำแป้งไหมคะ
0: ได้ค่ะ
3: มายายจะบอก
6: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยาย
0: โอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
3: หั่นให้เล็ก
6: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องออกการ
3: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ต
6: หนูยกไปค่ะไหวไหม
3: ไหวนะค่อยๆนะค่อยๆ
0: อ
3: ้
0: าวทีละอัน
3: ไฟได้เลย
6: ไฟนี่กลางๆนะคะคุณยาย
3: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกระมังใส่ลงไปเลย
0: หั่นง่ายๆกว่านะครับ
6: คุณอย่างนี้ง่ายกว่าค่ะอันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่ไหม้เร็วนะคะ
3: ไม่ไหม้เรามันต้องค่อยๆ
6: ม
3: ัน
6: ด
3: ู
6: แล้วน้องพ
3: ิ
6: งค์มาดูคุณยายค่ะ
3: นี่เนี่ยเป็นก้อนล่ะคนเขาจะให้มา
6: ได้ไปดูก่อนเป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
0: คุณยายชิมได้ปะ
6: โอ้ย
3: ยัง
6: คนนี้ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
3: ยัง
6: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน
0: ๆช่วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆในเอาไปใส่นู้น
6: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
3: ส่วนผสม
6: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
3: คั่วแล้วนี่ไง
6: อ
3: ัน
6: นี้แล้วค่ะ
3: คั่วแล้ว
6: อาเทเลยค่ะ
3: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาใส่เลย
0: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
3: ้ใส่เลย
6: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
3: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
0: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
3: ก็ช่วยกันไงเอาไอ้หนูเอาหัวใจโป๊มันใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
6: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
0: ใช่ค่ะ
8: คุณยายคะใส่เลยไหมคะ
3: อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
6: นี่นะคะใส่ใช้โป๊ลงไปมันก็จะ
3: พอแล้ว
6: เอามาจับนะครับจับเล่นๆก็มี
3: หมูก็มีแล้วแมลงนักนานใช่ให้พยายามอย่าให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
6: ได้ค่ะ แรงกว่านี้ครับกดแรงนี
5: ้พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกเลยมันต้องกลัวไหมทีนี้กดกดมือหน่อย
6: ขนมปัง
5: เหนื่อยมันก็เหนื่อย
6: นี่มันไม่เหลืองกดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำไม่ดำมันยังไม่ไหม้
5: มันดำแล้วแหละยายกลัวกลัวแย่เลยนะ
0: หอมเปล่าหอมไหมหอมไหม
6: กดแรงกว่านี้ค
8: ่
6: ะ
8: หอมค่ะ
2: คุณยายครับ
6: คุณยาย
2: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาเสวยแล้วคร
5: ับ โอ้สมัยยายเล็กๆนะเขาบอกเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพญา
8: ใส่เลยไหมคะคุณยาย
5: ใส่ทีละก้อน
6: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
5: ๆใส่เลือดน้ำตาลอ่ะ
6: เดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
5: จะเหลือง
6: เอามันจะสีเหลือง
8: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
5: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอ่ะ
6: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
8: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
5: มันหอมที่หอมเนี่ย
6: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพญาเสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรหรอ
5: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
6: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานหนีได้
5: งานบุญกันแล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
6: ไม่บวช
5: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
0: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก
6: ็อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
5: สามวันนะอยู่ได้นี่ไปเอาหมูมาใส่ได้อ่ะ
8: ใส่ลงไปได
5: ้ใส่ลงไปเลย
2: มันจะน่ากิน
6: เลยสนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
5: เอาสักครึ่งเดียวนะ
8: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
6: ได้
5: อ
6: ้
5: าว
6: ระวังนะ
5: ค่อยๆจะหกหน้าอย่างที่มันเล็กอ่ะ
6: พี่เป้คะ
0: คะมันช่วยไหมคะ
5: ไม่ใช่
4: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
5: ได้แล้วแล้ว
8: เนาะหอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
6: มาพอดีเลย
5: หอมมั้ย
6: หอม
5: มาหอม
6: น้องใหม่น้องใหม
5: ่ไหนล่ะเอาทาเล็กมาดิทาเล็กก่อน
6: กรอบมากเลยค่ะ
5: คุณยายนี
6: ่กรอบอันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดอกเฟปิด
5: ดับเลย
6: มาขอหน่อยนะคะ
5: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายนะ
2: อร่อยอ่ะ
8: โอ้โหเหนียวมาก
6: เหนียวไหมคะ
5: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันจะช้าจะกระเยาไม่เรียบไม
6: ่
5: เร
6: ีย
5: บเกลี่ยทั่ว
2: เกลี่ยแล้วก
6: ็โอ้โ
5: หนี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปยกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบวางลง
2: ค่ะ
5: หนูเท
6: ทำไวไหมคะคุณยาย
5: ไวสิต้องรีบทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดเห็นใบตองมารูด
6: ก่อนอ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
5: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
6: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
5: ความมัน
6: อ่ะ
5: เอาอ้อยหอม
2: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกัน
5: ไหมอ๋ออย่างนี้อ่ะ
4: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊ะ100กรัมน้ำตาล130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
6: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
2: อ๋อได้ค่ะ
8: เหมือนตัดเค้กเลย
7: ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
5: หน่อยมันลูกแห้งมาหน่อยนะ
6: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
5: มันนี่ก็ไม่หอม
8: เต็มหอมมากเลยนะคะ
6: รสชาติเป็นไงบ้างคะน้องพิง
8: อร่อยอร่อยเหรออ
6: ร่อยยังไงอ่ะมัน
8: หวาน
6: หวาน
5: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
6: แล้วน้องมีมนะคะเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
8: เงียบ
6: เงียบเลย
5: กินใหญ่กินใหญ่เลย
6: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพ
5: ระ
6: ยาเสวยในวันนี้นะคะ
5: แล้วก็ได้เรียนเก่ง
6: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพระยาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
8: ขอบคุณนะคะ
5: เป็นสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
6: ค่ะ
5: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อน
6: ขั้
5: นบ่อยๆนะ
4: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย @thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
6: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้าห้ามพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีทุกคนนะ

0: นี่ค่ะน้องๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะได้ไปทำขนมอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้ว

0: Western Digital คือผู้ผลิต Digital Data Storage ให้แก่ผู้ใช้งานทั่วโลกบริษัทก่อตั้งมากว่า20ปีโดยมีสำนักงานและฐานการผลิตอยู่ทั่วโลกโดยในประเทศไทยนั้นเป็นฐานการผลิตใหญ่ของ Hard Disk Drive ซึ่งมีพนักงานในประเทศไทยกว่า 27,000 คนVestel Digital มีนโยบายที่ชัดเจนในการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าคู่ขาพนักงานและสังคม
1: เรามีหลักการอะไรในเรื่องขององค์กรคุณธรรมนะครับ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราและทีมงานค่อนข้างจะมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายในองค์กรนะครับเราเชื่อว่าองค์กรเนี่ยจะต้องเริ่มรักคนในองค์กรก่อนแล้วพอคนในองค์กรได้รับความรักจากองค์กรเนี่ยคนทุกคนก็จะเริ่มมีความสุข mindset ก็จะแข็งแรงขึ้นและพอคนที่มี mindset ที่แข็งแรงเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะรักสังคมและทำเรื่องราวดีๆให้กับสังคมไทย
0: จากหลักการสำคัญของบริษัทคือคิดให้ไกลไปให้ถึงก้าวไปด้วยกับทุกๆเรื่องรวมไปถึงด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเราจึงใช้หลักการร่วมคิดร่วมทำมุ่งเน้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมต่างๆนั่นหมายถึงเริ่มต้นจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจของพนักงาน
1: พูดถึงอุปสรรคเหรอเราโจทย์แรกที่เราเจอก็คือจะเอางบประมาณจากไหนมาทำในเรื่องของกิจกรรมที่เป็น Happy Workplace นะครับทีมงานก็เลยคุยกันใน10ปีที่ผ่านมาว่าไอ้สิ่งที่เราทำมาในอดีตเนี่ยมีกิจกรรมมากมายลื่นเลิงบันเทิงมีความสุขประเดี๋ยวประดาวเราทำไมไม่นำเงินตรงนั้นงบประมาณตรงนั้นเนี่ยมาจัดระเบียบใหม่ให้สอดคล้องไปกับความเป็นองค์กรที่เรียกว่า Happy Workplace เป็นกิจกรรมใหม่ๆที่เราทำกันมาเนี่ยใช้งบประมาณเท่าเดิมทำกิจกรรมใหม่ๆที่ตอบโจทย์ขององค์กรคุณธรรมมากขึ้น
0: บริษัท Western Digital ประเทศไทยจำกัดได้ผ่านมรสุมต่างๆมามากมายเป็นสถานการณ์ที่ฝึกให้คนในองค์กรพร้อมรับต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ตื่นตระหนกมีการซ้อมรับวิกฤตต่างๆอยู่เสมอนอกจากนี้ผู้บริหารก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมบุคลากร

0: ให้มีคุณภาพจึงได้นำเครื่องมือต่างๆเข้ามาฝึกอบรมและปลูกฝังในวัฒนธรรมองค์กรนอกจากจะช่วยพัฒนาให้บุคลากรมีประสิทธิภาพแล้วยังสร้างกระบวนการคิดที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักสำคัญ
1: สิ่งที่เราน่าจะภูมิใจมากๆก็คือจากการที่คนของเราออกไปทำให้กับสังคมเยอะๆเรากับค้นพบว่าดัชนีตัวชี้วัดทางด้านความสุขของในองค์กรเราเนี่ยใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับจาก 70% ไปถึง 90% และที่ภูมิใจอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวก็คือมีการวัดความผูกพันขององค์กรระดับโลก WD ทั้ง30กว่าประเทศปรากฏว่าของประเทศไทยมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกการที่จะทำให้องค์กรไปต่อเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมเนี่ยหรือองค์กรแห่งความสุขเนี่ยทีมงานก็มองว่าจะทำให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรได้เนี่ยกิจวัตรประจำวันทุกวันสิ่งที่เราอยู่ในองค์กรเราจะต้องทำให้เป็นอุปนิสัยขององค์กรอุปนิสัยขององค์กรเราก็คือเรารักคนเรารักเพื่อนพนักงานแล้วคนของเราก็จะไปรักสังคมเราใส่ระบบลงไปเราใส่กิจวัตรประจำวันแต่ละวันลงไปสิ่งเหล่านี้แหละครับทำให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรแห่งคุณธรรมใน WD
0: Western Digital เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดังนั้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรและด้วยกรอบของนโยบายที่ต้องดูแลสังคมควบคู่ไปด้วยกันร่วมกับระบบที่ถูกวางไว้นวัตกรรมและการพัฒนาของบริษัทย่อมถูกถ่ายทอดสู่การพัฒนาประเทศควบคู่กันไปซึ่งสิ่งที่ Western Digital ยังคงทำต่อไปคือการใช้นวัตกรรมขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นต่อไป

0: ลาดไม่ได้ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานีรถไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ชุมชนคุณธรรมวัด

0: นี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับ
1: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋า
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเต๋าครับ
0: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไกด์ใช่ไหมครับวันนี้
2: ครับผม
0: โอเคครับ
2: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
0: ครับ
2: วัดเก่าแก่ตีมีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาตีวัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุมาตีพระธาตุห้วยอ้อครับ
0: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
2: คือว่าวัดพระธาตุห้วยอ้อคร
0: ับ พระธาตุห้วยอ้อ
2: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีดอนคำ
0: พระเจ้าพระโต
2: ้ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่าของวิหารหลังนี้ผมว่าเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แก้จากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
0: พระแต่ละองค์ทำไมต้องมีตัวเลขด้วยครับ
2: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนครับ
0: ครับ
2: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์นะครับเคยหันถึงเลข 3,000 กว่า
0: 3,000 กว่าองค์
2: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่ 1,000 องค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
0: ครับ
2: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร่างในเมืองร้องนะครับเพราะตรงนี้เป็นวัดหลวงประจำเมืองประจำเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสำคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมาหลบรวมไว้ที่นี
0: ่
2: นะครับยังสามองค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
0: สุโขทัยนี่แหละ
2: ครับผมประมาณ700กว่าปี
0: นานมากโอ้โหสาธุ
2: อันนี้เครื่องเขิน
0: เครื่องเขินคือ
2: เครื่องเขินก็คือ
0: เครื่องอาย
2: เครื่องจักสาร
0: ไม่ใช่
2: เครื่องอายเครื่องจักสารที่เปิ้นลงลักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทเขิน
0: ไทเขินก็เลยเรียกเครื่องเขิน
2: ก็เลยเรียกเครื่องเขินนะครับตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่งของวัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นลูกระเบิดตีทหารฝ่ายสัมพันธมิตรปืนเอามาทิ้งทำลายสะพานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นตีเดินทางมาขึ้นมาทางเหนือดังก็ครับ
0: แหมระเบิดจริง
2: ๆระเบิดจริง
0: พี่เต๋าครับ
2: ครับผม
0: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
2: มีแห่งตีนึงตีใกล้ๆ
0: ใกล้ๆที่นี่ใช่ไหม
2: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่านถ่ายรูปน้องเต๋าชอบถ่ายรูป
0: นี่ชอบครับผม
2: ล่านถ่ายรูปแห่งแรกของอำเภอร้องนะครับของอาจารย์โกมล
0: ได้ครับผม
2: พี่เต๋าสามารถไปหอได้เลย
0: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เจอกันนะครับ
2: ครับ
0: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพร่เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเพื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่เราก็มาหาเสื้อนะฮะที่ตลาดสด100ปีวัดศรีดอนคำนะครับนี่มาดูร้านนี้ดีกว่าปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมา
1: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิ
0: เดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับ พิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
3: บ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนโดยเจ้าของร้าน
4: นายฉลองพานิชพัน
3: ธ์อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับโอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับสถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของโฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคารไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
5: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย้อย
0: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
6: สงครามครับ
0: พี่สงคราม
6: ครับผม
0: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
5: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาร้อยด้วยใจเครื่องนะครับเนาะ
0: ครับ
5: ก็เครื่องก็คือร้อยในน้ำ
0: เปิดเครื่องนะฮะ
5: ครับเปิดเครื่อง
0: อุ้ย
5: อันนี้เป็นการร้อยเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสาธิตร้อยมือให้น้องเต๋าเป็นคนรวยนะครับเนาะ
0: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
5: ครับ
0: กดขั้นเลยครับเส้นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ
5: กดแรงเต๋า

0: โอเคครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วนี่น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคบหมูแคบไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้ร้อยเลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ยคุณแม่ปานนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
0: ครับ
1: เราก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อันนี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจกผ้าจกคือยังไงครับคุณแม่
1: จกก็คือควักล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะตรงนี้นะคะเป็นกระบวนการทำเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทำตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะแยกเมล็ดออกจากดอกฝ้ายค่ะ
0: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
1: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
0: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างนี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
1: ตีค่ะตีให้ฟูก่อน
0: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับ ฟิตจังเลยเนี่ยโอ้ย ยอดเลยอันนี้ใครครับแม่
1: แม่เองค่ะ
0: คุณแม่เหรอฮะ
1: 20กว่าปีแล้วค่ะ
0: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร
1: ่ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
0: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
1: 130เมตร
0: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
0: 40ปีเหรอครับผืนนี
1: ้30กว่าปีค่ะ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
1: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
0: ยังไม่เสร็จใช่มั้ยฮะ
1: ค่ะ
0: คุณแม่ครับผมได้ข่าวมาครับจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทแม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
1: ค่ะ

0: แต่คนดูเขาจะซื้อนะ
1: อันนี้เป็นจกไหมค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่150,000ค่ะ
0: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะครับแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
1: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
0: โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้เต๋าได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ทำให้เต๋าเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองรองแห่งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสต์โฮมบ้านริมรองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสแลนด์นะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกอันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่นะห้องนั่งตรงนี้ลูกพอ
0: นี่เขียนไม่เลย
2: พอใจก็
0: เนี่ยห้องลูกชาย
2: ห้องลูกชาย
0: โอ้โห
2: ล
0: ู
2: กชายคนใหม่มาละ
0: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสแลงกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสะแล้งแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับความสำคัญของวัดสะแล้งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปัสสารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตตพันธ์เครื่องรางของขังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปแล้วก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดดาบถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านลำเดลองครับผมไปลุยหิวแล้ว

0: อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิมอร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อยวันนี้นะครับเราอยู่ที่ขนมเปี๊ยะบ้านปิ่นนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุกร์สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าไปสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
1: เค้กไข่ไต้หวันครับ
0: มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 60 บาท
0: อ๋อ60ทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมทีมงานครับจ่ายเงินด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของจังหวัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับผมประกวดผ้า5 รางวัลอาเซียนเลยนะครับผม

0: นี่แล้วก็ได้รับรางวัล60รางวัลระดับประเทศด้วยนะฮะนอกจากผ้าโบราณแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเสมือนจริงแล้วก็ตุ๊กตาแต่งผ้าไทยด้วยครับผมตามมาเลยครับ
1: ตัวสถาปัตยกรรมของตึกอาคารนี้นะครับพิพิธภัณฑ์มีสีเหลืองสดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านปินที่เรามาเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผม
0: เต๋านะครับ
2: ครับยินดีครับ
0: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
2: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
0: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง33ปีแล้ว
2: 33ปีใช่ครับ
0: 33ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี
2: ่ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
0: 6โซน
2: โซนแรกนี่เราก็จะนำเสนอเรื่องภาพกิจกรรมวัดต้าม่อนนะครับความสำคัญภาพกิจกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองรองว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนวาดเอง
2: เป็นภาพกิจกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
0: โอ้อาจารย์ยังไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
2: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพกิจกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ครับ
0: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมืองรองจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทยโยนกของเมืองรองครับส่วนที่3จัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทยส่วนที่4แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณครับส่วนที่5สื่อการเรียนรู้เยาวชนครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่6เป็นร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับ
2: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับแล้วก็ได้มาเห็นประวัติศาสตร์ก็มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับผมขอบคุณมาก
2: ด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: บางคนอาจจะทำมากบางคนอาจจะทำน้อยแต่ทุกคนมีส่วนร่วมในเมื่อเราเลือกที่จะมาทำงานเพื่อส่วนรวมแล้วเราจะเหนื่อยไปพร้อมกันเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเราจะไม่ปล่อยให้ใครทำงานคนเดียวด้วยค่ะ
1: คือเราจะเป็นสิ่งเล็กๆเป็นองค์กรเล็กๆในการขับเคลื่อนตรงนี้แต่กูเชื่อว่าเมื่อหลายๆองค์กรมารวมกันมันจะกลายเป็นสังคมที่ดีขึ้นในขนาดใหญ่ขึ้น
2: เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมของสภานักเรียนเป็นอย่างมากนะครับเพราะเราเชื่อมั่นว่าจะสะท้อนไปถึงเรื่องของการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนได้ด้วยนะครับ
0: วัตถุประสงค์ของสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะอย่างแรกเลยค่ะก็คือเป็นสื่อกลางให้กับนักเรียนแล้วก็ตัวคุณครูหรือว่าบุคลากรรวมถึงคณะผู้บริหารด้วยนะคะและเราก็ยังเล็งเห็นถึงการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักเรียนในโรงเรียนด้วยค่ะว่าอยากจะให้เขามีจิตสาธารณะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างดีแล้วก็มีความสุขค่ะแล้วก็เห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนด้วยค่ะสภานักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมของเรานะคะก็มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด่นๆเลยก็จะมี3อย่างค่ะก็คือห้องเรียนประดับดาวค่ะแล้วก็เวรพัฒนาศาสนสถานและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นขวดใสทำอะไรได้บ้างค่ะ
3: กิจกรรมแรกก็คือห้องเรียนประดับดาวจะมีการประเมินกันมีการแข่งขันสู้กันสนุกสนานเลยนะครับเพื่อที่จะให้ห้องเรียนของตัวเองสะอาดโดยมีแกนนำก็คือกลุ่มสภานักเรียน
4: กิจกรรมพัฒนาศาสนสถานเนี่ยคุณครูแล้วก็สภา

0: ักเรียนเนี่ยเล็งเห็นว่าเราควรจะให้นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยเห็นถึงความสำคัญของการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีค่ะ
1: กิจกรรมปลดใสทำอะไรได้บ้างนะครับกิจกรรมนี้มันเกิดจากปัญหาที่ว่าเวลาเราไปโรงเรียนหรือเราอยู่ที่โรงเรียนเรามักจะเห็นขวดน้ำที่โดนทิ้งเรี่ยราดนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเป็นการดำเนินการตามหลัก PDCA แล้วก็ควบด้วยโมเดลเด็กวัดด้วยครับ
2: ถ้าตีเป็นเด็กวันหนึ่งก็คือเกือบ 2,000 ขวดเขาจะเรียนรู้กระบวนการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่หลักการวางแผนเลยการประชุมวางแผนเอาปัญหามาคุยกันแพลนดูเช็คแล้วก็แอค
0: เราอาจจะเป็นกำลังเล็กๆในการที่จะทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นแต่กำลังเล็กๆตรงเนี้ยมันก็ถือว่ามันเป็นกำลังที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตได้อะค่ะ
3: มุ่งพัฒนากับเด็กๆด้วยเพราะหนึ่งเนี่ยเขาจะรู้จักถึงจิตในการที่จะช่วยเหลือสังคมเขาเรียกว่าจิตอาสา
4: ผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับเด็กๆให้ความสนใจกันมากเนี่ยคุณครูก็รู้สึกดีใจและก็ภูมิใจมากๆครับ
5: เป็นนิมิตหมายที่ดีครับที่โรงเรียนวัดสมน้ำได้กลุ่มสภานักเรียนที่มีความเข้มแข็งขณะนี้ครับ
6: ก็เป็นกำลังสำคัญให้กับโรงเรียนนะครับมีอะไรกับต่างเขาก็ดูแลน้องๆก่อนที่จะมาถึงฝ่ายปกครองของโรงเรียน
0: รู้สึกว่าเขาสามารถเป็นปีกทำให้สังคมเราขับเคลื่อนไปได้ค่ะผลงานทุกอย่างที่หนูทำมันทำให้กิจกรรมของโรงเรียนเราเนี่ยเป็นรูปธรรมมากมายยิ่งจากรางวัลที่หนูได้คือเครื่องการันตีที่ยิ่งใหญ่มาก
2: ถ้าเราช่วยกันขับเคลื่อนนะครับในทุกคนในทุกฝ่ายในอนาคตเชื่อว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นเรื่องปกติที่ทำให้สังคมเกิดการพัฒนาได้อย่างสมที่สุดแต่ก็มีประสิทธิภาพที่สุดครับ
0: การทำความดีมันไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าอายด้วยอยากจะให้น้องๆทุกคนภูมิใจในการทำความดีตรงนี้ค่ะซึ่งคนดีคนที่แบบเห็นถึงประโยชน์ส่วนรวมคือมันเท่มันน่าชื่นชมแล้วมันก็น่ายกย่องมากๆเลยนะคะต้องภูมิใจในตัวเองนะแล้วก็อย่าอายที่จะทำความดีนะคะ
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มัน
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
10: ฉันว่าเกิดเป็นคนไทยเป็นเด็กไทยเนี่ยสบายที่สุดแล้วล่ะเช้าก็มีอาหารมาเสริมให้ถึงหน้าโรงเรียนอะไรจะสบายไปมากกว่านี้กันล่ะน่ากินสุดๆไปเลยแต่ไม่นะน้องกินเสร็จแล้วไม่เอาไปทิ้งกันหรอ
11: เดี๋ยวครับพี่เล่นเกมก่อน
10: นี่ก็ทิ้งที่นี่ก็มีนี่ก็ใช่นี่ก็ใช่นี่ก็โอ้ไม่นะโอ้ไม่เกิน
11: นี่แหละค่ะความอันตรายของไม่เสียบลูกชิ้นเดี๋ยวถ้าเรามัวแต่เดี๋ยวก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะจับไม่ค่ะน้อง
12: เจ็บค่ะ
11: ฉันไปห้องพยาบาลเลยค่ะ
10: ถึงฉันจะไม่ใช่ซุปเปอร์ฮีโร่แต่ฉันก็มี2มือและมีมือของเพื่อนๆอีกหลายๆคนและในวันนี้โรงเรียนของเราน่าจะปลอดภัยมากขึ้นทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
13: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็นองค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเหนียวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

0: อำเภอจามวันนี้นะคะนพพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ้านหนองเสียงซุยอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นค่ะที่นี่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำไร่ทำนานะคะมีทั้งปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็วันนี้เนี่ยวัตถุดิบของเราก็จะเป็นมันค่ะแต่ว่าเป็นมันโบราณที่ทุกวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าหาทานยากมากๆนั่นก็คือมันสาคูค่ะตอนนี้เข้ามาในป่ามันสาคูแล้วนะคะจะว่าป่าก็ได้เนาะเพราะว่าเราปลูกค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะไม่ได้ปลูกแบบน้อยๆแล้วก็ที่เห็นนี่นะคะคือความต่างเลยเนี่ยแน่นอนว่าต้นเขาเนี่ยไม่เหมือนมันสำปะหลังแล้วก็ไม่เหมือนมันอื่นๆที่หนูจะเคยเข้าไปหาในป่าเนาะอันนั้นมันจะเป็นแบบออกเถาๆแต่นี่เหมือนเรายืนอยู่ในดงขาเลยค่ะคุณผู้ชมแบบต้นมันเหมือนใบเบยอะไรมันเหมือนขาไปหมดเลยแต่นี่แหละคือมันสาคูเนาะ
1: ใช่ค่ะใช
0: ่คือดินมันก็เป็นดินที่เขาปลูกมันปลูกอ้อยนี่แหละใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะอันเดียวกันเลย

0: ือดึงขึ้นมาเหมือนหัวชัยเท้าเลยไหนๆแม่ดึงขึ้นมาแล้วนะคะขออนุญาตแม่จ๋าหนูฝากเสียบหน่อย อันนี้นะคะคือที่แม่เอาดึงขึ้นมาที่โนบอกว่ามันเหมือนหัวชัยเท้าอ่ะเนี่ยเพราะว่ามันขาวเดี๋ยวนะติดสายอันนี้อ่ะนี่พอดึงขึ้นมาคือมันขาวมากเลยค่ะเนี่ยแล้วเป็นหัวแบบเนี้ยนี่แหละคือมันสาคู
1: ใช่ค่ะ
0: คือพอดึงขึ้นมากรนึงเนี่ยนะคะมันจะมีทั้งแบบใหญ่ๆเลยเนาะใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอันนี้ใหญ่เอาหลุดเลย มีทั้งใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีทั้งเล็กๆแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าหัวนี่คือขาวขาวๆนวลๆเหลืองๆนิดๆนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วแบบไหนที่เราแบบคือเลือกเอาไปกินเอาไปขายอะไรเงี้ยมั้ย
1: ถ้าเลือกไปขายเนาะเราก็จะเลือกที่แบบสวยๆหน่อยเนาะสวยๆแบบหัวเต็มที
0: ่
1: ก
0: ็
1: คือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือหัวเขาเริ่มใช้ได้แล้วโอเคอ่อนกำลังดีแล้วก็ไม่แก่ค่ะถ้าสมมติว่ามันแก่มันจะเปลือกนี่คือจะแห้งไปเลยแล้วเป็นสีน้ำตาล
0: อ
1: ันนี้พอดี
0: จะเป็นกับกาบแบบนี้ไหมคะ
1: ใช่ใ
0: ช่มันไม่เหมือนหัวมันไม่เหมือนคือถ้าพวกมันอะส่วนใหญ่มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับรากอันนี้มันเหมือนหน่อเนาะหัวมันมีแบบเหมือนมันจะโตออกมาได้อีกอะ
1: ได้ค่ะอันนี้มันยังไม่สุดถ้าสมมติว่ามันเต็มที่แล้วมันจะสุดตรงนี้แล้วก็เหมือนแบบตัน
0: ๆแล้วมันจะแตกออกมาเป็นต้นใหม่ไหมคะ
1: ไม่ค่ะอันนี้ไม่แตกอันนี้เวลาที่ขยายพันธุ์มันก็ได้ทั้งต้นทั้งหัวอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่แตกอย่างนี้นะคะ
0: คือ
1: ต้นพันธุ์มันจะแตกมัน
0: ข้างๆอย่าง
1: นี้ใช่ค่ะมันจะอยู่ตรงเวลามันจะแตกพอหัวหนึ่งนี่ออกได้หลายต้นมากเลยหัวเขาจะไอ้ต้นเขาจะขึ้นอย่างเงี้ย
0: ตามป้องป้องป้องแบบนี้ใช่ไหม
1: ค่ะถ้าหัวนี้นี่อันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็จะแตกตรงนี้แตกขึ้นตรงนี้
0: คือแสดงว่าอย่างนี้ก็ปลูกได
1: ้ได้ค่ะอ
0: ย่างนี้ก็ปลูกได้
1: ได้
0: แล้วพี่จุ๊บอกต้นก็ปลูกได้เหมือนก
1: ัน ได้ค่ะ
0: ว้าขึ้นง่ายแท้แต่ว่าไม่ค่อยมีคนแบบหมายถึงว่าไม่ค่อยมีคนปลูกกันมากเท่าไหร่เนาะ
1: แต่ก่อนมีเยอะแต่ว่าเหมือนแต่ก่อนมันเยอะเนาะแบบใครมีเขาก็ไม่ค่อยสนใจเหมือนถ้าเป็นอีสานก็จะเรียกว่าไม่อึดไม่อยากอะไรเง
0: ี้ยไม่อึดไม่อยากแปลว่า
1: ก็คือเหมือนมีเยอะแล้วไม่ค่อยอยากกินไม่ค่อยสนใจอ๋อ
0: เหมือนเห็นจนเบื่อแล้วนะ
1: ใช่ใช่ที่ไหนก็มีพวกอ้อยมีมันมาอะไรเงี้ยเขาก็ไถทิ้งกันหมดเห็นแล้วก็ไถทิ้ง
0: จริงๆมันเป็นมันที่มีมาตั้งแต่เดิมไหมคะ
1: โอ้มันโบราณค่ะรุ่นสมัยนู่นล่ะคุณยายคุณตา
0: แม่จ๋าสมัยเด็กๆนี่ได้ขุดกินไหมอย่างนี
2: ้ขุดค่ะขุด
0: มันขึ้นแบบนี้ไหมคะมันเขาตั้งใจปลูกกันแบบนี้ไหมคะ
2: ไม่ตั้งใจเลยเขาปลูกไว้เล่นๆตามหัวไร่ไปนาก็พอได้ต้มกินนั่นแหละ
0: อ๋อคือแม่บอกไม่ตั้งใจเลยคือหมายถึงว่าไม่ได้ปลูกกันจริงจังแบบนี
2: ้เวลาหิวก็มาต้มไม่สนใจละ
0: เหมือนเราปลูกเผือกปลูกอะไรไว้ในสวนหลังบ้านอะไรอย่างนี้แนวๆนั้นเน
2: า

0: มากมายที่เข้ามาคนเยอะของก็เยอะทำให้มีของเก่าจำนวนมากมายที่นำมาวางขายเราจะเห็นเลยว่าโหเป็นเวิร์กที่เป็นแอนทีคช็อปเลยสำหรับคนที่ชอบของเก่าเนี่ยเมืองนี้นี่ก็น่าจะโดนใช้ได้เลยแหละ
1: Santa Fe in general, there is a lot of history, a lot of antiques. This area is called the rail yard, and there are several antique stores here because the proximity to downtown. We have a lot of people who have second homes, who move here from other areas, who live back east, California, Texas, and move here.And so they bring their things and realize, oh, I want to change it to Santa Fe style. So we collect a lot of antiques.
2: Mm-hmm. What is a Santa Fe style?
1: Oh my goodness. Cowboys, Indians, serapes, you know, bright colors like this. You know, this is the colors. Jewelry, art. Santa Fe is very known for its art and history.

0: สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ซานตาเฟ่เนี่ยมีร้านแอนทีคช็อปเยอะก็คือการที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานตั้งแต่ยุคชาวเนทีฟอเมริกันเขาก็มีศิลปะของเขาใช่ไหมต่อมาในยุคสเปนในยุคที่ยุโรปเข้ามาหรือว่าในยุคที่เปลี่ยนแปลงเป็นสมัยใหม่แพทก็เลยคิดว่าอ๋อนี่แหละคงจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ซานตาเฟ่กลายเป็นเมืองที่รุ่งรวยศิลปะขนาดนี้ทั้งของเก่าทั้งของใหม่
1: In Santa Fe, we have a Spanish community. You know, we still have the Native Americans who were originally here. We like little different things, and so we get to expand on everybody's taste. The crosses are very famous. You have to remember we had Spanish colonial and Native American. Crucifix is a symbol of death, birth, rebirth. So we have jewelry that's Native American, European. I mean, there's a nice variety, but you know, it shows. That is a very famous Native American artist.
0: What is it?
1: It is what we call a kachina, and it's made by Hopi. He's from the Hopi tribe. So you have Navajo, you have Hopi, you have the Pueblos. We have 9 northern Pueblos. So a lot of that. In every tribe, they have deities or gods. And these are symbols of these gods. Some are for rain, some are for sun, some are for fertility. Just like in every culture, we have that type. And for instance, in Thailand, you have Buddha. You Buddhas, yes. And your different gods, you know. A common Spanish piece of art that you would see, it's very traditional. This dates back 600 years, and they put it in churches. And so artists continue to make them in the tradition. Is it like the retablo? Retablos were paintings of saints.
2: Each pueblo has got its own patron saint, and this represents the patron saint of each pueblo. These are called retablos. These are depictions of the saints, and these ones were actually painted by one of the most well-known santeros. That's a person who paints saints in New Mexico by the name of Charlie Carrillo, who not only is a wonderful artist, he also has a PhD in historical archaeology. So he's a fascinating guy, and to have this many works by him is pretty outstanding.
0: นอกจากศิลปะในยุคโบราณในยุคสมัยก่อนของชาวเนทีฟของตั้งแต่ยุคยุโรปต่างๆที่เป็นของโบราณแล้วเนี่ยก็ยังมีที่เป็นสมัยใหม่ไปเลยแบบโมเดิร์นอาร์ตไปเลยซานตาเฟ่เป็นหนึ่งเมืองที่มีอาร์ตแกลเลอรี่เยอะมากเดินไปนี่โอ้โหแพทว่าคนรักศิลปะน่าจะรักเมืองนี้อ่ะแพทมีโอกาสได้เข้าไปที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้ไปคุยกับเจ้าของเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละที่ทำให้ซานตาเฟ่กลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยศิลปะเพราะว่าเต็มไปด้วยผู้คนที่หลั่งไหลเข้ามาหลายเชื้อชาติหลายวัฒนธรรมและหนึ่งในคนจำพวกนั้นก็คือศิลปิน

0: ไม่แพ้กันก็คือเรื่องของอาหารซานตาเฟ่เนี่ยเป็นเมืองหลวงของนิวเม็กซิโกดังนั้นเราก็ควรจะไปลิ้มลองรสชาติอาหารแบบพื้นเมืองของชาวเม็กซิกันกันหน่อยแพ้ได้เข้าไปที่ร้านอาหารร้านหนึ่งแล้วก็สั่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเรียกว่าอะไรก็เลยถามเขาว่าอันนี้เรียกว่าอะไรทำมาจากอะไรบ้าง
1: What is this one?
2: So this is a combo plate and it's one enchilada with green sauce which is like green chili chicken wrapped up in a blue corn tortilla and then the pork adobada isPork that's already marinated in red chili.
0: แปลว่าอาหารเม็กซิกันกับอาหารไทยเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันอย่างหนึ่งเลยแน่ๆคือความเผ็ดร้อนคือกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกโอ้คิดถึงอาหารไทยขึ้นมาเลยนะมันแบบกินแล้วก็โอ้

ในขณะที่กลุ่มคนเชื้อสายสเปนและกลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันตั้งแต่ยุคเก่าก็ยังคงอยู่ร่วมกันช่วยกันสร้างและสืบสานวัฒนที่หลากหลายให้กับรัฐนี้นิวเม็กซิโกในวันเก่าก้าวผ่านมาสู่วันใหม่วันที่ทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรมร่วมกันเป็นเจ้าของต่อเนื่องจากศิลปะยุคเก่าและศิลปะร่วมสมัยในเมืองซานตาเฟ่เดินทางต่อไปยังแหล่งรวบรวมศิลปะโบราณใจกลางเมืองอัลบูเคอร์คีมรดกร่วมจากฝีไม้ลายมือของมนุษย์และธรณีวิทยาของโลก

0: เช้าวันนี้นายกอบต.บ้านเหล่าได้เชิญผู้นำชุมชนข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมประชุมเพื่อเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษาทำบุญทุกวันพระพบปะประชาชนโครงการต่อเนื่องที่ทำมาหลาย10ปีแล้ว
1: เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่ทำลายสุขภาพแต่ว่าถ้าเฮางดเพื่อชำระล้างสิ่งบ่ดีออกจากร่างกายภายใน3เดือนก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับสุขภาพเฮาสิดีขึ้นนะครับเยาวชนที่เขาร่วมการที่งดแล้วก็การดำเนินการชีวิตของเขาการทะเลาะวิวาทการไปพบปะสมาคมกันก็ลดน้อยลง
2: อยากให้ผู้นำเรานะครับพาชาวบ้านทำสิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องในตำบลบ้านเหล่าของเรานะครับ
3: ก็พวกที่หงุดหงิดที่ว่าไม่ได้ดื่มก็บอกเขาหันหน้าเข้าพึ่งพระทำสมาธิแผ่เมตตาเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็จะลืมเรื่องสิ่งเสพติดไปในตัวนะ
0: โครงการงดเหล้าเข้าพรรษาส่งผลดีด้านสุขภาพและปริมาณความสุขในชุมชนโดยเฉพาะทวัชชัยพังน้อยชาวบ้านเหล่าที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการด้วยการให้สัตยาบันว่าตลอดพรรษานี้จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเอาเวลาที่เหลืออยู่มาทำงานที่รักสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัว
4: ก็รู้สึกขั้นดื่มกับเวลาตื่นขึ้นมาก็จะเป็นปวดหัวเนาะแล้วก็สุขภาพเฮากับบ่นั่นปานใดแต่ขั้นบ่กินนี่ก็รู้สึกว่ามีกำลังมีหยังดีกว่าเก่าแท้
0: โครงการนี้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนสร้างผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ให้ชุมชนมีสถิติการทะเลาะวิวาทและอุบัติเหตุจากเมาแล้วขับน้อยลงรวมทั้งสุขภาพร่างกายจิตใจที่ดีขึ้นอีกด้วย
5: ที่รพสต.เนี่ยกลุ่มคนที่มาด้วยอุบัติเหตุเพราะเมาเหล้าเนี่ยเมาแล้วขับมันลดลงในเรื่องของทะเลาะวิวาทในชุมชนก็ลดลงด้วยนะคะ
6: ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มีโครงการนี้เข้ามาอย่างเยาวชนอย่างเรานี่ก็มีส่วนร่วมในการที่จะทำตามในช่วงระยะเวลาเข้าพรรษาครับ3เดือนก็อยากให้ทุกคนงดเหล้าเข้าพรรษาครับ
0: จากจุดเล็กๆที่นำเอาคุณธรรมด้านการยึดมั่นในคำสัตย์ไปถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ำเสมอนี้ทำให้ชุมชนตำบลบ้านเหล่าได้ล้อมรั้วที่แข็งแกร่งเพื่อป้องกันคนในครอบครัวด้วยคุณธรรมให้ยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีไม่หลงมัวเมาในอบายมุขและพร้อมเป็นต้นแบบในการขยายคุณงามความดีนี้กระจายออกสู่สังคมต่อไป
7: ถ้าเรางดเหล้าไม่ว่าจะเป็นช่วงเข้าพรรษาหรือออกพรรษาได้เป็นเรื่องที่ดีต่อเรื่องการเงินค่าใช้จ่ายและเป็นเรื่องที่ดีต่อปัญหาต่างๆเช่นปัญหาอุบัติเหตุปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆที่จะตามมาครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีครับก้องชนะจาก The Green Diary ครับผมวันนี้ผมมีเพจนึงที่ผมติดตามมาสักพักแล้วนะครับจะมาแนะนำก็คือเพจนี้ครับชื่อว่าเพจNature Toon การ์ตูนสื่อความหมายธรรมชาตินะครับเนื้อหาของเพจนี้เนี่ยนะครับถ้าใครเคยเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าเขาวาดรูปพวกสัตว์ป่านะครับสิ่งแวดล้อมนะครับด้วยเนี่ยลายเส้นแบบน่ารักน่ารักนะครับลายเส้นเหมือนเด็กวาดเลยนะครับเป็นลายเส้นธรรมดาธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่แข็งแรงของเพจนี้คือเขาเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมได้น่าสนใจมากๆนะครับซึ่งเพจนี้เนี่ยมีคนติดตามมากกว่า 50,000 คนเลยนะครับและในบางคอนเทนต์เนี่ยมีคนแชร์คนกดไลค์เนี่ยเป็นหลักพันคนเลยนะครับวันนี้ผมก็เลยเชิญผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการทำเพจนี้นะครับมานั่งคุยกันถึงไอเดียในการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ Nature Toonเอาละครับและตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณเมย์จากเพจ Nature Toon ครับสวัสดีครับผมนี่ได้เห็นชมหน้านะครับเบื้องหลังตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักในเพจนะครับผมตอนนี้มานั่งอยู่กับผมแล้วก็เอาตัวอย่างงานมาโชว์ด้วยนะครับก่อนที่จะมาเข้าเรื่องพวกนี้อยากรู้ก่อนครับว่าคุณเมย์นี่เป็นใครมาจากไหนทำอะไรมาก่อนอยู่ๆมาทำ Nature Toon ได้ไง
1: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกองบรรณาธิการนิตยสารคอคนค่ะของทีวีบุรพา
0: ครับผม
1: ซึ่งก็ตอนนั้นเนี่ยก็เป็นนักเขียนธรรมดาเนี่ยแหละไม่ได้เชี่ยวชาญการวาดภาพหรือการวาดภาพไม่ได้อยู่ในชีวิตเลยแต่ว่าบังเอิญว่าช่วงท้ายๆของคอคนเนี่ยมันจะมีคอลัมน์หนึ่งซึ่งเป็นคอลัมน์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มีภาพวาดประกอบง่ายๆมันน้องที่ทำอยู่เนี่ยลาออกไปแล้วตอนนั้นอ้าวไม่มีใครทำ คนไม่พอก็เลยอ่ะบอกพี่ปกว่าเอ้ยงั้นลองดูละกันใช้แบบเปิด Google มาพยายามวาดตาม
0: ชื่อคอลัมน์ว่าอะไรเลย
1: กระจิบน้อยร้อยเรื่องโลกค่ะ
0: และตีพิมพ์ใช่ไหมครับ
1: ตีพิมพ์2ฉบับค่ะแล้วคอคนก็ปิดตัวชื่อนี้พี่บกเป็นคนตั้งให้ค่ะ
0: อ๋อครับผม
1: แล้วแบบอ้าวพอปิดตัวปุ๊บแต่ประเด็นที่คิดไว้ที่เตรียมไว้เนี่ยมีอีกเป็น10เลยที่แบบเอ้ยอยากเขียนหัวใจสำคัญที่แบบก่อตั้งตรงนี้คืออยากจะตอบคำถามว่าทำไมโลกนี้ต้องมีสัตว์เกี่ยวโยงกับชีวิตเรายังไงก็พยายามหาข้อมูลตรงนี้แล้วข้อมูลที่ได้มันก็แบบเฮ้ยทำให้เราตื่นเต้นนะ
0: นี่วันนี้เอาอะไรมาอวดบ้างฮะ
1: อ๋อก็ผลงานที่วาดสดๆค
0: ่
1: ะ
0: สด
1: ๆอันนี้ก็คือหนังสือที่จะออกเล่มต่อไปค่ะอันนี้ยังไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน
0: นี่
1: เล่มต่อไปจะเกี่ยวกับทะเลมหาสมุทรมันมีความน่าสนใจความน่าตื่นเต้นอะไรบ้างในโลกใต้ทะเลมันสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ทะเลเนี่ยมันเชื่อมโยงกับชีวิตเรายังไงแล้วมันมีความมหัศจรรย์มากอย่างพวกท
0: าก
1: ทะเลยังไม่ได้คิด
0: ย
1: ังคิดไม่ออกค่ะ
0: แต่ว่าจะเป็นโลกใต้ทะเล
1: ใช่ค
0: ่ะนี่นะครับ
1: มีตัวหนึ่งฉายาทากทะเลปิกาจูกระต่ายทะเล
0: ทำไมเรียกปิกาจูอ่ะ
1: มันเหมือนไหมคะเหมือนปิกาจูนี่คือตัวจริงนี่คือปิกาจูแล้วก็มีแมงกะพรุนหลากหลายหน้าตาเช่นแบบแมงกะพรุนไข่ดาวแมงกะพรุน UFO แมงกะพรุนกับหัว
0: คอนเทนต์ที่น่าสนใจในเพจ Nature Toon นี่มีมากมายเลยนะครับอย่างเรื่องอาชีพ

0: ของเหล่าสัตว์ทะเลที่ดึงเอาธรรมชาติของสัตว์มาเล่าเป็นอาชีพต่างๆในโลกใต้ทะเลซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับหรือคอนเทนต์ที่เรียกเสียงฮือฮายอดไลค์ยอดแชร์พุ่งกระฉูดเป็นหลักพันเพียงชั่วข้ามคืนอย่างเจ้าตุ๊กแกนี่แหละครับซึ่งชี้ให้เห็นว่าแท้จริงแล้วตุ๊กแกในบ้านเรานั้นช่วยกินสัตว์เล็กๆที่เป็นพาหะนำโรคติดต่อด้วยนะครับตุ๊กแกจริงๆแล้วยังมีอีกหลายคอนเทนต์เลยนะครับที่ผมอ่านแล้วยังยิ้มตามในความช่างคิดที่แฝงความขี้เล่นของคุณเมย์แต่นอกจากอารมณ์ขันแล้วนะครับยังทำให้เราได้เห็นถึงคุณค่าของสัตว์ต่างๆและธรรมชาติมากขึ้นด้วยครับ
1: นี่ก็คือวิธีการเล่าเรื่องของเนเจอร์ตัวแล้วก็ลายเส้นน่ารักน่ารักที่ผมได้แบบเห็นของจริงนะครับตอนนี้ครูเมย์เนเจอร์ตัวให้โจทย์ผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะวาดอะไรกันครับผม
2: ปัญหาเกี่ยวกับไมโครพลาสติกในอาหารค่ะ
1: มนุษย์เรากินพลาสติกเข้าไปเป็นอาหารเย็นได้ยังไงโดยเนเจอร์ตูนฟิชเชอริงก้องกรีนไดอารี
0: ่ทราบหรือไม่ครับว่าจากการจัดอันดับขององค์กรนานาชาติเมืองไทยเราติดอันดับ6ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลกโดยมีข้อมูลว่าขยะในพื้นที่จังหวัดชายฝั่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่23จังหวัดมีทั้งหมดประมาณ 11.47 ล้านตันในจำนวนนี้มีขยะพลาสติกที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องอยู่ประมาณ 340,000 ตันมีโอกาสที่จะปนเปื้อนลงสู่ทะเลได้และหนึ่งในนั้นคือถุงพลาสติกที่ย่อยสลายยากด้วยนะครับซึ่งถุงพลาสติกที่อยู่ในทะเลบางส่วนจะแตกตัวกลายไปเป็นไมโครพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่า5มิลลิเมตรและลอยกระจายอยู่ในน้ำทะเลและในความจิ๋วนี้ก็แฝงไว้ซึ่งความอันตรายอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเพราะมันสามารถสะสมสารพิษมาปนเปื้อนในตัวมันได้เช่นโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนโพลีคลอรีเนตไบฟินิน DDT และไดออกซินซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสารก่อมะเร็งนะครับและถ้าน้องๆสัตว์ทะเลกินเข้าไปก็ย่อมจะสะสมอยู่ในร่างกายลองคิดดูนะครับว่าถ้ามนุษย์พวกเรารับประทานสัตว์ทะเลพวกนี้เข้าไปจะเป็นอันตรายขนาดไหนครับและจะดีกว่าไหมครับถ้าเราหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมือลดขยะพลาสติกในท้องทะเลไทยให้น้อยลงเพื่อชีวิตของเราสัตว์ทะเลและตัวเราด้วยนะครับ
1: อาจจะได้เห็นไปแล้วในอินโฟกราฟิกนะครับว่าเราเล่าเรื่องอะไรเป็นแบบพี่อ้วนก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดท้องทะเลเพจเนเจอร์ตูนนี่มีคุณค่าหรือมีความหมายกับทั้งคุณเมย์แล้วก็ต่อคนรอบข้างยังไง
2: บ
1: ้าง
2: มันมีความสุขทุกครั้งที่แบบมีคนเขียนมาบอกว่าแบบชอบหนังสือหรือชอบคอนเทนต์หรือบางคนก็แบบบอกว่าซื้อการ์ดนกเนี่ยไปอ่านให้ลูกฟังลูกแบบท่องชื่อนกได้หมดเลยยังมีกลุ่มที่แบบอนุรักษ์แม่น้ำโขงก็คือขอคอนเทนต์หนึ่งที่เกี่ยวกับแม่น้ำโขงไปแบบแจกตอนคุยกับชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีครูเอาไปสอนเด็กอย่างเงี้ยก็แบบรู้สึกดีรู้สึกว่าแบบมีความหมายทำให้มีกำลังใจในการทำต่อไป
1: ครับ
3: เนื้อหาในเพจนิจตูนเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาเป็นประโยชน์มากควรจะให้เด็กๆได้เรียนรู้แล้วก็การนำเสนอของเพจเนี่ยทั้งในเรื่องของการเขียนก็ดีก็สั้นๆกระทัดรัดประกอบกับการ์ตูนที่เข้าถึงกับเด็กรวมทั้งกุศโลบายและวิธีการที่จะเอาเข้ามาเปรียบเทียบทำให้เด็กเนี่ยดูแล้วเข้าใจได้ง่ายขึ้น
1: คิดว่าสิ่งที่เราทำมันไปต่อยอดไปถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างครับ
2: สิ่งที่หวังคือหวังอยากให้มันเป็นแรงบันดาลใจให้คนแบบรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญแล้วก็ลงมือปฏิบัติในการทำอะไรสักอย่างนึงเช่นถ้าคุณเป็นคุณแม่ก็อาจจะปลูกฝังเด็กๆลูกของคุณในการรักษาสิ่งแวดล้อมพาไปอยู่กับธรรมชาติหรือว่าปฏิเสธไม่รับถุงไม่รับหลอดพลาสติกใช้หลอดที่มียูดังจากธรรมชาติแทนเอากล่องข้าวไปซื้ออาหา
1: ร
2: คือมันอยู่ในชีวิตประจำวันทุกคนอยู่แล้ว
1: อยากจะบอกอะไรกับคนที่ดูอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างครับทุกวันนี
2: ้รู้สึกว่าทุกวันคนขาดคอนเนคชั่นกับธรรมชาติไปเยอะอยู่แต่ในเมืองเนาะเพราะแบบในเมืองบางทีมันเครียดถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินี่มันมีงานวิจัยคำว่า forest bathing หรือการอาบป่าว่าการไปอยู่ในธรรมชาตินี่มันส่งผลต่อความสุขของเราในเชิงชีววิทยาด้วยแล้วมันก็จะเกิดความผูกพันนะรู้สึกว่าเราอยากดูแลรักษาเขารู้สึกว่าธรรมชาตินี่เป็นเพื่อน
1: ครับความใกล้ชิดความรู้จักจะยิ่งทำให้เราเห็นคุณค่าของเขามากข
2: ึ้
1: น
2: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็คือผู้หญิงที่ทำหลายๆอย่างเหลือเกินนะครับแล้วก็หัวใจหลักจริงๆเลยก็คือสิ่งที่เขารักในสิ่งแวดล้อมแล้วก็อยากให้ทุกคนมารู้จักสิ่งแวดล้อมใกล้ชิดกับธรรมชาติกับสัตว์และเห็นคุณค่าของเขานะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เขาทำได้นะครับไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเป็นนักวาดภาพคุณจะต้องเป็นนักเล่าเรื่องคุณจะต้องเป็นนักเขียน คุณทำอะไรเพื่อที่จะทำให้สิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นได้ก็ทำในวิธีที่คุณทำได้นะครับ
0: และนี่คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับถ้าดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ผมและคุณเมย์เนเจอร์ตูนไปแล้วครับสวัสดีครับ
1: ทุกวันนี้คุณซื้อเสื้อผ้ากันบ่อยแค่ไหนครับแล้วรู้ไหมครับว่าการผลิตเสื้อผ้าที่คุณใส่อยู่เนี่ยมันส่งผลกระทบต่อโลกมากแค่ไหนThe Green Diary วันนี้ครับจะพาไปดูไอเดียนะครับของการผลิตเสื้อผ้าที่ส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุดครับอย่างเช่นเสื้อตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เขาทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

0: และกองผ้าที่อยู่ข้างหลังผมนี้นะครับเศษผ้าเหลือจากการผลิตเสื้อผ้าจากในโรงงานนะครับผมใช่แล้วฮะเศษผ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะครับแต่ว่าเขาเหลือกันทีเนี่ยเหลือเป็นม้วนม้วนเป็นพับพับเป็นตั้งๆแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งนี่แหละครับก็คือจุดเริ่มต้นไอเดียนะครับของกลุ่มคนที่ชื่อว่ามอลลูปนะครับเขาจะมาหาทางออกให้ผ้าเหล่านี้กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ตรงนั้นแล้วครับสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหเดี๋ยวผมเดินไปหาครับอันนี้ไกลไปหน่อยอยู่ตรงนั้นแหละครับเดี๋ยวผมเดินไปหาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แอมและคุณพลนะครับ
2: สวัสดีครับ
0: แล้วจริงๆแล้วมอลลูปเนี่ยคืออะไรครับ
1: เป็นแพลตฟอร์มที่ขายผ้าออนไลน
0: ์ครับ
1: โดยรวบรวมเอาผ้าที่เหลือจากระบบอุตสาหกรรมขึ้นแพลตฟอร์มมาขายเพื่อให้รายย่อยสามารถเข้าถึงวัตถุดิบดีๆเหล่านี้ได
0: ้มันเหลือนี่มันเหลือกันเยอะแค่ไหนครับ
1: ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างของแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียวทุกๆล็อตที่เราผลิตอะค่ะมันจะต้องมีการเผื่อเล็กน้อยแบบ 1-3% อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัดเย็บเสื้อผ้าเนี่ยนะครับในแต่ละล็อตในแต่ละชุดเนี่ยมันจะเหลือผ้าเยอะขนาดนี้พอจะแบบบอกได้ไหมครับว่ามันเหลือมาจากการทำอะไรยังไง
1: ได้อย่างอันเนี้ยก็คือทำโปโล
0: อันนี้เหลือประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ตัวนี้เหลืออยู่ 10.3 กิโลก็ทำเสื้อได้ราวๆแบบ40ตัวอะไรเงี้ย
0: ออเดอร์เล็กๆก็มีนะสั่งเสื้อ 30-40 ตัวเน
1: ี่
0: ย
1: ก็สามารถได้ใช้ผ้าคุณภาพดีได้แล้วไม่ต้องสั่งที่ขั้นต่ำ
2: อย่างขั้นต่ำที่แอมสั่งมาอันนี้คือประมาณเท่าไหร
1: ่อุ้ยถ้าเป็นลายทอนี้หรอ
0: ครับ
1: น่าจะ300โลค่ะก็คือทำเสื้อประมาณ 1,000 ตัวถึงจะสั่งทอได้นะ
0: อ๋อคือผมเพิ่งทราบว่าถ้าจะสั่งทอผ้าขึ้นมาเนี่ยต้องสั่งปริมาณเยอะมาก
1: ใช่แล้วถ้ายิ่งเป็นพวกเส้นได้พิเศษหรือว่ามีการทอลักษณะพิเศษอย่างเงี้ยค่ะมินิมัมยิ่งสูงขึ้น
0: มันมาเยอะมันก็อาจจะเหลือเยอะนะครับ
1: ใช่ค่ะนี่อันนี้จะเป็นพวกเสื้อยืดผ้ายืดอันนี้เป็นกลุ่มร้อยคอตตอนซึ่งอันนี้ก็คือแบบแค่โรงงานเล็กๆโรงงานเดียว
0: wow. มีการดีลเอาผ้าเหลือจากหลายๆโรงงาน
1: ใช่แล้วคือบนแพลตฟอร์มมอลลูปเองตอนนี้มีผ้าอยู่ประมาณ10โรงงานเนาะที่เรารวบรวมมาแล้วก
0: ็
1: มีทั้งผ้ายืดก็คือหรือว่าเราเรียกว่านิดหรือว่าผ้าทอก็คือบูเบนผ้ากีฬาอะไรเงี้ยค่ะผ้าเสื้อทำเสื้อผ้าเด็กผ้าหน้าหนาวมีหมดเลย
0: นึกไม่ออกเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติไม่มีใครเอามาใช้ประโยชน์แล้วพวกนี้เขาจะไปอยู่ที่ไหนกันมันจะกลายไปเป็นขยะอะไรนี้ไหมครับ
1: มีโอกาสพอมันถึงจุดนึงถ้ามันหมดมูลค่าหรือว่าฟังก์ชันของมันใช้ไม่ได้แล้วอะค่ะมันก็จะโดนขายไปในราคาที่ถูกมากหรือโดนเอาไปทิ้ง
3: ทราบหรือไม่ครับว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ในชีวิตประจำวันนั้นสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในชนิดที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับลองมาดูกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนี้มีอะไรบ้างมีข้อมูลระบุว่าในทุกๆปีจะมีการตัดไม้กว่า120ล้านต้นเพื่อนำมาใช้ทำเสื้อผ้ายิ่งไปกว่านั้นพบว่าในการเพาะปลูกฝ้ายเพื่อนำไปทำเสื้อผ้านั้นมีการใช้ยาฆ่าแมลงสูงถึง 16% ของการใช้ยาฆ่าแมลงทั้งโลกอีกด้วยครับ
0: wow.
3: และการผลิตเสื้อผ้าฝ้าย1ตัวนั้นเราใช้น้ำประมาณ 2,700 ลิตรหรือเท่ากับปริมาณน้ำดื่มของคน1คนเป็นเวลา2ปีครึ่งเลยนะครับที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือในทุกๆ1วินาทีจะมีการทิ้งหรือเผาเสื้อผ้าในปริมาณเท่ากับ

0: รถขนขยะ1คันแถม3ใน5ของกองเสื้อผ้าที่ถูกทำลายยังเป็นเสื้อผ้าที่ใช้ยังไม่ทันครบปีด้วยนะครับซึ่งมีการคาดการณ์เอาไว้ว่าภายในปี2050เราจะสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปอย่างน้ำมันเพื่อผลิตเสื้อผ้ามากถึง300ล้านตันและที่สำคัญที่สุดยังสร้างคาร์บอนไดออกไซด์ให้แก่โลกของเราไม่น้อยเลยซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อนด้วยนะครับแต่อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะทุกคนสามารถช่วยกันลดผลกระทบนี้ได้เพียงแค่เราซื้อเสื้อผ้าเท่าที่จำเป็นถ้าใส่ไม่ได้แล้วก็นำไปทำอย่างอื่นให้เกิดประโยชน์ได้หรืออย่างน้อยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเท่านี้เราก็ได้ช่วยโลกไปด้วยกันแล้วนะครับ
1: พอมีไอเดียทุกโรงงานเอาในแค่ในประเทศเราเท่านั้น
2: โอ้โห
1: มาทำกันเลยฮะมันจะช่วยลดอะไรไปได้ขนาดไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ
3: เดี๋ยวที่เราประเมินอยู่ที่ประมาณ 350,000 ตันต่อปี
1: ต่อปี
3: ในของเหลือแบบเนี้ยก
1: ็
3: คือสามารถผลิตเสื้อได้ประมาณ700ล้านตัว
1: โอ้โห
3: ใช่นี่แค่เฉพาะแค่เมืองไทยนะต่อปีด้วย
1: เอาแค่ของเหลือมาก็ได้เสื้อประมาณ700ล้าน
3: ตัว
1: ต่อปีนะครับ
3: ใช่ครับเราถ้าเกิดว่าสมมุติว่าทุกคนใช้ผ้ามอลูใช่ไหมเราก็จะลดการผลิตผ้าพวกนี้ไปเนี่ย 350,000 ตันเอฟเฟคเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงมากๆในการที่จะแบบลดการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์อะไรเงี้ย
2: หรือขับรถวนรอบโลกกี่รอบ
3: 5-6รอบ
1: มาถึง
3: คาร์บอนที่เซฟไปได้
1: คาร์บอนที่เซฟไปได้
2: ใช่เพราะว่าการที่เราใช้ของที่มันมีอยู่แล้วอ่ะมันเท่ากับเราไม่ต้องผลิตใหม่
3: นี่คือเอฟเฟคที่มอลูปทำมาทั้งหมด
1: กี่ปีฮะ
2: 6เดือน
1: 6เดือนลดไปได้เยอะแค่ไหน
3: ประมาณ 1,750 ตัน
1: คุณผู้ชมดูดิครับพอเปรียบเทียบเป็นตัวเลขเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ไปเลยคือเราแค่เริ่มต้นทำอ่ะแล้วก็ทำจากของที่มันมีอยู่แล้วของเหลือนะครับเนี่ยดูดิตัวเลขมันแบบมันทำให้เรารู้สึกตื่นตะลึงกับมันขนาดไหนแล้วถ้าทุกคนร่วมกันทำนะครับโลกนี้มันจะสวยงามขึ้นเร็วขนาดไหนนะครับว้าวตอนนี้พี่พลก็พาผมมาอยู่ที่ร้านขายผ้านะครับแต่ว่าร้านขายผ้านี่ครับถูกย่อมาอยู่ในหน้าจออย่างนี้เลยนะครับนี่คือเว็บไซต์มอลลูปใช่ไหมครับ
3: ครับผม
1: อันนี้คือแพลตฟอร์มขายผ้าออนไลน์
3: ใช่
1: เจ้าแรกๆเลยนะครับ
3: ถ้าเกิดว่าพูด2 อย่างนี้พร้อมๆกันเนี่ยคือออนไลน์บวกเดสก์ท็อปที่เป็นที่เรารวบรวมมาเนี่ยก
1: ็
3: คือที่เนี้ยเป็นที่แรกของที่เข้ามาเนี่ย เราก็พยายามจะถ่ายรูปให้มันดูสวยงาม
1: อันนี้คือผ้าที่เรามีอยู่ในสต็อกที
3: ่ใช่ครับ
1: ที่เป็นนักออกแบบเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกได้ว่าอยากได้ผ้าแบบไหนใช่ไหมครับ
3: ของแต่ละอย่างครับเราจะมีข้อมูลแบบครบอย่างเงี้ยเป็นคอตตอนใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีการทอแบบต่างๆที่เป็นชื่อเฉพาะของเขาซึ่งตรงเนี้ยสามารถเข้ามาคุยกับเราได้
1: น้ำหนักของผ้าสีนะครับลักษณะพิเศษความยาวใช่ไหมครับ
3: ครับ
1: แล้วก็จำนวนที่เรามีอยู
3: ่
1: มีบอกราคาไว้ด้วย
3: ใช่ใช่ใช่
1: ครับหลังจากนั้นลงมาก็จะเป็น QR code เลย
3: ใช่
1: ที่มีเห็นเป็นข้อมูลและเป็นรูปแล้วเนี่ยก็ยังมีของจริง
3: ใช่ใช่ใช่ครับทางนู้นเนี่ยเวลาเขาแอดเรามาในไลน์แอดเนี่ยเขาสามารถขอ
1: ร
3: ีเควสแบบแซมเปิล
1: ตัวอย่าง
3: ให้เราส่งไปได้หรือจะนัดเราเข้ามาในการที่จะมาเลือกดูผ้าหรือว่ามาจับผ้าและให้คนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆเนี่ยแนะนำว่าผ้าอะไรเหมาะกับสิ่งที่เขาต้องการหรือว่าอะไรไหมเนี่ยสามารถทำได้เลย
1: อันนี้ก็ถือว่าเรียกว่าใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ที่ช่วยในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเรื่องทรัพยากรเรื่องพื้นที่สต็อกเรื่องก็ทำให้ประหยัดอะไรไปได้หลายๆคือมอลลูปเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เชื่อมต่อของคน2กลุ่มไว้เหมือนกันเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับคนที่มีผ้าเหลือก็สามารถเอาผ้ามาขายบนที่เราเป็นตัวกลางในการที่จะเอาของเขาเนี่ยมาทำยังไงก็ได้ให้ขายออกไปได้เร็วที่สุดในราคาที่โอเคที่สุดอีกด้านนึงก็คือมันเป็นเว็บเนี่ยคนก็สามารถคนที่อยากได้ผ้าเนี่ย
1: ค
3: ือเข้าถึงได้อย่างง่าย

0: ผลงานนะครับของเสื้อยืดที่ตัดเย็บโดยผ้าจากมอลูก็คือเสื้อยืดคุณภาพตามที่เราคุ้นเคยกันเรามีมาตรฐานหรือมีอะไรในการผลิตเสื้อผ้านะครับจากผ้าจากมอลู
1: มอลูนอกจากที่จะขายผ้านะคะ
0: ร
1: เราก็ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตด้วยถ้าเราดูลึกๆ ก็จะเห็นว่าฝีเข็มที่เราเย็บค่อนข้างถี่มันจะทำให้เสื้อมันแบบคงทนขึ้น
0: ครับ
1: ค่ะจะมีเรื่องคุณภาพของการตัดเย็บเข้ามาเกี่ยวด้วยเพื่อให้แบบเสื้อตัวหนึ่งคือใส่ได้จริงๆใส่ได้นาน
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับ
1: คือล่าสุดเรามีได้ไปออกบูธงาน Noise Market ก็คือมีแต่คนเข้ามาคุยพูดคุยกับเราเขาบอกว่าสิ่งที่เราเอามาขายมันมีความหลากหลายมากแล้วมันเป็นผ้าที่ปกติแล้วเขาหาซื้อแต่ในตลาดสำเร็จรูปไม่ได้
0: อยากให้ทั้งสองคนฝากอะไรหน่อย
2: ฝากในเรื่องของความคิดแล้วกันครับการที่รู้ที่มาที่ไปของของที่เราใช้หรือของที่เราบริโภคครับ
0: ครับ
2: ถ้าเรารู้มากพอเนี่ยพฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองของพวกนี้มันได้มายากนะ
0: ครับ
2: ใช้ให้คุ้มที่มาที่ไปมันไปไหนเนี่ยครับเปลี่ยนแค่ mindset คุณก็สร้างการเปลี่ยนแปลงได
1: ้เวลาเราจะเปลี่ยนหรือปรับอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันดูเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่แค่คุณเข้าร่วมกับมอลูปอ่ะให้ได้ใช้ทรัพยากรที่มันมีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อ่ะมันก็คือเป็นวิธีที่สามารถช่วยโลกเราได้แล้วแบบง่ายๆ

การได้มารู้จักกับมอลลูมในวันนี้นะครับทำให้ผมโอ้โหเซอร์ไพรส์หลายอย่างเลยนะครับอย่างแรกก็คือได้รู้ว่าการผลิตเสื้อผ้าที่เราซื้อกันอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดผ้าเหลือใช้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลขนาดไหนนะครับอย่างที่สองก็คือได้รู้ว่าเพียงแค่เรารู้วิธีนะครับที่จะนำผ้าเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เนี่ยก็สามารถช่วยโลกของเราได้ไม่น้อยเลยนะครับมอลลูมจะเป็นแค่หนึ่งไอเดียนะครับเล็กๆที่จุดประกายอันยิ่งใหญ่นะครับให้กับผมแล้วก็หลายๆคนนะครับได้หันมาหาประโยชน์จากสิ่งที่อยู่ข้างหลังเรานะครับสิ่งที่เราเหลือใช้นะครับว่าเราจะทำยังไงให้ใช้ทรัพยากรได้คุ้มค่าที่สุดนะครับผมแค่นี้ก็สามารถช่วยโลกของเราได้มากแล้วครับยังมีอีกมากมายหลายไอเดียนะครับที่จะทำให้โลกและชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมก็ฝากกดติดตามที่ช่องกรีนไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากับ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักครับนะครับ

0: เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วที่ชาวชุมชนระแวกใกล้เคียงกับวัดสันติวนารามตำบลบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้เข้ามาหาของป่าและใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนณเขตสงฆ์ที่ทางวัดรักษาไว้และชาวบ้านร่วมกันปลูกเสริมจนทำให้ที่นี่ยังคงสภาพป่าที่สมบูรณ์สวยงามและมีความหลากหลายของพืชพันธ
1: ุ์พระเดชคุณหลวงพ่อพระครูพิสารธรรมภาณีที่เป็นอดีตเจ้าวาดตอนท่านเป็นผู้บุกเบิกสถานที่ตรงนี้พระเดชคุณหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อครูบาอาจารย์สายป่าท่านก็เคยไปประพฤติปฏิบัติมาหลายที่หลายแห่งและได้ไปอ่านหนังสือธรรมะคู่มือมนุษย์ของหลวงพ่อพุทธทาสก็เลยทำให้เปลี่ยนความคิดท่านท่านก็เลยเดินทางจากหนองคายไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่สวนโมกเมื่อปี2510ถึงพ.ศ. 2513เมื่อปฏิบัติธรรมที่นั่นแล้วท่านก็เลยได้แนวทางที่จะทำสถานที่ปฏิบัติธรรมเหมือนกับสวนโมกขับพระรามหลวงปู่พุทธทาส
2: เป็นประโยชน์แต่ชุมชนว่าแต่ก่อนมันบ่ได้รักษาอย่างสิในเมืองเพิ่นมาอยู่นี่มันต้องรักษาห้ามบ่ให้คนมาตัดไม้ทำลายป่ามันไม่ดีอันนี
3: ้นอกจากนั้นนะครับป่าในวัดแห่งนี้ก็เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มีต้นไม้นะครับที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติมากมายรวมทั้งนะครับมีต้นสมุนไพรอะไรต่างๆที่นะครับมีประโยชน์ในการรักษาโรคอะไรต่างๆนะครับมากมาย
0: นับจากอดีตจนถึงปัจจุบันวัดสันติวนารามแห่งนี้ได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพระผู้พิทักษ์ป่าและพระผู้รักษาธรรมโดยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมบ่มเพาะเยาวชนและประชาชนให้ยึดมั่นในการทำความดี
4: มันเป็นผลพวงจากการที่เราได้เข้ามาบวชเนนจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเนื่องจากว่าตอนที่เราบวชเนนเนี่ยมันเป็นการที่เราเนี่ยได้ฝึกวินัยไปในตัวนะครับฝึกวินัยฝึกการมีสมาธิฝึกการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองต่างๆนะครับแล้วการที่เราได้บวชเนี่ยก็คือทำให้เราได้คุกคีอยู่กับคำสอนของพุทธเจ้าพุทธศาสนา
5: การที่ชุมชนแต่ละชุมชนมีป่านี่จะทำให้เกิดพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารป่าแล้วก็มีฝนตกต้องตามฤดูตั้งแต่เห็นมีไม้นี่ดีมากค่ะเห็นมีพระท่านรักษาไว้ให้ลูกให้หลานได้รู้จักไม้ว่ามันมีไม้อะไรบ้างในชุมชนเรา
0: บทบาทของต้นแบบการเกษตรในเขตวัดที่แบ่งพื้นที่เป็นแปลงนาแหล่งน้ำปลูกพืชพื้นบ้านพระได้สอนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วยการหันมาทำปุ๋ยพืชสดจากการช่วยพระธรรมขยายผลออกสู่ชุมชนชาวบ้านกลับไปขยายผลที่ไร่นาของตนกลายเป็นกลุ่มปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ทำให้สุขภาพดีทั้งผู้ปลูกและผู้บริโภค
6: การปลูกป่าเราได้ปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนแล้วก็เหลือกินแล้วก็แจกเพื่อนบ้านก่อนอื่นแล้วก็เอาไปวัดสร้างอาหารปลอดภัยให้กับพระภิกษุท่านได้ฉัน
7: ก็นำแนวทางจากที่วัดนะคะกลับมาใช้ที่บ้านก็คือหลักเศรษฐกิจพอเพียงค่ะก็คือการที่เราจะมีผักสวนครัวไว้กินเองค่ะแล้วก็เป็นผักที่ปลอดสารพิษเราจะไม่ใช้สารเคมีในการทำการเกษตรใดๆทั้งสิ้นค่ะก็คือเราจะใช้น้ำหมักที่เราหมักเองแล้วก็มีปุ๋ยหมักที่เราทำเองจากเศษใบไม้แห้งแล้วว่าหรือว่าจะเป็นฟางแห้งเนี้ยค่ะมาผสมกับมูลสัตว์แล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งเดือนเราจะได้ปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะ
0: ถึงวันนี้ชุมชนบ้านเชียงจึงเป็นชุมชนในดินแดนแห่งอารยธรรมที่มีพระผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนำธรรมะมาเป็นแนวทางปฏิบัติสู่หลักแห่งใจให้ชาวพุทธยึดถือในหลักแห่งการรักษาสมดุลธรรมชาติจนทำให้ที่นี่ถูกเรียกขานในความถึงพร้อมทั้ง3ธรรมคืออารยธรรมธรรมะและธรรมชาติ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ให้เอามาให้กิน
1: กินกินดอกเข็มเนี่ยนะ
0: ไม่เคยกินน้ำหวานจากดอกเข็มเลยเหรอเนี่ย
1: ไม่อะ
0: เด็กกรุงเทพได้อยู่กันยังไงเนี่ยนี่เดี๋ยวจะกินให้ดูสดชื่นนี่ๆๆก่อนข้าวเดี๋ยวไปดำนากันไหม
1: ไปสิ

0: ี้สนุกไหมลูกได้ดำนาเป็นครั้งแรก
1: สนุกมากเลยค่ะคุณปู่นี่หนูไม่รู้มาก่อนเลยนะคะว่าการทำนาเนี่ยจะสนุกได้ขนาดนี้แต่ก็เมื่อยเหมือนกันนะคะ

0: ้มก้มเงยเงยตลอดวันเลยเพราะแบบนี้ใช่ไหมคะเขาถึงบอกกันว่าชาวนาเนี่ยเป็นกระดูกสันหลังของชาติ
1: เข้าใจพูดนะเราเนี่ยแล้วยังเสียใจที่พ่อเขามาไม่ได้อยู่หรือเปล่า
0: หนูเข้าใจพ่อค่ะ
1: เก่งมาก

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้ผมเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนั่นนะครับอินบ็อกซ์ก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่มั้ยนางทิพย
1: ์ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจน้ำทิพย์เลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะคะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งข้างบ้านแขกเยอะเลย
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออมัวผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูปะ
2: สวัสดีครับ
0: มัวนี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ในวายนะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
0: ่คือนี่เลย
3: คือ
0: ตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว้าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือจะเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้บาร์เพราะว่ามันสูงก็ได้เยอะเลย
2: ถูกต้อง
1: เออน่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
2: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 7-800 บาท
0: ว้า
2: จริง
0: ป่ะเนี่ย
2: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
2: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
2: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
1: อุ้ย 7-800 เหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าครับ
2: ได้
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนกันนะ
1: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มาก
0: ถ้าเรา

0: มองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
1: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
2: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
2: หนังเทียมหุ้มเน
0: าะเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละจะเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่นี่มีหมด
1: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
2: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดลายไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ
2: ๋
0: อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
2: ใช
0: ่คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
2: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ล้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
2: ตรงนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงนะครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
2: 4หุ้นนะคร
0: ับ4หุ้นโอเค
2: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
2: ้ใหญ่กว่านี้นะครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
1: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1 1
2: ครับแล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
2: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
2: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้อ๋อเหรอ
2: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
2: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกัน
0: ใช
2: ่แล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
2: ใช่ครับ
0: นับเกลียวมาน
2: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
2: มีสำเร็จหมดเลย
1: แต่ว่า
2: ร้านก่อสร้าง
1: แต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
2: ู
1: ก
2: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นในการเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
2: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: ก็โลหะกัน
2: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
0: ับ
2: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
2: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
2: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
0: ไปไหนอ่ะ
1: ขึ้นเครื่องมองบน
2: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
2: ครับ
0: อันนี้
2: เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผา
0: คืออะไร
2: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้จ
2: ะ
0: เป็นเหล็กเส้น
2: นะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่า
0: เหล็กเส้นอะนะ
2: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโง้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
2: ยู่ตัว
0: ไม่บ
2: ิ
0: ดไม่บิดข้าง
2: มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป
1: ็นแล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
2: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
2: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผานี่เขาใช้ทำอะไรพี่
2: เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือถือเป็นแกนนั่นแหละ
2: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
2: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
2: มันแข็งมากเลย
0: แข็งมาก
2: ดังนั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
0: ไม่ไป
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
2: ใช่
0: โอเค
2: โครงสร้าง
0: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
2: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
0: ์
2: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
0: เป็นสตู
1: เตี้ยหน่อย
2: สตูเตี้ย
0: หน่อย
2: ครับความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
2: ขึ้นแล้วขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เหล็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10%

0: นี่คือโครงสร้างแล้วก็นี่คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะ
2: เกลียว
0: ตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บเราก็

0: ต้องมาทำแป้งข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออคืออันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่
1: เดี๋ยวก็จะเป็นอัดไม้อัด
0: ครับอันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับ
0: ออ
1: จริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอนนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะทางนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมจะไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนัก20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2ว่า2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิครับ
1: โอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
0: ฟังดูแปลก
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: ไม่บอกเลย
2: คือวางลงไปเป็นเหมือนแผ่น
1: อย่างนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่าง
1: น
2: ี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วยล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มในหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดขาวพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับมันไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์มันก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็
2: แปะได้เลย
1: นะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีสเปรย์กาวหลายแบบจะมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่อันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองได้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: ครับ
0: เราคนที่แบบขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เห็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบไหมคะ
0: ถ้าแบบถ้าเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บๆ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกฟูมเบาะอะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมากแล้วมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลย
0: ค
2: ุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ย
1: ใช่
0: คือถ้าในกรณีที่มีเป็นเบาะที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเบาะนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยว่ะ
1: เราก
2: ็
1: พ่นกาวลงไปเลยครับพ่นกาวลงไป
2: พ่นกาวเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: พ่นเลยอ่ะ
1: ครับพ่นเลย
0: พ่นเลยนะ
1: พ่นให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อย
1: แบบนี้เลยครับ
2: ประมาณนี้โอ้
0: เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ครบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: นะครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุด

0: นี่ยดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
1: ครับผม
0: ล็อก4ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
1: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
0: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
1: ค่อยๆเก็บขอบไป
0: มันก็อาจจะมีนิ่ม
1: ๆหยดนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เนาะ
1: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
0: ครับยิง

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มันจะ
2: จะเหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นๆเลยจีบละจีบของจีบนี่ไงคือเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรอง
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
2: เฮ้ยนี่ก็ใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ใช่ไหมครับ
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนดุนนี่ไปโดน
2: ปากเก
0: ลเลท
2: ใช่คร
0: ับ
2: ใช่หูจะน้อยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมย
0: ึ
1: ดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่
1: าย
0: แต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2อาจจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: ใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเน
2: า
0: ะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้โอเค
1: ครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได
0: ้เข้าใจ
1: นะครับ
0: ค
1: ื
0: ออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช่
0: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะคะ
0: แล้วไงต่อครับพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ร
0: งนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับตัวนั้นก็ได้นี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึดต
0: ัวแล้วก็นี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำกันละกัน
2: ได้เลยค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณห้องเต้วันนี้ไปแล้วอันนี้คือเกาะแบบทะลุ
3: เป็นระบบแรก
0: เฮ้ยทำไมอ๋อมันจอกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นจอกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอบกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอบกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
2: ค
0: ือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดากับโหมดจอบกระแทกไว้จอบปูน
1: อ
0: ่ะอันนี้มันเอาไว้จอบปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้เท่านั้น
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่า
1: เดี๋ยวเรา ก็มันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันได้อยู่ดีนะครับ
1: แล้วกะซ้ายขวาแล้วก็ยิง
2: พอดีเนาะ
1: ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ัน นี่ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลย
0: ใช่ไหมฮะ
2: ใช
1: ่แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยตอนนี้ประมาณนี้
0: หน้านั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: มีความเห็ดๆนิดนึง
1: มันจะดูอะไร
0: ดูเป็นเห็ดๆนิดหน่อย
1: คร
0: ับ นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: ไรก็ได้เป็นลายก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: ี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: โอเค
1: กระแทก
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700 บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูดมันคือมูดอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากแล้วที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจเฟซบุ๊กช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะฮะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง11 โมงทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: อมรินทีวี

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคนอื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทูบิยมบันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบิยมบันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรม To Be Number 1นี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทําแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทําความตกลงกันทํา MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัย
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอท็อปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทํามาและสามารถที่จะทําให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกําบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นําท้องถิ่นเล็งเห็นความสําคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกําลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กมายพรับบิ๊กมายก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิ๊กมายหรือเซอร์วิสมายนะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number 1ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทาง LTV

สวัสดีครับเกษตรขั้นเทพวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอดีตพนักงานส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ผันตัวมาเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะนาวแห่งสวนมะนาวบุญญาพรแต่มะนาวของที่นี่ไม่ใช่มะนาวไก่กาบ้าใบธรรมดานะครับแต่เป็นสวนมะนาวนอกฤดูที่ทำรายได้มากกว่ามะนาวในช่วงราคาถูกถึง30เท่าเลยล่ะครับพูดอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วสิครับว่าเจ้ามะนาวนอกฤดูเนี่ยมันจะแตกต่างจากมะนาวธรรมดายังไงและจะปลูกยากแค่ไหนไปชมกันเลยครับ

อฉันไปไหนก็ไม่รู้ไปลบ 4-5 เดือนไม่ส่งข่าวส่งข่าวกันบ้างเลยโอ้ยไอ้แดงก็ร้องหาทุกวันพี่ก็ไม่มาสักทีอ่ะตำน้ำพริกรอพี่เนี่ยคงที่ตำมา5เดือนก็ไม่ได้กินเลยตั้งแต่วันแรกที่พี่ไปอ่ะฉันไม่กล้ากินจะรอพี่มากินด้วยกันเนี่ยเอ้ยพี่จ๋าที่ฉันก็ไปรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะพี่จะรอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะจ๊ะพี่ก็ยังไม่กลับมาเฮ้ยลืมใส่อะไรเนี่ยลืมมะนาวนี่เพิ่งได้มะนาวมาใหม่ด้วยโอ้ยที่ดีก็ดีโอ้ดีเกียร์ลงไปเก็บซะด้วยอยู่ไหนเนี่ยตกไปนิดเดียวเองอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยตายแล้วมะนาวลูกเดียวอ่ะตกไปใต้ถุนหาไม่เจอเลยอ่ะงั้นไปเอาลูกใหม่ก็ได้

0: อถึงที่เลยเนี่ยเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยแค่มะนาวลูกเดียวต้องไปถึงที่เลยเนี่ยอุ้ยไก่แค่มะนาวลูกเดียวเนี่ยนะหวงนักหวงหนาจะเอามะนาวไปตำน้ำพริกซะหน่อยใครเนี่ยตีมือแดงไปหมดเลยจะอุ้ยอุ้ยป้าจะแตก
1: ใช่แล้วมะนาวมันมีเยอะก็จริงแต่ถ้ามาขอกันดีๆก็จะให้เลยนะ
0: เรื่องอะไรฉันต้องขอเธอละจ๊ะฮะ
1: ก็ฉันเป็นเจ้าของสวนนี่จ๊ะ
0: ว้ายเจ้าของสวนนี่สวนเธอ
1: ครับผม
0: โอ้ยก็แค่อยากจะได้มะนาวไปตำน้ำพริกหวง
1: หวงสิครับ
0: โอ้ยทำไมถึงหวงขนาดนี้ไปยังไงมายังไงจะมาปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็ผมก็ศึกษาจากตำรับตำราไปหาทางอินเทอร์เน็ตดูว่ามันจะมีอะไรบ้างนะที่มันน่าจะพอเป็นอาชีพรองรับตอนเราหลังจากเราไม่ทำงานประจำแล้วเนี่ยเราก็จะลองมาหาอาชีพอื่นๆดูลองดูว่าจะปลูกอะไรต่าง
0: ๆแล้วเริ่มแรกเลยเหรอจ๊ะก่อนหน้าจะมาปลูกมะนาวเนี่ยหรือว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่บาปั๊บก็เริ่มปลูกมะนาวเลย
1: โอ้ไม่เลยผมทำงานประจำ
0: งานประจำ
1: ผมทำงานเป็นลูกจ้างเขา
0: เกี่ยวกับอะไรครับ
1: ทำงานอิเล็กทรอนิกส์ครับอยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์
0: อยู่โรงงานอิเล็กทรอนิกส
1: ์ครับ
0: ก็ดีดิจ๊ะ
1: คนละฟิลเลยนะ
0: แล้วทำไมจ๊ะทิ้งอาชีพนั้นมาหามะนาวคืออะไรจ๊ะ
1: คือพอเราทำงานเป็นนานๆมากมันก็รู้สึกเริ่มเบื่อ
0: ท
1: ำงานประจำเบื่อมาก
0: เป็นผู้ชายเบื่อง
1: เราก็ไปหารายละเอียดด้วยเราจะไปทำอะไรดีนอกจากทำงานประจำ
0: เริ่มหาอาชีพอื่น
1: ลองมองดูว่าจะทำอะไรดีก็พอดีพื้นเพพ่อแม่พี่น้องเราก็อยู่ในแถวนี้กันหมดใช
0: ่
1: ไหมแล้วก็มีที่อยู่บ้างนิดหน่อยเราก็เลยลองดูว่าเราจะปลูกอะไรดีแล้วก็ลองหาดูสุดท้ายก็มาลงตัวที่มะนาว
0: ศึกษากี่ปีจ๊ะจากงานประจำแล้วจะผันตัวมาเป็นเกษตรกรปลูกมะนาวเนี่ย
1: ก็
0: ศึกษานานไหม
1: ประมาณ2ปีได้นะ
0: 2ปี
1: หาความรู้ต่างๆจากตำรับตำราไปอบรมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยฮะแล้วก็จึงมาเริ่มปลูก
0: ยากไหมในการตัดสินใจจะเปลี่ยนอาชีพเพราะว่าอาชีพเก่าก็ดีอยู
1: ่ครับ
0: ไม่ขี้เละนะ
1: ครับ
0: เงินก็โอเค
1: ครับ
0: ตัดสินใจยากไหมอะไรที่เป็นทำจุดเปลี่ยนเลยตัดสินใจฟันโชว์เลยลาออกดีกว่า
1: ก็จริงๆมันก็มี2เรื่องหลักๆก็คือทางบริษัทเองเนี่ยก็คือเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม
0: ่
1: ก็คือมีการเทคโอเวอร์กันจากบริษัทที่ผมเคยทำอยู่นะแล้วก็ถูกบริษัทของจีนเนี่ยมาเทคโอเวอร์ไปแล้วมีการปรับเปลี่ยนการบริหารใหม่ซึ่งเราไม่ค่อยถูก
0: จีนนี่เขา
1: ฉลกกับทางนั้น
0: อ่ะและยังไงต่อพอมาเปลี่ยนอาชีพมะนาวตอนนั้นก่อนมะนาวจูงใจขนาดไหนอะไรยังไงถึงเป็นแรงจูงใจตัดสินใจเป็นมะนาว
1: มะนาวเนี่ยมันมีฤดูผิดฤดูถูกฤดูแพง
0: ใช่
1: ถูกไหม
0: บางทีนาคพายเรือไปจะไปซื้อที่ตลาดเนี่ยช่วงโอ้ยมะนาวถูกขายกันมาเป็นเข่งๆแต่พอมะนาวแพงอุ้ยตายแล้วขายเป็นลูกค่ะ
1: ใช่ถูกต้องงั้นการทำมะนาวเนี่ยที่ตัดสินใจจะทำมะนาวเพราะว่าเรากะว่าเราจะไม่ทำมะนาวในช่วงถูกซึ่งเรียกว่ามะนาวในฤดูเราจะทำมะนาวนอกฤดู
0: ตั้งใจเลย
1: ว่าเราออกมาเราจะไม่ทำเหมือนคนอื่นที่เขาทำเราจะมาทำมะนาวนอกฤดูซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตเนี่ยประมาณเดือนมีนาเมษาแล้วก็ต้นพฤษภา
0: ช่วงมะนาวแพง
1: ใช่เราจะทำกะให้ออกช่วงนั้นช่วงเดียวช่วงอื่นเราไม่เอาเลย
0: แล้วชาวบ้านคนอื่นก็เกษตรกรคนอื่นปลูกได้ไหมนอกฤดู
1: ก็จริงๆแล้วปลูกได้ฮะคือไม่ได้มีความลับอะไรเพียงแต่ว่ามันมีหลายขั้นตอนที่จะบังคับให้มันออกช่วงนั้นได
0: ้ซึ่งยากกว่าปกติปลูกตามธรรมชาติ
1: ใช่
0: อ
1: ๋
0: อก็เลยเป็นเคล็ดลับที่ทำให้ปลูกได้นอกฤดู
1: ครับผม
0: มะนาวถูกสุดในฤดูเท่าไหร่
1: โอ้ลูกละสลึง
0: มะนาวแพงสุดนอกฤดูเท่าไหร
1: ่8บาท9บาท
0: ตายแล้วค่ะคุณขาลูกละสลึง8 30กว่าเท่านะคะโอ้ราคาที่ขึ้น3เท่าเลย
1: จูงใจมาก
0: ดีมาก
1: จูงใจ
0: ดีมากก็เลยตัดสินใจปลูกมะนาวนอกฤดู
1: ครับผม
0: เหมาะแล้วนอกฤดูปีนึงจะเก็บกันครั้งกี่รอบ
1: ก็ครั้งเดียวก็คือปีนึงเนี่ยเราจะเก็บ
0: กะให้เปาะช่วงแพงสุด
1: ครับ
0: ลุ้นเหมือนกัน
1: ครับ
0: 1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียว
1: ใช่ถูกต้อง
0: รู้เรื่องรู้ราวกันไปแบบนี้เนี่ยถ้าตีเป็นอันนี้กี่ไร่จ๊ะ
1: ประมาณ10ไร่ครับ
0: ไร่นึงในผลผลิตสักเท่าไหร่จ๊ะ
1: เอาตีเป็นต้นดีกว่ามั้ย
0: ตีเป็นต้น
1: ต้นหนึ่งนี่ขนาดนี้ก็ประมาณ400ลูก300ถึง400ลูก
0: ต้นแบบนี้ประมาณ400ลูก
1: ครับ
0: 300-400 ลูก
1: ครับ
0: แล้วแต
1: ่ไม่เยอะนะฮะ300-400นี่ไม่เยอะนะ
0: ธรรมดา
1: คนที่ปลูกเก่งๆเขาปลูกได้ถึง 500-600 ถึง 700 ลูกนะที่ทำได้ดกมากๆแต่ว่าไม่ดกขนาดนั้นทุกต้นแต่ว่าค่าเฉลี่ยใน 400-500 ลูกเนี่ยทำได
0: ้ตามภาษาคนมีลูกน่าสงสารเหมือนกันนะเวลาลูกดกอ่ะหนักไม่ไหวก็เพราะลูกนี่แหละมะนาวก็เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ให้เขาออก 500-600 ลูกเขาไม่เหนื่อยใจ
1: เหนื่อยครับ
0: เหนื่อย
1: นั้นเราต้องบำรุงเขาให้ดีต้องโดบเขาให้ดี
0: มีวิธีการ
1: ใช่มีวิธีการ
0: มีเคล็ดลับ
1: ให้ปุ๋ยให้ยาไม่ใช่เคล็ดลับแต่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติที่เราต้องให้กับเขาไม่เป็นความลับฮะพวกนี้เป็นวิชาการเผยแพร่ได
0: ้ตายแล้วคิดเล่นๆนะ500ลูกลูกละ8บาทต้นละประมาณ 4,000
1: คร
0: ับ อุ๊ยตายแล้วไล่ดึงอุ๊ย
1: ไล่ละ100ต้นพอฮะไล่ละ100ต้น
0: อุ๊ยไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคิดพอแล้วพอแล้วสะเทือนใจมาก รู้อย่างเงี้ยให้ผัวฉันอะเลิกไปเป็นทหารน่ะต้องปลูกมะนาวดีกว่าโอ้ยตัวดีมากเลยจ้ะเนี่ยจะชื่ออะไรเนี่ย
1: สมพรครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สมพร
1: ครับ
0: สวนมะนาวสมพรนะของ
1: ครับสวนผมมีชื่อสวนนะ
0: ชื่อสวนว่า
1: สวนบุญญาพรครับ
0: สวนบุญญาพร
1: ครับ
0: ดำเนินการบริหารงานโดยสมพรเอง
1: ครับผม
0: โอ้น่าสนใจมากเลยแบบนี้พาไปดูรอบๆได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เผื่อนาคสนใจอ่ะอยากจะมาเป็นสะพ้ายสวนมะนาว
1: จะไหวเนี่ยมีฝาละมีแล้วด้วยอ่ะ
0: สบายมากไปเดินดูกันดีกว่า
1: จ้า
2: เป็นยังไงล่ะครับราคาไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมล่ะจากช่วงถูกอยู่ที่ลูกละเสลิงแต่พอมาปลูกนอกฤดูเราอาจจะขายได้ถึงลูกละ8บาทเลยแหละครับไม่น่านะครับพี่สมพรของเราถึงหวงหน้าดูช่วงหน้าดีกว่าครับเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับเคล็ดลับการปลูกเจ้ามะนาวนอกฤดูกันว่ามันจะยากกันสักแค่ไหนห้ามพลาด

0: รู้หรือไม่เราสามารถเล็บสวยด้วยน้ำมะนาวเพราะน้ำมะนาวสามารถใช้ในการบำรุงเล็บเพื่อให้เล็บเราสวยและก็แข็งแรงได้นะครับโดยผ่ามะนาวพร้อมเปลือกออกเป็นซีกๆแล้วเอามาขัดถูๆตามเล็บมือเล็บเท้าเพื่อเป็นการทำความสะอาดโดยถูไปตั้งแต่ผิวเล็บตลอดจนทุกซอกทุกมุมของเล็บครับสูตรนี้เนี่ยสามารถจะทำได้บ่อยตามที่ต้องการเพราะเล็บเป็นเซลล์ที่ตายแล้วดังนั้นจะไม่มีอาการแพ้อย่างแน่นอนครับใครที่อยากมีเล็บสวยๆก็สามารถลองเอาไปทำดูได้นะครับ
1: อุ้ยนี่พายากมาดูอะไรเนี่ยฮะ
2: โอ้ผมพามาดูฮะว่าเนี่ยพวกนี้คือกิ่งพันธุ์มะนาวที่ทางเราทำไว้เพราะว่าการปลูกมะนาวเนี่ยเราจะไปหวังพึ่งแต่ขายลูกอย่างเดียวไม่ได
1: ้
2: งั้นเราต้องทำกิ่งพันธุ์ขายด้วย
1: กิ่งพันธ
2: ุ์แล้วเพราะว่าการทำกิ่งพันธุ์เนี่ยมันก็ต้องมีความรู้เล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเลือกกิ่งวิธีเลือกกิ่งวิธีการทำยังไงซื้อกิ่งของเราไปแล้วมันจะโตปลูกแล้วไม่ตายอะไรอย่างเงี้ย
1: ชอบจังเลยพูดตรงว่าแบบมีความรู้อ่ะถึงจะทำได้ไม่ใช่ธรรมดาจะทำได้ต้องมีความรู้ด้วย
2: ถูกต้อง
1: ดีจังเลยเดี๋ยวแล้วที่นี่เองเนี่ยเอาเฉพาะปลูกเราอ่ะที่เราปลูกเนี่ยกี่สายพันธุ
2: ์ถ้ารวมจริงๆเนี่ยประมาณ10มีประมาณ10
1: 10สายพันธุ์นี่ปลูก
2: ใช่แต่ว่าเด่นๆที่เราทำอยู่เนี่ยก็หลักๆที่ก็เก็บผลผลิตขายนะประมาณ4สายพันธ
1: ุ์4สายพันธ
2: ุ์3 4สายพัน
1: ธุ์แต่ละอย่างมีข้อโดดเด่นยังไง
2: แป้งพิจิตรนี่ดังมากในช่วงประมาณ 4-5 ปีที่ผ่านมาแป้งพิจิตรนี่ดังมากเพราะว่าเขาดังตรงว่าเขาทนโรคลูกใหญ่แต่ว่าเขาก็มีข้อด้อยข้อด้อยของเขาก็คือว่าเปลือกหนาแล้วก็เมล็ดเยอะแต่ว่าเป็นมะนาวที่คนทั่วไปปลูกแล้วได้กิน
1: นิยมปลูกเพราะว่ามัน
2: ปลูกตามบ้านอย่างเงี้ยปลูกง่ายไม่ต้องดูแลมาก
1: อ๋อ
2: ต้องเลย
1: แต่ถ้าปลูกแบบว่าขายแข่งขันกับที่อื่นเนี่ยลำบากหน่อยเพราะบอกอุ๊ยแป้นพิจิตรอุ๊ยตายแล้วรู้เลยเปลือกหนาเมล็ดเยอะ
2: ครับ
1: แล้วที่จะปลูกขายกันจริงๆอะไรเด่น
2: แป้นพวง
1: แป้นพวง
2: หรือพวกแป้นลำไ
1: พแป้นลำไ
2: พครับอันที่สองตัวนี้จะคล้ายกัน
1: เม็ดน้อยกว่า
2: เม็ดน้อยกว่าเปลือกบางกว่า
1: เปลือกบางกว่า
2: แต
1: ่ลูกจะเล็กกว่า
2: ลูกเล็กกว่าแต่ข้อสำคัญก็คือเขาไม่ค่อยทนโรค
1: คือเขาเป็นโรคง่ายว่างั้นเถอะ
2: ใช่ค่อนข้างจะอ่อนแ
1: อและที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่จ้าฮะมันคืออะไรจ้า
2: อันนี้เป็นเลมอนพันหนึ่งฮะเป็นเลมอนฮาวาย
1: เลมอนฮาวาย
2: มันมีจริงๆแล้วมันมีหลายชื่อตัวนี้มันอยู่ในบ้านเรามานานแล้วชื่อตอนนี้เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือเลมอนอัสสัมแต่มะนาวพันนี้เนี่ยคนไทยส่วนหนึ่งรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเรียกมะนาวนมยาน
1: อันนี้นมยานเขามีความเด่นไหมรสชาติ
2: รสชาติเขาก็จะหอมไปในเชิงของเลมอน
1: แบบเลมอน
2: น้ำจะไม่เยอะมากแต่ว่ากลิ่นเขาจะออกไปหอมไปอีกแบบนึงไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อ
2: ันนี้ไม่เหมือนมะนาวไทย
1: อันอื่นละจ้าอันอื่นละ
2: อันอื่นก็มี
1: ข้างหลังนี่เบลอเลย
2: อันนี
1: ้นี่อะไร
2: อันนี้มะนาวยักษ์จริงๆต้นนี้เนี่ยเราส่วนมากเราไม่ค่อยได้เอาน้ำมารับประทานกันเราเอากิ่งเนี่ยมาทำต่อเพราะว่าเขาหาอาหารเก่ง
1: เพราะต้นใหญ่ไง
2: ต้นเขาต้นใหญ่ลูกใหญ่อย่างนี้เลยนี่ก็มีประโยชน์พวกนี
1: ้ก็จะทำให้กิ่งนั้นแข็งแรง
2: ใช่ให
1: ้ต้นโตเร็วยังอื่นล่ะจ้า
2: อย่างอื่นถ้ามาแถวนี้ก็อันนี้เป็นไร้เมล็ดเป็นพันไร้เมล็ดเป
1: ็
2: นลูกที่ไม่มีเมล็ดเลยแล้วก็
1: มะนาวไม่มีเมล็ด
2: ครับผมนี่แหละครับพันนี้แหละครับรูปทรงใบเขาก็จะไม่เหมือนใครอ
1: ันนี้ขายได้เท่าไหร
2: ่อันนี้ถ้าเป็นมะนาวตัวเฉพาะพวกอินทรีย์นี่เขาขายกัน8บาท9บาท
1: ถ้าคนอื่น5บาทเขาได้ไป8บาท
2: ใช่ใช่
1: ถ้าช่วงพีคถ้าช่วงพีคเขาไป10
2: น่าจะประมาณนั้น
1: 2หลักได้เลย
2: ครับแต่เขาจะอยู่บนห้างนะไปเดินตามตลาดนัด
1: ไม่มีอ
2: าจจะไม่เจอ
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ีคนไทยยัง
1: ยากกว่าคนอื่นไหม
2: ไม่ยากกว่าจริงๆก็เป็นพันธุ์ที่ปลูก
1: ทนโรค
2: ทนโรคเพียงแต่กลิ่นเขาอาจจะคนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคย
1: ได้ข่าวว่าที่นี่มีมะนาวแปลกๆด้วย
2: ใช่ใช
1: ่มะนาวต่างรุ่นมีไหมมะนาวต่างรุ่น
2: ไม่มีฮะถ้ามีก็ยืนใกล้ๆผมเนี่ยฮะแต่ปกติไม่มีนี่แล้วก็นี่อันนี้ผมเป็นพันธุ์ใหม่ที่ผมแนะนำของสวนเราเนี่ยยังไม่มีผลจำหน่าย

0: ว่าเป็น
1: กิ่ง
0: มีทำกิ่งขายแล้วเพราะว่าเป็นมะนาวพันธุ์ที่ทุกคนอยากจะได
1: ้
0: เวลาทุกคนมาที่สวนผมมาถามอยากได้มะนาวเปลือกบางน้ำเยอะเม็ดน้อย
2: อันน่ะ
0: ทนโรค
2: ด้านน่ะ
0: ผมบอกไม่มี
2: ไม่มี
0: มันไม่เคยมีมะนาวแบบนี้ในโลกนี
1: ้
0: แต่พันธุ์นี้ใกล้เคียงที่สุด
1: ใกล้เคียงที่สุดที่หาอยู่
0: ใช่เพราะว่าได้เปลือกบางไม่มีเมล็ดน้ำเยอะแล้วก็ทนโรค
1: อ
0: ันนี
1: ้ตั้งชื่อเขายัง
0: เป็นผมไม่ได้ตั้งนะอาจารย์วังเป็นคนตั้งอาจารย์วังเขาอยู่ที่พิจิตรเป็นคนตั้งเป็นคนผสมพันธุ์นี้ขึ้น
1: เอาอีกแล้วพิจิตรนี่โด่งดังมาก
0: พ
1: ิ
0: จิตรนี่ดัง
1: เขาตั้งชื่อว่าอะไรอ
0: าจารย์แป้นสุประเสริฐ
1: แป้นสุประเสริฐ
0: นามสกุลอาจารย์วังอาจารย์วังสุประเสริฐเนี่ยแกก็อยู่ในทีมงานที่ทำแป้นพิจิตรขึ้นมาแป้นพิจิตรที่ออกมาเนี่ยแกอยู่ในทีมงานที่วิจัยเรื่องนี้แล้วแกก็มาต่อยอด
1: ต่อยอด
0: ใช่
1: ดีขึ้น
0: ดีโอ้ดีขึ้นดีขึ้นเยอะตอนนี้แป้นพิจิตรมีพิจิตรถึงพิจิตร3แล้วแต่ซื้อตัวนี้ไม่ได
1: ้แต่ตอนนี้คือแป้นสุกประเสริฐกำลังมาแรงมะนาวทุกประเภททุกสายพันธุ์เนี่ยเขาใช้ดินเหมือนกันไหมหรือว่ามีแตกต่างชอบดินเหมือนกันไหม
0: จริงๆคล้ายๆกัน
1: คล้ายกันคือ
0: ก็คือวัสดุปลูกเราอย่าพูดว่าดินแล้วกันนะผมเรียกว่าวัสดุปลูกก็คือระบายน้ำได้ดีระบายอากาศได้ดีมีอินทรีย์วัตถุสูง
1: วันนี้มีให้ลองปลูกไหมล่ะ
0: มี
1: เอ้ยอยากลองปลูกมากเลยเพราะว่าคิดว่ามะนาวน่าจะเป็นทางออกของชีวิตเวลาที่สามีไม่อยู่แล้วลูก4คนรวมถึงตัวเล็กที่อยู่ในท้องอีกคนนึงเนี่ยถ้าเกิดมีมะนาวดีๆนะก็จะทำให้แบบไม่ต้องไปหาใครอื่นแล้ว
0: ได้ๆ
3: มะนาวนะคะก็จัดว่าเป็นผลไม้ชนิดนึงนะคะเป็นไม้ผลเศรษฐกิจของไทยซึ่งมีความต้องการตลอดทั้งปีนะคะส่วนถิ่นกำเนิดของมะนาวเนี่ยก็จะอยู่ที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะคะลงมาทางพม่าแล้วก็มาถึงมาเลเซียดินแบบไหนที่เหมาะสมต่อการปลูกมะนาวนะคะที่จริงปลูกได้แทบทุกชนิดของดินแต่ว่าดินนั้นจะต้องมีความอุดมสมบูรณ์นะคะมีความโปร่งร่วนซุยนะคะแล้วก็จะต้องไม่เป็นดินที่มีน้ำท่วมขังยกตัวอย่างเช่นในจังหวัดสมุทรสาครนะคะก็แถวอำเภอบ้านแพร้วอำเภอเดินดำเนินสะดวกที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็แถวท่ายางที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อาจจะมีจังหวัดพิจิตรนะคะที่สามารถปลูกมะนาวได้ดีนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตมะนาวที่สำคัญของประเทศด้วยซ้ำค่ะ
1: เอาล่ะมาถึงวิธีการปลูกนะจ๊ะโอ้อันนี้พันอะไรจ๊ะ
0: อันนี้พันดกพิเศษครับ
1: ดกพิเศษ
0: ครับ
1: โอ้โหขนาดดอกก็ออกดอกก็ยังดกเลยนะ
0: ครับ
1: นี่เป็นดอกเขาไหมเนี
0: ่
1: ย
0: ใช
1: ่แล้วยังไงต่อจ๊ะ
0: อันดับแรกมานะเราก็แกะเชือกที่มัดตุ้มตอน
1: แกะเชือกตุ้มตอนแกะเชือกตุ้มตอน
0: เราเลือกกิ่งที่ไม่แก่มากไม่อ่อนมากเพราะว่าถ้าแก่มากเนี่ยมันจะออกรากช้าแล้วก็โตช้าแล้วก็ต้องเลือกกิ่งที่แบบพอมีลายยังมีลายอยู่ถ้าเป็นสีน้ำตาลทั้งกิ่งเนี่ยแสดงว่าแก่ไป
1: แก่ไป
0: แก่ไปครับผม
1: แล้วถ้าเขียวปึ๊ดเลย
0: ก็อ่อนไปนิดนึง
1: อ่อนไปนิดนึง
0: เดี๋ยวนี้ก็เวลาปลูกบางคนปลูกทั้งพลาสติกเลยนะฮะต้องแกะออกก่อนนะครับจริงนะครับมีบางคนปลูกจริง
1: ๆรากมันไม่แท
0: งรากมันออกยากมากอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวัสดุปลูกนะฮะซึ่งเราผสมแล้วซึ่ง
1: มีอะไรบ้างวัสดุ
0: ปลูกหลักๆเนี่ยที่เราใช้กันก็มีอยู่ทั้งหมด5ตัวขี้วัว
1: ขี้วัว
0: หรือปุ๋ยคอกนะฮะขุยมะพร้าวแกบดำแกบดิบแล้วก็สายหยาบอย่างละเท่าๆกันเวลาเราผสมขี้วัวลงไปในวัตถุพวกนี้แล้วเนี่ยพอเราลดน้ำหมักไว้นะฮะมันจะร้อนเราทิ้งไว้สักวัน2วันเนี่ยมันจะร้อนจัด
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อที่คนทั่วไปเนี่ยพลาดกันเยอะเพราะฉะนั้นมันร้อนจัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเราผสมเสร็จแล้วเราลดน้ำหมักไว้แล้วเนี่ยเราต้องรอให้มันเย็นอาจจะ2อาทิตย์3อาทิตย์แล้วแต่
1: จับดูก็รู้
0: ใช่ส่วนมากก็คือผมแนะนำว่าคุณเอามือแหย่เข้าไปแล้วกันถ้าคุณแหย่เข้าไปได้เนี่ยข้อมือคุณแหย่เข้าไปได้แล้วไม่ร้
1: อ
0: นคุณค่อยมาปลูกมันเมื่อนั้นแหละคุณพร้อมที่จะปลูกแล้วนี่เวลาปลูกเนี่ยโดยปกติปลูกเสร็จสมมุติว่ากระถางเนี่ยเราจะปลูกอยู่ประมาณขอบนี้นะฮะประมาณขอบนี้วัสดุปลูกของเราหรือว่าเราจะให้เต็มก็ได้เดี๋ยวพอลดน้ำแล้วมันจะยุบแต่ว่าถ้าใส่เต็มมากเนี่ยเวลาลดน้ำแล้วมันจะออกไปข้างนอกนั่นแล้วก็เนี่ยเวลาปลูกเนี่ยจะปลูกไม่ลึกโดยประมาณเนี่ยเราจะให้อยู่ประมาณนี้ดินกับวัสดุปลูกนะฮะกับตัวผิวตุ้มตอนเนี่ยจะอยู่ประมาณเสมอกันอย่าฝังลึกนั้นเวลานั้นเราต้องใส่วัสดุปลูกลงไปอย่างนี้ต้อง
1: เพิ่มอีก
0: ต้องเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะเพิ่มอีกนิดหน่อย โอเคสมมติประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วเราก็เอาวัสดุปลูกเนี้ยใส่ลงไปตั้งเนี่ยประมาณนี
2: ้อ๋อก็ให้สังเกตว่าตุ้มตอนนี้จะอยู่เท่าๆเกือบปาก
0: ครับ
2: ก็ใส่มาประมาณนี้
0: ครับ
2: แล้วถ้าอันนี้วางไปก็ให้ตัวนี้เนี่ยมันอยู่เกือบปากคออันนี้ถ้าเกิดว่าอันนี้ก็แบกหน่อยนึง
0: ไม่เป็นไรฮะอันนี้ไอ้วัสดุนี้จะยุบตัวได้เยอะ
2: มันจะยุบอีก
0: ยุบอีกไม่เป็นไรเอาไม่ต้องออกก็ได
2: ้อ๋อเหรออ
0: ันนี้มันยุบตัวนี้มันยุบได้แต่ถ้าคนที่ใส่ดินเยอะนะฮะก็ต้องอย่าให้ขึ้นมาสูงเพราะมันไม่ยุบแต่ตัวนี้เดี๋ยวลดน้ำแล้วมันจะยุบลงไปโอเค
2: ต้องมีไม้ค้ำ
0: ใช่ต้องปักหลักให้เขา
2: อ๋อปักหลัก
0: ครับปักหลักให้เขาแล้วก็ผูกเชือกนะครับถ้ากิ่งเล็กกิ่งเดียวอย่างนี้เนี่ยเราผูกหลักเดียวพอแต่ถ้าเป็นกิ่งใหญ่อาจจะต้องใช้2หลักค้ำ
2: ค้ำขวางไปมา
0: ครับค้ำชิงเสียงช่วยกันให้มัน
2: แต่อันนี้โอเคอันนี้โอเคอยู
0: ่อันนี้ก็พออยู่
2: ต่อไปก็ลดน้ำ
0: ครับปลูกเสร็จแล้วก็ต้องลดน้ำนะปลูกเสร็จต้องลดน้ำ
2: เลย
0: ทันที
2: ฮะให้เขาชุ่มชื้น
0: ครับ
2: แต่เขาก็ระบายน้ำได้ดีอยู่แล้ว
0: ครับ
2: ประมาณนี
0: ้ครับผม
4: วิธีปลูกมะนาวนี่ก็ไม่ยากเลยแหละครับเพียงแค่เราต้องมีกิ่งพันธุ์ที่จะใช้ปลูกครับแต่กระซิบบอกนิดนึงเลยนะครับว่าต้องเลือกกิ่งพันธุ์ที่ยังไม่แก่ไม่อ่อนมากเพราะถ้ากิ่งพันธุ์ที่เลือกมาแก่มากเกินไปก็จะทำให้รากออกช้าแล้วก็โตช้าครับส่วนดินที่จะใช้ปลูกก็จะประกอบไปด้วยส่วนผสมหลัก5ตัวด้วยกันคือปุ๋ยคอกขุยมะพร้าวแกลบดำแกลบดิบและทรายหยาบผสมกันให้เรียบร้อยแล้วจึงนำไปใส่ไว้ในกระถางเพื่อเตรียมเป็นวัสดุปลูกแล้วจึงนำกิ่งพันธุ์ใส่ลงไปโดยมีข้อแม้นิดนึงนะครับว่าต้องไม่ฝังลึกไปจนถึงก้นภาชนะเอาแค่เพียงให้พอปิดตุ้มตอนมิดก็พอแล้วแหละครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนำไปไว้ที่มีแสงร่ำไรเพียงแค่15วันเท่านั้นครับเราก็สามารถย้ายไปปลูกลงดินในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย
0: ถ้าจะไปลงดินเนี่ยชำลงกระถางเล็กๆก่อนไม่ต้องใหญ่ขนาดนี้อันนี้อย่างนี้เนี่ยปลูกเอาไว้กินลูกได้เลย
2: ที่บ้านได้เลย
0: ใช่
2: แบบนี้ก็ทิ้งเขาไว้ดำไรแบบนี้ได
0: ้ครับผม
2: การดูแลอื่นๆหลังจากนี้นอกจากให้แสงแดดลำไรแล้วจะต้องให้อะไรเขาอีก
0: 1เดือนไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยจริงๆที่ทางอาจารย์เขาแนะนำนะก็คือว่าให้ใช้21714ตัวนี้เป็นหลักสำหรับไม้ผล
2: 21714
0: ครับผม
2: คือให้วันที่21เดือน7ปี2014แล้วก็ไม่ต้องให้อีกเลย
0: ครับดีครับก็ไปหาลูกใหม่เลยก็เป็นสูตรนะฮะก็คือไนโตรเจน 21%
2: 21ฟอสฟอรัส
0: 7
2: 7
0: โพแทสเซียม
2: โพแทสเซียม4 14
0: 14ครับ
2: โอเค
0: ตัวนี้เป็นปุ๋ยที่เหมาะกับพวกไม้ผลทั้งหลาย
4: อาจจะดูไม่ยากเท่าไรครับกับการปลูกมะนาวเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตอยู่นั้นต้นมะนาวนี่ถือว่าเป็นอาหารอันโอชะของเหล่าแมลงแล้วก็โรคร้ายต่างๆนานาเลยก็ว่าได้นะครับครับช่วงหน้าพี่สมพรจะมาบอกเราให้ได้ทราบกันแล้วล่ะครับว่าอุปสรรคสำคัญต่อการปลูกมะนาวนั้นมีอะไรบ้างคนอยากเปรี้ยวไม่ใช่คนอยากปลูกมะนาวต้องติดตามห้ามพลาดครับรู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาว

0: รู้หรือไม่เราสามารถกำจัดกลิ่นอาหารในไมโครเวฟได้ด้วยมะนาวเพราะว่าทั้งคราบสกปรกและกลิ่นอาหารที่ติดตลบอบอวนอยู่ในไมโครเวฟนั้นไม่จำเป็นต้องใช้สารเคมีหรือน้ำยาสังเคราะห์ใดๆมากำจัดให้เสี่ยงต่อสุขภาพเรานะครับเพราะแค่นำน้ำมะนาว1ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำสะอาด 3-4 ส่วนถ้วยตวงแล้วก็นำไปอบในไมโครเวฟจนน้ำเดือดเท่านี้ครับก็สามารถจะกำจัดกลิ่นอาหารและคราบสกปรกฝังแน่นได้แล้วละครับตบท้ายด้วยการใช้ฟองน้ำหรือผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดคราบสกปรกออกอีกนิดหน่อยแค่นี้ครับก็เรียบร้อยแล้ว
1: ไหนยังไงล่ะจ๊ะวิธีการดูลูกว่ามันตัดได้แล้วหรือยังไม่ได้อ่ะจ๊ะฮะ
2: อ๋อ
1: จริงๆเรื่องดูลูกเนี่ยฉันก็เก่งอยู่เหมือนกันนะต
2: ั
1: ้ง3แล้วนี่อีก1ดูไม่ยากเลย
3: เราดูจากสีผิว
1: เดี๋ยวจะตัดมะนาวไม่ได้ตัดส้มเขียวหวานลูกมันก็ใหญ่ไปเลยเธออ
3: ้าวผมตัดแล้วสีจะเริ่มเปลี่ยนนิดๆจะไม่เขียวเข้มจัด
1: นี่ไม่ใช่ส้มเขียวหวานนี่นา
3: ไม่ใช่ครับ
1: นี่มะนาว
3: ครับผม
1: พันอะไร
3: อันนี้เป็นพิจิตร1ครับ
1: พิจิตร1
3: อันนี้เป็นพิจิตร1จริงๆแล้วพิจิตร1จะใหญ่กว่านี้อีกฮะจะใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่นี่ก็เริ่มถือว่าเริ่มแก่อ
1: ัน
3: น
1: ี้
3: ถือว่าเริ่มแก่จริงๆแล้วเขาจะโตกว่านี้
1: โตกว่านี้ได้อี
3: กครับก็จะโตกว่านี้นะ
1: อันนี้กี่ลูกโลนะเนี่ย
3: พิจิตรนี่มีตั้งแต่10ลูกโลไปจนถึงประมาณ15ลูกโล
1: 15ลูกโล
3: พิจิตรสามารถจะโต
1: แน่นหนามากหนักมาก
3: ครับแต่ถ้าเป็นพวกแป้นทั่วๆไปนี่จะอยู่ประมาณ22ลูกแป้นที่เปลือกบางนะฮะประมาณ22ลูก
1: มากกว่ากัน
3: เท่าตัวลูกโตกันเยอะ
1: ดูเวลาผลที่มันโตเต็มที่เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของเขาไหม
3: ผิวจะมันผิวจะมันจะไม่ค่อยได้แล้วขุขะจะไม่ค่อยขุขะแล้วนะฮะจะเริ่มมันเนียนแล้วแล้วก็สีจะเริ่มอ่อนลงนิดนึงจากปกติเนี่ยจะสีจะเข้มถือว่าสีผิวเขาจะเข้มอันนี้สีเขาจะเริ่มอ่อนลงแล
1: ้
3: ว
1: แล้วก็ความขุขะเนี่ยเขาน้อยลง
3: ใช่
1: แล้วก็ผิวเขามันกว่า
3: ครับผมแต่ถ้ามีโอกาสจับดูเนี่ยแต่ก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันจะนิ่มกว่านิดนึงถ้าเคยจับทุกวันเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ้อย่างเงี้ยมันจะแข็งหน่อยนะครับ
1: โอ้แข็งอันนี้
3: จะนิ่มกว่านิดนึงจะนิ่มกว่านิดนึงแต่ถ้าปกติมะนาวที่เรากินกันเนี่ยมันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเขาจะเก็บไว้วันหรือ2วันไปแล้ว
1: มัน
3: จะนิ่มเพราะตลาดเก็บจากสวนกว่าจะมาถึงผู้บริโภคเนี่ยปกติจะอยู่ประมาณ 2-3 วัน
1: มันจะ
3: นิ่มกว่านี้อีกมันจะนิ่มกว่านี้ใหม่ๆจะแข็งนิดนึง
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้มะนาวนิ่มก็เก็บไว้สัก5เดือน6เดือน
3: เอาได้ครับครับเหลือแต่เม็ดครับเหลือแต่เม็ดครับ
1: นิ่มเลยเพราะว่าน้ำไปหมดแล้วเหลือแต่เปลือกกับไอ้เม็ดข้างใน
3: ใช่ครับถูกต้องเลย
1: จริงๆแล้วมะนาวเนี่ยใช้ดีที่สุดเนี่ยควรเก็บจากต้นละกี่วันเนี่ยเก็บได้พออย่าให้มันอยู่นานกับเรานานเกินกว่านี
3: ้ประมาณ 2-3 วันเนี่ยกำลังดี
1: ก็ต้องใช้แล้ว
3: ต้องใช้แต่ถ้าหลังจากนั้นมันต้องเก็บในตู้เย็นเพราะว่าหลังจากนั้นไปแล้วจะผิวจะเริ่มค่อยๆเปลี่ยนสีละจะค่อยๆ
1: เหลือง
3: นิดๆไปเรื่อยๆ
1: จนสุดท้ายเหลืองจัดเลย
3: ใช่ถึงอยู่ในตู้เย็นก็ยังไงก็เหลืองแต่ว่าจะเหลืองช้ากว่าก็ดีกว่านิดนึง
1: แต่โดยปกติมะนาวที่บ้านก็คือจากสวนไปเนี่ย 2-3 วันก็ถึงมือเราแล้ว
3: ครับ
1: ที่เหลือเก็บได้มากได้น้อยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับตู้เย็นเราแล้ว
3: ครับผมครับแล้วก็อย่างก็คือเขาเก็บแก่อ่อนแค่ไหนถ้ามะนาวแก่จัดเนี่ยยังไงก็เหลืองเร็วแต่ถ้ามะนาวยังไม่แก่ไม่จัดมากเนี่ยก็จะเก็บได้หลายวันนิดนึง
1: แล้วแบบนี้แต่ละฤดูกาลล่ะ
3: ครับ
1: การเลี้ยงมะนาวของเราเพราะมะนาวเนี่ยปลูกครบรอบของเขาคือ1ปี
3: ครับ
1: แล้วถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต
3: ครับ
1: ช่วงหน้าร้อนเขาต้องดูแลไงเป็นพิเศษไหม
3: ช่วงหน้าร้อนนี่จะมีเรื่องโรคแมลงจะไม่ค่อยเยอะหลักๆจะเป็นเรื่องของการให้น้ำให้เพียงพอใช่เพราะว่าถ้าน้ำไม่เพียงพอนี่ใบจะห่อแล้วก็ลูกจะไม่โตหรือลูกมะนาวไม่มีน้ำ
1: สำหรับมะนาวปกติเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับ
1: นะ
3: ถูกต้อง
1: เอาแล้วหน้าฝนล่ะอย่างหน้าฝนล่ะฝนตกหนักชุ่มๆเลยอ่ะมันจะต้องดูแลไงมะนาว
3: หน้าฝนเนี่ยอากาศจะชื้นมากนะความชื้นสัมผัสสูงมากเนี่ยมะนาวเนี่ยน่าเป็นห่วงตรงที่ว่าเชื้อแคนเกอร์ที่มันจะระบาดแรงมากในฤดูฝน
1: แคนเกอร์
3: ครับ
1: และระหว่างคองแคงกับแคนเกอร์อะไรน่ากลัวกัน
3: แคนเกอร์น่ากลัวที่สุดสำหรับชาวสวนนะ
1: คองแคงอร่อย
3: คองแคงเป็นขนมอร่อยอย่างเดียวแต่แคนเกอร์นี่เป็นแล้วรักษาไม่หายใบที่เป็นรักษาไม่หายลงผลที่เป็นรักษาไม่หายถ้าเป็นผลเนี่ยผลก็จะแตก
1: มีอีกไหมสำหรับหน้าฝนที่น่ากลัวนอกจากแคนเกอร์
3: หน้าฝนโรคนี่แคนเกอร์นี่จะหลักสุดแล้วก็ ถัดมาจะมาถ้าเป็นโรคนะจะเป็นหน้าหนาวละหน้าหนาวเริ่มปลายฝนต้นหนาวนี่จะมาจะมีปัญหาพวกลาน้ำหมากหรือว่าเมลาโนส
2: ลาน้ำหมาก
3: ลาน้ำหมาก
2: เราก็ให้ยายไปกินหมากไกลๆสิน้ำหมากจะได้ไม่กระเด็นโดน
3: แต่มันกระเด็นมาโดนนะมันไกลแล้วมันกระเด็นถ้ามันเป็นแล้วเนี่ยมันจะค่อนข้างลุกลาม
2: ได้เร็ว
3: ใช่ใช่อันนี้ต้องมีการฉีดยากำจัดเชื้อราบ้าง
2: อันนั้นก็คือพวกบรรดาเชื้อราทั้งหลาย
3: ครับผม
2: ปลายฝนต้นหนาว
3: ครับ
2: อ๋อครับแล้วช่วงหนาวจัดๆเลยมีไหมเขาต้องดูแลไงผลเขาจะห่อเหี่ยวไหมเขาเจอความแบบเย็นหนาวเย็นอ่ะ
3: ถ้าหนาวเย็นเนี่ยเราไม่ค่อยมะนาวไม่ค่อยกลัวแต่หน้าหนาวเนี่ยท้องฟ้าจะไม่มีเมฆจะมีปัญหาอีกอย่างให้เกิดขึ้นกับมะนาวคือมะนาวลูกที่หันผลไปทางด้านทิศใต้นะฮะแดดมันจะส่องทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าเนี่ยโดยเฉพาะทิศใต้มันจะส่อง

0: แต่เช้าก็ส่องทางนี้ใช่ไหมฮะบ่ายก็ทางนี้เย็นก็ทางนี้ฮะเนี่ยแถวๆเนี้ยเขาจะไหม้เขาจะไหม้แล้วก็ผลก็จะร่วงหรือบางไม่ร่วงก็จะด้านไปตรงนี้แล้วจะไม่ค่อยมีน้ำ
1: อันนี้อย่างแคนเกอร์ล่ะแคนเกอร์นี่แก้ไข
0: แคนเกอร์นี่ถ้าเป็นแล้วแก้ไม่ได้แต่ป้องกันได
1: ้
0: ก็คือส่วนมากจะเป็นตอนช่วงที่ใบเขาออกมาใหม่ๆเนี่ยช่วงที่เขาแตกใบอ่อนปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยใบเขายังอ่อนแอช่วงนั้นเนี่ยเชื้อราจะเชื้อแคนเกอร์จะเข้าไปทำลายได้ง่ายนั้นช่วงนั้นเนี่ยเราต้องมีการฉีดยาหรือว่าอาจจะใช้พวกจุลินทรีย์พวกบาซิลัสเบอร์3นะฮะก็พอช่วยได้ระดับนึงแต่ต้องฉีดบ่อยหน่อยนะอันนี้ฉีดบ่อย
1: นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวของการปลูกนอกฤดูกาลซึ่งก็เป็นไฮไลท์ของเราเลยที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่ปลูกมะนาวในฤดูกาลให้มันเสียประโยชน
0: ์ถูกต้องครับ
1: มีวิธี
0: ครับแต่เล่ายาวนะ
1: เรื่องนี้ดีเล่ายาวไปหาที่นั่งดีกว่าโอ้ยยืนตรงนี้ชุกชุมเหลือเกินไม่ใช่งูนะยุง
0: ดีครับไปหาที่นั่ง
1: เสียหมดหลังจากที่เราได้เรียนรู้การปลูกการดูแลกันไปเป็นที่เรียบร้อยช่วงหน้าครับเราจะกลับมาถึงขั้นตอนที่ยากที่สุดของการปลูกมะนาวนอกฤดูแล้วล่ะครับนั่นก็คือการวางแผนและการดูแลให้ได้ผลผลิตในช่วงที่เราต้องการจะยากแค่ไหนอดใจรอนะครับเดี๋ยวกลับมาดูพี่สมพรเล่ากันต่อรู้หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้

0: หรือไม่มะนาวสามารถช่วยรักษาสิวฝ้าได้ประโยชน์ของมะนาวสำหรับผู้ที่เป็นสิวฝ้ามะนาวจะช่วยรักษาสิวของคุณให้ลดน้อยลงได้นะครับเพราะมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดอ่อนจะช่วยทำให้ลดการอุดตันรูขุมขนจากสิวและก็ยังช่วยในการขจัดความมันและเชื้อโรคบนใบหน้าได้ด้วยนะครับโดยสามารถนำดินสอพองกับมะนาวมาผสมกันและก็เอามาทาบริเวณสิวก่อนนอนทุกวันเลยสิวจะค่อยๆยุบลงไปกลับมาหน้าใสง่ายๆนั่นเองแหละครับ
1: ติดค้างไว้ว่าเราจะคุยกันเรื่องของการปลูกมะนาวนอกฤดู
2: คร
1: ับ เฮ้ยเชื่อไหมตื่นเต้นมากเลยไม่เคยคิดว่ามะนาวปลูกนอกฤดูได้ทำยังไงอ่ะ
2: ก็มะนาวมันจะออกลูกเนี่ยออกดอกเนี่ยเอาพูดออกดอกแล้วกันก็คือช่วงที่มีภาวะเหมาะสมก็คือมีการสะสมอาหารแล้วก็น้ำไม่เยอะนะถ้าว่าน้ำเยอะเนี่ยมันก็จะไม่ออกดอกมันก็จะแตกกิ่งก้านสาขาแตกใบใหม่แตกยอดอ่อนไปเรื่อยแต่ว่าถ้าช่วงที่ขาดฝนหรือขาดน้ำเนี่ยก็จะเป็นแฟกเตอร์หนึ่งที่จะทำให้มะนาวเนี่ยเกิดการสะสมอาหารพอมากระทบอากาศเย็นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเริ่มผลิดอกแล้วก็จะมาแก่ในช่วงฤดูฝน
1: เพราะฉะนั้นตามธรรมชาติก็คือพูดก็คือเขาจะแตกดอกออกช่วงหน้าร้อน
2: ต้นหน้าหนาวหน้าหนาวประมาณหน้าหนาว
1: เพราะเขาขาดน้ำ
2: ครับโดยธรรมชาตินะอันนี้พูดถึงมะนาวธรรมชาติเลย
1: หน้าหนาว
2: ครับผม
1: แล้วก็มาแตกลูก
2: มาแก่ลูกมาแก่ตอนช่วงฤดูฝน
1: ฤดูฝนพอดี
2: ครับช่วงมะนาวจะเยอะมาก
1: ก็เลยเป็นที่มาว่าสมัยก่อนทำไมพวกมะนาวถึง
2: ถูกในช่วงฤดู
1: ถูกในช่วงฤดูฝน
2: ครับ
1: แล้ววิธีการทำยังไงมะนาวถึงจะออกนอกฤดูได้เคยเห็นพวกที่เขาปลูกแบบในบ่อซีเมนต์อันนี้ใช่ไหม
2: ก็อันนั้นเป็นวิธีการนึงครับเพราะว่าวิธีการนั้นเนี่ยจะเป็นการคุมน้ำไม่ให้มะนาวได้น้ำมากจนเกินไปเขาก็จะมีโอกาสที่จะหยุดการเจริญเติบโตทางด้านการเติบโตใช่ก็จะเริ่มสะสมอาหารแล้วก็ถึงช่วงนึงพอเราให้น้ำกลับไปใหม่เขาก็จะแตกดอกออกมาได
1: ้หล่อเขาว่างั้นเถอะ
2: ก็ทำนองนั้นแล้วก็ช่วงนั้นที่ออกมาเนี่ยมันจะออกมาเนี่ยมันจะมีทั้งใบแล้วมันก็มีทั้งดอกด้วยออกมาพร้อมกันซึ่งจะเป็นดอกที่มีคุณภาพดีถ้าเขาแตกใบด้วยแล้วก็มีดอกอยู่ที่ปลายนะครับอันนั้นจะถือว่าเป็นคุณภาพดี
1: แต่ของเราไม่เห็นมีเลยอ่ะเราปลูกยังไงอ่ะ
2: เราไม่ได้ใช้
1: ไม่มีวงเลยอ่ะ
2: เราไม่ใช้วงซีเมนต์ฮะเราแบบนี้ตอนนี้เรามีการใช้กันแพร่หลายแล้วก็คือเป็นระบบยกล่องแบบลูกฟูกหลายคนเขาจะเรียกแบบลูกฟูก
1: หรือว่ายกล่องแห้งยกล่องแบบลูกฟูก
2: ก็คือเป็นลูกฟูกเป็นเนินเพื่อให้น้ำ
1: ไม่มีน้ำขัง
2: ไม่มีน้ำขังน้ำจะมีไหลถ้ามีฝนตกหรืออะไรก็จะลงร่องระบายออกไปอันนี้วิธีการนี้จะช่วยเรื่อง

0: ป้องกันรากเหง้าได้ดีแล้วก็เวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะสามารถระบายออกไปได้เหมือนกันแต่ว่าการที่จะทำให้มันออกนอกฤดูได้เนี่ยมะนาวที่ลงดินเนี่ยต้องมีการจัดการหลายขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ยากแต่หลายขั้นตอน
1: พูดว่าหลายขั้นตอนก็ดูยากแล้วว่า
0: ไม่ยากฮะก็คือถ้าเราต้องการให้มันออกดอกต้องการเก็บขายในเดือนมีนาสมมติเราเก็บขายในเดือนมีนาแล้วก็นับย้อนกลับมาประมาณ4เดือนครึ่งถึง5เดือนฉะนั้นพฤศจิกาต้องออกดอกแต่ว่าขั้นตอนของการที่มันจะออกดอกได้เนี่ยมะนาวลงดินเนี่ยต้องทำให้ใบอายุใบมันแก่ให้ได้90วันก็คือ3เดือนนั้นเราจะนับย้อนกลับอีก3เดือน มันก็จะตกประมาณเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาช่วงนั้นเนี่ยโดยการวิธีก็คือเราจะเล็มยอดทุกยอดเลยนะเล็มทุกยอดเลยเพื่อให้มันแตกยอดใหม่แต่1ต้นเนี่ยเราเล็มยอดทุกยอดเลยประมาณสัก2หรือ3ข้อใบเราจะหรือว่าถ้าไม่พิถีพิถันมากอาจจะมากกว่านั้นหน่อยก็ได้พอเราเล็มปุ๊บเนี่ยแล้วเราให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงใบนะฮะบำรุงใบเยอะหน่อยนะครับคือตัวหน้าเนี่ยสูงหน่อยเขาก็จะแตกใบออกมาพลึบเลยทั้งต้นพร้อมกันหมดแล้วเนี่ยใบนี้เราต้องเลี้ยงให้ดีก็คืออย่าให้มีหนอนอย่าให้มีแมลงมาทำลาย
1: นี่จุดเริ่มต้นเลย
0: นี่จุดเริ่มต้นเลย
1: เหมือนเด็กเวลาคลอดออกมาก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้นมแม
0: ่ครับผม
1: เขาจะได้เติบโตแข็งแรง
0: ถูกต้องหลังจากที่เราเล็มยอดแล้วปุ๊บออกใบออกใบใหม่มาแล้วเลี้ยงใบให้ดี
1: 3เดือน
0: ช่วงเดือนแรกเนี่ยเราต้องบำรุงให้ใบเนี่ยสมบูรณ์บำรุงกิ่งให้สมบูรณ์
1: บำรุงยังไง
0: มันก็จะมีปุ๋ยเราเรียกว่าปุ๋ยโยกหน้าก็คือปุ๋ยที่มีค่อนข้างจะมีไนโตรเจนสูงนิดนึงแล้วก็ตัวฟอสฟอรัสตัวกลางเนี่ยฮะต่ำหน่อยแล้วก็ตัวหลังก็สูงก็คือหน้าสูงสุดหลังสูงเป็นอันดับรองตัวกลางเนี่ยต่ำที่สุด
1: เขาเรียกว่าใบโยกหัว
0: โยกหน้า
1: ตัวโยกหน้า
0: โยกหน้าปุ๋ยโยกหน้าเราโยกหน้าไป1เดือน
1: โยกหน้า
0: พอเดือนที่2กับเดือนที่3เราปรับสูตรปุ๋ยใหม่ให้ปุ๋ยมาเป็นโยกหลัง
1: โยกหลัง
0: ก็คือตัวหลังสูงสุดพอ2เดือนหลังเนี่ยเราให้ปุ๋ยโยกหลังแล้วก็ถ้าบางคนก็อาจจะให้ปุ๋ยทางใบด้วยไอ้ที่ผมพูดนี่โยกหลังนี่ไอ้โยกหน้าโยกหลังนี่ผมพูดถึงปุ๋ยที่เราให้ทางดินนะเราให้ทางดินปกติเนี่ยเราพอโยกหน้า1เดือนโยกหลัง2เดือนพอใกล้ๆครบ3จะประมาณ3เดือนเนี่ยเราก็งดน้ำได้แล้วเพราะว่าอายุใบแก่ถึงประมาณ90วันแล้วนั่นแหละช่วงนั้นเราจะเริ่มงดน้ำแต่นี้ของเราเนี่ยงดไม่ได้งั้นเราต้องมีกระบวนการที่จะมาทดแทนการงดน้ำก็คือว่าในช่วงที่เราทำใบตัดให้แตกใบใหม่แล้วเนี่ยพอแตกใบใหม่เนี่ย15วันจากเล็มใบเนี่ยเราจะให้ฮอร์โมนตัวนึง
1: ให้ฮอร์โมนเขาด้วย
0: เป็นฮอร์โมนเป็นจัดเป็นกลุ่มของฮอร์โมนแต่ไม่ใช่ฮอร์โมนที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตเป็นฮอร์โมนที่ชะลอการเติบโตแล้วเป็นฮอร์โมนตัวนึง
1: ฮอร์โมนชะลอการเติบโต
0: เราเรียกย่อว่าแพคคือพาโควิทาโซนตัวนี้เขาใช้ในมะม่วงนี่เขาใช้กันมา 20-30 ปีแล้วแต่มะม่วงเนี่ยเขาใช้ผสมน้ำแล้วก็ราดบริเวณโคนแต่ว่ามาใช้กับพวกมะนาวเนี่ยถ้าใช้อย่างนั้นเนี่ยมันต้นมันรับสภาพไม่ไหวทำสักครั้งสองครั้งต้นมันจะตายเพราะว่ามันค่อนข้างแรงฉะนั้นอาจารย์ผมเนี่ยที่แนะนำก็คือว่าเอาพาโควิทาโซนผสมน้ำฉีดหลังจากเล็มยอด15วันแรกฉีดหลังนั้นไปอีก45วันฉีดอีกครั้งนึงฉีดสองครั้ง
1: ก็ไม่โตสักที
0: ฉีดสองครั้ง
1: จะโตฉีดอีกแล้วจะโตฉีดอีกแล้ว
0: มันถึงเราฉีดไปเนี่ยตอน15วันแรกหลังที่เราฉีดไปแล้วเนี่ยมันก็ยังจะยืดไปนะเพราะว่าฮอร์โมนนี่มันยังคือมันช่วยแต่ว่า
1: ใ
0: ช
1: ่
0: มันจะค่อยๆ
1: เจือจาง
0: ใช่ๆมันจะค่อยๆออกฤทธิ์ไปเพื่อชะลอไว้ไม่ให้มันแตกใบใหม่อันนี้เป็นวิธีการที่เราจะชดเชยจะทําให้ใบมันอายุ90วันให้ได้พอครบประมาณ90วันได้เนี่ยถ้าจอนนั้นถ้าฝนมันหยุดก็ถือว่าโชคดีถ้าฝนไม่หยุดอาจจะต้อง
1: ฉีดอีก
0: ไม่ใช่แล้วของละสองครั้งพ
1: ออ
0: าจจะใช้ปุ๋ย
1: 0060
0: ไม่ยกหลัง
1: ยกหลังเลย
0: หลังอย่างเดียวเลยหลังล้วนๆเพียว
1: ๆเรียกว่าใส่เกียร์ปัด
0: ถอยหลังอย่างเดียวเลย
1: โอ้ยอย่าพึ่งโต
0: เราอาจจะใช้0060หรือว่า042ผมจำไม่ได้โทษที36อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นยกตัวกลางกับตัวหลังหรือตัวหลังอย่างเดียวช่วยฉีดช่วยชะลอเอาไว้หน่อยมันก็จะช่วยคุมตัวนี้ได้
1: ช่วยได้
0: ไม่ให้มันแต

ยอดพอหลังจากนั้นครบ90วันไปแล้วพอมันยืดเกิน90วันไปเนี่ยเราก็กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่กลับมาให้ปุ๋ยยกหน้าใหม่ตอนนี้เราก็ให้น้ำก่อนแล้วก็ให้ปุ๋ยยกหน้าเนี่ยตอนนี้มะนาวจะเริ่มแตกใบใหม่แตกแทงยอดออกมามีใบแล้วก็มี

0: มะนาวให้ประสบความสำเร็จนะคะประกอบไปด้วย3อย่างด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะต้องเลือกพันธุ์ค่ะเลือกพันธุ์นี่หมายถึงว่าพันธุ์ที่นั้นพอปลูกที่จะนำมาปลูกนะคะต้องเป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการยกตัวอย่างก็เช่นพันธุ์แป้นรำไพนะคะแป้นพวงแป้นพิจิตรอย่างเงี้ยตลาดต้องการอยู่แล้วนะคะอันที่2เป็นเรื่องของทำเลค่ะนะทำเลดีมีชัยไปกว่าครึ่งใช่มั้ยคะทำเลนี่หมายถึงสภาพพื้นที่ในการปลูกสภาพดินสภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสมทุกสิ่งอย่างกับต้นมะนาวส่วนข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการร้วนๆนะการจัดการที่ดีเริ่มตั้งแต่การปลูกนะคะใช้ระยะปลูกเท่าไหร่ใช้ดินอะไรส่วนผสมอะไรแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจอาจจะทำเป็นรูปแบบของการทำมะนาวปลูกมะนาวเพื่อเป็นธุรกิจเชิงท่องเที่ยวอันนี้น่าจะสำคัญเพราะว่าคนไทยสมัยนี้ทำงานแล้วเครียดแล้วถ้าไปเข้าสวนแล้วเจอธุรกิจที่เป็นเชิงท่องเที่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นมุมพักผ่อนนะคะมุมที่แบบกำลังใจและมุมที่คือยังไงมันก็หมุนเวียนอยู่ภายในประเทศนะคะน่าจะเป็นการดี
1: กลับมาพูดถึงเรื่องเงินเรื่องทองดีกว่าหาเงินหาทองจากมะนาวเนี่ยปกติส่วนนี้หาทางไหน
2: อ๋อปกติของเราจะมีอยู่2ช่องทางก็คือว่า1ละพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็จะมารับซื้อเราที่สวนก็จะโทรมาสั่งวันนี้เอา50โลวันนี้80โลให้เก็บให้หรือพรุ่งนี้80โลนะเก็บให้เย็นนี้อย่าง
1: น
2: ี
1: ้อันนี้ทางแรกที่เขามารับเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปขายหรือเขาเอาไปส่งหรือเขาไปยังไง
2: ก็มีหลายแบบฮะเอาไปวิ่งส่งร้านอาหารเอาไปวิ่งส่งพ่อค้าขายปลีกอะไรพวกนี้มีเอาไปส่งร้านที่ทำน้ำผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะมีหลายแบบด้วยกันอีกช่องทางนึงที่ผมบอกก็คือว่าเราก็ทำเหมือนกับเป็นคอนแทคกับร้านอาหารที่เราไปดิวไว้เองก็คือว่า เขาก็จะสั่งเราว่าเอาวันไหนเอากี่สิบโลวันนี้10โลวันนู้น20โลหรืออะไรเงี้ยร้านนู้นบ้างร้านนี้บ้างที่เราไปติดต่อไว้เองแบบนี้จะราคาจะดีกว่าอย่างตอนนี้อย่างผมเองผมก็เปลี่ยนมาทำน้ำมะนาวผมทำน้ำมะนาวนะครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งมะนาวพร้อมดื่มนะครับที่อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราทำขึ้นมา
1: คิดว่าแปรรูป น้ำผึ้งมะนาว
2: ครับ
1: อย่างมะนาวขายเป็นลูกกับมะนาวที่แปรรูปแบบนี้มูลค่าเขาเพิ่มขึ้นกี่ประมาณกี่เท่า
2: โอ้เยอะฮะ
1: เยอะเลยเหรอ
2: เยอะกว่าดีกว่าขายลูกเยอะ
1: วันนี้เองสำหรับเกษตรกรท่านไหนที่สนใจอยากจะลองปลูกมะนาวบ้างเรามีคำแนะนำพิเศษอื่นยังไงเช่นจะเริ่มต้นยังไงหาข้อมูลยังไงนู่นนี่นั่นโน่นยังไง
2: คือตอนนี้ในท้องตลาดเนี่ยมีหนังสือเกี่ยวกับมะนาวอยู่ค่อนข้างเยอะแต่อยากให้เราผู้สนใจนะฮะอ่านสักนิดนึงเพราะตอนนี้เราส่วนมากเกษตรกรรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่รู้ผมใช้คำผิดหรือเปล่านะถ้าเป็นรุ่นเก่าก็คือว่าเราต่อกันมาว่าทำอย่างนี้สิทำอย่างนั้นสิบางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ถูกแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ว่าถ้าเกิดการเขียนเป็นตำราแล้วเนี่ยส่วนมากโอกาสผิดเนี่ยมันก็จะน้อยหน่อยเพราะว่าการที่จะเป็นตำราได้มันจะมีคนตรวจสอบมีคนอะไรมันจะเริ่มมองเห็นแล้วนะว่าถ้าผิดพลาดเนี่ยเขาก็จะแก้ไขให้ส่วนใหญ่ก็จะถูกต้องแล้วก็ที่ดีสุดก็คือไปอบรมฮะ
1: ฉันอยากจะฝากไอ้แดงกับอีก3ตัวไว้ที่นี่ได้ไหมเพราะว่าฉันจะไปตามหาสามีกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยฉันจะจับพี่เขาปลูกมะนาวให้หมดเลยแต่ฉันอุ้มไอ้แดงไปไม่ไหวอ่ะฝากไว้หน่อยได้ไหมเนี่ยเห็นเป็นคนดีขนาดนี
2: ้ไอ้แดงนี่คนหรืออะไรครับ
1: ไอ้แดงน่ะเป็นคน
2: ครับ
1: แต่อีก3ตัวน่ะ
2: ครับ
1: หมากับแมวฝากไปด้วย
2: ครับครับได้
1: ฝากไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาสามีก่อน
2: อ๋อได้เลย
1: ส่วนอันนี้ฝากไปด้วย
2: โอเค
1: อ
2: ัน
1: นี้ไปอันนี้ระหว่างทางคือเหนื่อย
2: อ๋อ
1: วันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะ
2: ครับผม
1: โอ้ยตายแล้วไปลงเรือก่อนหัว
2: ไหนล่ะเรืออยู่ไหนล่ะ
1: เรืออยู่ไหนไปลงเรือก่อน
3: พี่สมพรนี่ถือได้ว่าเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวจริงๆในการตัดสินใจลาออกจากงานที่ดูมั่นคงเพื่อมุ่งตรงเข้าสู่สายเกษตรกรอย่างจริงจังและมีความรอบคอบโดยใช้เวลาศึกษาดูงานอยู่ถึง2ปีดูแล้วดูอีกจนมั่นใจแล้วค่อยลงมือปลูกเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและก็ประสบความสำเร็จแถมยังมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตจนเป็นที่ต้องการของตลาดนี่แหละครับคือคุณสมบัติของเกษตรขั้นเทพตัวจริงเลยวันนี้หมดเวลาครับเกษตรขั้นเทพลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ที่เขาเรียกกันว่าดอกข้าว
1: แล้วเมื่อไหร่มันจะบานล่ะคะ
0: นี่ไงเริ่มบานแล้ว

0: แล้วดอกข้าวเนี่ยบานแบบนี้ทุกวันหรือเปล่าคะ
1: ไม่หรอกลูกดอกข้าวจะบานแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแต่จะบานอยู่4ถึง5วัน
0: เฮ้ยทำอะไรอ่ะจอมโอ้ยนี่นายถอนต้นข้าวทำไม
2: นี่มันต้นหญ้าต่างหาก
1: ต้นหญ้าพวกนี้มาขโมยอาหารของต้นข้าวนะลูก
2: Yes กลิ่นฝนมาแล้วได้เวลาสนุกแล้ว
0: จะบ้าหรอสนุกที่ไหนกันจอมเดี๋ยวโดนฝนก็ไม่สบายกันหมดหรอก
1: ฝนไม่ได้ทำให้เป็นหวัดหรอกลูก

0: ผัดข้าว
1: ฮะ
2: นี่แม่หนีบปูหนีบตัวเต่าหนีบ
1: ไอ้ต้มไอ้ต้ม
2: โอ๊ะ

0: สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเนี่ยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลยเรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6 โมงเย็น 1 นาทีจนถึงตีสี่คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มาล้างเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องขม
1: พี่กินเหล้ากินเบ
3: ีย
1: ร์ไม่เห็นขมเลย
3: ไอ้แม่มันเป็นคนเนี่ยปากมันก็ผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอ่ะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นก็มันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อนึงให้เดินได้ 4-5 บ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทักษิณนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอ้พี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เราเห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้อ่ะคือต้องให้อ่ะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนในชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

0: ูดถึงความดีนะคะหลายคนมองว่าความดีเนี่ยเป็นเรื่องของนามธรรมที่จับต้องไม่ได้แต่เบลคิดว่าความดีเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆจากสิ่งรอบตัวเราเลยค่ะ
1: จังหวัดราชบุรีตั้งอยู่ในภาคกลางโดยเป็นศูนย์กลางในด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรและการปศุสัตว์ของประเทศที่นี่ยังมีวัฒนธรรมไทยโบราณประติมากรรมปูนปั้นและดินเผาต่างๆและสินค้าเกษตรกรจากชาวบ้านค่ะ
0: นี่ค่ะใหญ่มากถ้าเกิดว่ามาราชบุรีนะคะก็ต้องมาดูโอ่งที่นี่เลยค่ะสวยมากคือเมืองโบราณนะคะของที่ราชบุรีค่ะตอนนี้นะคะเบลอยู่ที่ตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งที่6นากาศวิถีชุมชนคูบัวค่ะงานนี้นะคะจัดโดยศูนย์คุณธรรมร่วมกับศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมจังหวัดราชบุรีและองค์กรเครือข่ายขับเคลื่อนคุณธรรมค่ะถ้าอยากดูแล้วว่าตลาดนี้หน้าตาเป็นยังไงก็ตามเบลมาเลยค่ะตลาดนัดความสุขชุมชนครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่6แล้วนะคะรายงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้หมู่บ้านชุมชนต่างๆภาครัฐและภาคเอกชนได้มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันค่ะเป็นการพัฒนาคนสินค้าและต่อยอดต้นทุนของชุมชนเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุขค่ะ
2: ตลาดนัดความสุขชุมชนเนี่ยเป็นงานที่มาแชร์มาโชว์แล้วก็มาเชื่อมของเครือข่ายชุมชนที่มาจากหลายสำนักโนว์ฮาวก็คือความสำเร็จของชุมชนที่เข้าไปทำแล้วเกิดประโยชน์สุขร่วมกันของคนในหมู่บ้านหรือของชุมชนนั้นเช่นแก้ปัญหาเรื่องหนี้สินได้เช่นแก้ปัญหาเรื่องภัยพิบัติได้เช่นแก้ปัญหาเรื่องป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติได้แก้ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนได้ทำให้เกิดพื้นที่ของการแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันอันที่สอง

0: ก็คือโนว์ฮาวในเรื่องของการจัดตลาดการจัดตลาดนี่ถือว่าเป็นโนว์ฮาวอีกแบบหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารเสื้อผ้าภาษาเรื่องวิถีชีวิตการแสดงการละเล่นอันเนี้ยคือโนว์ฮาวอีกส่วนหนึ่งที่เขาได้มาเรียนรู้ซึ่งกันและกันสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญก็คือเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการที่เขาได้เอาองค์ความรู้ของตัวเองได้เข้ามาเชื่อมโยงกันเนี่ยมันทำให้เขาได้เรียนรู้ก็คือได้รู้จักเครือข่ายอื่นที่มากกว่าเครือข่ายที่ตัวเองทำงานเช่นภาคชุมชนได้มารู้จักภาคเอกชนมันทำให้เขาได้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่ารู้จักกันและกันมากขึ้นสิ่งเหล่านี้มันควรจะเกิดเป็นวิถีวัฒนธรรมของคนไทยซึ่งอยู่ในสายเลือดเลยว่าเราจะไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง
1: หลังจากที่เบลได้เดินทั่วงานแล้วนะคะเบลสังเกตได้อย่างหนึ่งเลยค่ะว่าสีหน้าของพ่อค้าแม่ค้าแม้กระทั่งคนที่เดินไปเดินมาเนี่ยทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคนเลยค่ะมันทำให้รู้สึกว่าตลาดที่นี่พิเศษกว่าตลาดนัดทั่วไปค่ะ
2: พอเรามีความรู้ปุ๊บเนี่ยชุมชนเราก็จะเอาความรู้เรื่องนี้แหละมาจัดการเรื่องความสุขวันนี้เนี่ยมามีการเรียนรู้ความสุขของแต่ละพื้นที่เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับเราเพื่อสังคมเราจะได้มีความสุขโดยพร้อมกันเราจะนำความรู้ในงานวันนี้ไปปรับใช้แล้วให้มีความสุขในสังคมประเทศไทยพร้อมกันคือเราต้องการให้ความสุขนั้นมันขยายให้มากที่สุดขยายเรื่องนู้นขยายเรื่องนี้เรื่องนู้นก็สุขเรื่องนี้ก็สุขอันนี้ครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จากงานนี้สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือภาพที่ความสุขที่เราเห็นโดยอัตโนมัติเลยวิถีชีวิตหรือคนเนี่ยจะมีความสุขด้วยปัจจัย4จะเห็นว่าเสื้อผ้าเราทำได้ด้วยอาหารเครื่องดื่มยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยซึ่งถ้าเราทำแบบนี้ทำได้เองเลยชุมชนทำได้เองเลยเราจะมีความสุขเพราะเราปัจจัย4เราครบ
3: สวยมากๆเลยอ่ะใบนี้คือแบบเทียบแบบเปลี่ยนเนมได้เลยอ่ะ
4: ความจริงไม่ใช่แค่บทบาทนะเป็นหัวใจสำคัญเลยคือศูนย์คุณธรรมเนี่ยอยากให้หลากหลายชุมชนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วเกิดการโชว์แชร์เชื่อมความดีซึ่งกันและกันซึ่งความดีวันนี้เราถอดรหัสออกมาให้เห็นเลยว่าคุณธรรมสัมผัสได้จับต้องได้แล้วกินได้ด้วยจะเห็นเลยว่าความสุขของชุมชนที่เกิดขึ้นจากการที่เขาได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันหัวใจสำคัญอันหนึ่งก็คือความงดงามคือชุมชนกับภาคเอกชนตัวเรื่องของชุมชนคุณธรรมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ในการแหล่งเรียนรู้เพราะศูนย์คุณธรรมจะทำหน้าที่เป็นสะพานกลางเชื่อมโยงไม่ว่าเขาจะอยู่ในรูปแบบของบวรนนทัวไม่ว่าจะเป็นรูปชุมชนวิถีคุณธรรมหรือว่าจะเป็นชุมชนในรูปแบบอื่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงศูนย์คุณธรรมจะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มใหญ่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอันนี้น้องเบลก็จะเห็นว่ามันจะมี3พื้นที่ในการแหล่งเรียนรู้การถอดบทเรียนก็จะมีอยู่2ความจริงหมอใช้3คำถามง่ายๆเลยก็คือรู้สึกอย่างไรได้เรียนรู้อะไรแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้จะเอาไปทำอะไรอย่างไรกันต่อบ้างส่วนใหญ่คนที่เข้าไปเขาก็จะไปดูแล้วก็ถอดรหัสออกมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟัง
1: เบลอยากจะชวนทุกคนนะคะให้มาสัมผัสบรรยากาศตลาดนัดความสุขชุมชนค่ะตลาดนัดความสุขชุมชนเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนตลาดนัดทั่วไปที่เอาไว้ซื้อของอย่างเดียวนะคะแต่ยังได้ทั้งความรู้และความดีกลับไปด้วยค่ะบอกเลยว่าที่เนี่ยคุ้มค่ามากๆตลาดนัดความสุขชุมชนไม่ได้มีแค่ราชบุรีที่เดียวนะคะแต่ยังมีอีกหลายที่ทั่วประเทศเลยค่ะถ้าใครได้มาแล้วเนี่ยต้องอยากกลับมาอีกเหมือนเบลแน่ๆเลยค่ะ

โหนะครับธรรมศักดิ์ลือพัวพิทักษ์กุลนะครับตอนนี้เป็นเกษตรกรในกรุงเทพครับทำเกษตรมา6ปีกว่าๆแล้วครับปัจจุบันก็ทำเกษตรผสมผสานที่บ้านก็ปลูกพืชมาแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ขายในชุมชนเพื่อนฝูงเล็กๆน้อยๆที่บ้านครับเมื่อก่อนนี้เป็นนักออกแบบครับแล้วก็ถ่ายภาพจิวเวลรี่ครับแล้วก็เป็นนักร้องครับร้องเพลงเล่นดนตรีครับ

0: ชุมชนผาปังห่างจากตัวเมืองจังหวัดลำปางนับร้อยกิโลเมตรความห่างไกลความแห้งแล้งจากสภาพพื้นที่ในเขตเงาฝนและปัญหาจำนวนคนน้อยที่ไม่ถึงเกณฑ์การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลผลักดันให้ชาวบ้านตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังเพื่อช่วยกันพัฒนาบ้านเกิดให้อยู่ดีมีสุข
1: พี่ผักอะไรครับ
2: ผักแหนม
1: ผักหนาม
2: หนาม
1: หน่อย
2: เนี่ยมันจะมีหนาม
1: ผักหนามเนี่ยใส่ปุ๋ยอะไรมันงามอย่างงี
2: ้ข้างคาว
1: ข้างคาวเลยเอาไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเลยอ่ะโอ้แจ๋วเลยอ่ะเอางี้งี้ผมเอาก่อนเลยถุงทนไม่ไหวขอเลย
3: ครั้งแรกที่มาถึงผาปังผมรู้สึกว่าเป็นชุมชนที่เล็กแล้วก็อบอุ่นมาก
1: เม็ดผักชีอ่ะครับอันนี้มันไปปลูกได้ปะ
2: ได
1: ้อ๋อเสร็จเลยขอบคุณครับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณคร
1: ับ ว่าอันนี้ปลูกเองก่อน
2: เองก่อนจะพิชชา
1: ฮะ
2: ก็จะพิชชา
1: อีกอยู่ต้อง2วันน่ะกว่าจะได้กลับบ้านนี่เท่าไหร่อ่ะ
2: 20บาท
1: เนาะโหทุกอย่างเนาะเอาหัวนึงเอาหัวนึง
4: ได้ได้ได้อยู่ได้อยู
1: ่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อย

0: ครับ
1: การเยือนชุมชนในครั้งนี้คุณโอพกกล้องคู่ใจเพื่อบันทึกภาพชีวิตที่นานๆพบเห็นแม้ว่าผาปังจะเป็นตำบลที่มีจำนวนคนน้อยเพียงพันกว่าคนแต่ชุมชนก็สามารถกำหนดแผนพัฒนาชุมชนตำบลล่วงหน้าไปถึง20ปีขณะเดียวกันก็ไม่ละเลยที่จะร่วมกันพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ด้านอาชีพหนึ่งในนั้นคือนวัตกรรมด้านพลังงานจากถ่านไม้ไผ่ที่แขกรับเชิญอย่างคุณโอตื่นเต้นและตั้งใจมาดูให้เห็นกับตา

0: ทำถ้าเห็นมีเตาล่างเตาบนต้องย้ายไหม
1: ย้ายครับถ้าเตานี้จะเสร็จก่อน
0: เตาล่างมันจะแรงใช่ไหม
2: ครับ
0: อันล่างเผาจริงอันบนเผาหลอก
3: เคยเห็นเป็นแบบเตาชีวมวลจากคนเลยไม่น่าจะใช่ไม่แน่ใจครับอันนี้เป็นดูแอดวานซ์อ๋อนี่ก็ตะเกียบที่ทำแต่อันที่แบบใช้ไม่ได้ใช่ไหม
1: ใช้ไม่ได้เป็นไม้เศษพวกแตกครับ
3: เผาใช้เวลานานเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ2ชั่วโมงครับข้างบนถ้าเอาลงมาก็ประมาณชั่วโมงครึ่ง
4: สาดเข้าไปเลยฮะเป็นของ
5: ถ่านพลังงานสูงเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ต่อยอดจากการเผาเศษไม้ไผ่ที่เหลือจากการทำตะเกียบและไม้เสียบลูกชิ้นที่ไม่ได้คุณภาพเผาเป็นถ่านและพัฒนาเป็นแก๊สหุงต้มคุณภาพดี
3: ใช้ทำอะไรมั่งครับอันเนี้ย
6: เราจะใช้กับเครื่องทำก๊าซเนาะ
3: เครื่องทำก๊าซ
6: ค
3: ืออันนี้ใช้ทำก๊าซได้เลยเหรอครับ
6: ค่ะ
3: เราไปทำอะไรก่อนครับ
6: เราก็บดให้มันเป็นชิ้นเล็ก
3: ๆบดให้เป็นชิ้นเล็ก
6: ๆแล้วก็เอาไปใส่ไหน
3: ใส่ในถัง
6: ใส่ในถัง
7: วัสดุที่เราใช้วัสดุเก่าทั้งนั้นเลยเพราะว่าการวิจัยและพัฒนาตัวถังเราเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนที่เอาไปใช้เนี่ยสามารถใช้งานได้จริงจะเห็นว่าแก๊สที่เราผลิตได้เป็นแก๊สเย็นนะคะถ่าน1กิโลทำเป็นแก๊สผลิตแก๊สได้1ชั่วโมงค่ะ
0: ที่เห็นแล้วทึ่งที่สุดก็คือเอาถ่านมาทำแก๊สเศษถ่านที่ทุบป่นๆเนี่ยไปจุดไฟเผานิดเดียวเนี่ยมันมีแก๊สออกมาหุงต้มได้เหรอก็นึกว่ามันแค่เป็นทางกายภาพหรืออะไรงี้ไม่ใช่มันเป็นวิทยาศาสตร์ที่ล้ำลึกมากชาวบ้านเนี่ยสามารถเอาไปใช้งานได้จริงเนี่ยก็ตื่นเต้นระดับนึงแล้วพอเขาถอดท่อตัวที่ไปหุงต้มเสียบกับเครื่องยนต์สูบน้ำเนี่ยโอ้โหนี่คือแบบว่าเสียบปุ๊บติดเลยไม่ต้องเติมน้ำมันอ่ะแล้วน้ำอย่างแรงเลยครับผมรู้สึกว่านี่คือเกษตรกรทั่วประเทศควรจะมาดูนะเรื่องถ้าเกิดต้องใช้เรื่องน้ำเรื่องสูบเรื่องปั๊มเนี่ย
5: ฐานประสิทธิภาพสูงหรือเพียวคาร์บอนคนผาปังต่อยอดโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยโดยการเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสขึ้นไปกลายเป็นฐานที่มีคุณค่ามหาศาลและราคาแพงนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมาย
7: เวลาที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะพิจารณาหลายๆทางแล้วเลือกทางที่ดีที่สุดให้กับชุมชนไม่ใช่ว่าเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ใช่เพราะฉะนั้นไผ่ก็เหมือนกันเราก็จะมาพิจารณาว่าไผ่ในเนี่ยมันทำอะไรได้บ้างทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ทำอันนี้ได้ประโยชน์กลับมาเท่าไหร่ต่อยอดไปได้ยังไงบ้างแล้วก็เลือกในเส้นทางหรือการทำที่เราชุมชนได้ประโยชน
8: ์ประมาณนี้ค่ะ
0: การที่เขามีคนมาดูงานเยอะขึ้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เจอผู้คนมากขึ้นการที่เขาได้พัฒนาอะไรเขาก็มีการออกไปหาข้อมูลเพิ่มขึ้นคือแบบไม่รู้จะเรียก two way communication ก็ไม่ได้คือมันไปทุกทิศทุกทางครับแล้วก็ทุกอย่างกลับเข้ามาหาเขาเอง
8: ตัวนี้เราก็เติมฐานได
6: ้ที่มาทำตัวเนี้ยมันอยู่ในบ้านเราอยู่ในชุมชนเราไม่ต้องวิ่งออกไปทำงานข้างนอกบ้านไม่เช่าก็ไม่ซื้ออยู่กับลูกกับเมียอยู่กับลูกกับหลานสบายใจกว่ามีความสุขอีกอย่าง
0: ปกติตัดก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู่
7: เรารับมานะคะแล้วก็เอามาทำให้สะอาดแล้วก็ส่ง
5: คนผาปังใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่อย่างคุ้มค่า
7: ย่อยสลายได้
0: เหมือนไบโพรดักต์แล้วก็ที่ทำเหมือนเป็นซีโร่เวสเลยไม่มีขยะเหลือทิ้ง
5: เศษไม้ไผ่ที่เป็นขยะในสายตาคนอื่นถูกนำมาคัดและแยกก่อนนำไปต้มและตากส่งโรงงานผลิตภาชนะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มและคนในชุมชน
7: เราหาตลาดหาลูกค้าให้ได้ก่อนแล้วเราถึงมาวางแผนการทำเพื่อว่าถ้าเราได้ออเดอร์หรือได้ลูกค้าแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของความเสี่ยงเนี่ยมันเป็นศูนย
0: ์เขาก็จะพึ่งพาตัวเองเป็นหลักแล้วก็ทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชนเช่นไผ่เนี่ยเอามาทำตะเกียบมาทำไม้ลูกชิ้นแล้วเนี่ย เหลือจากเศษเนี่ยก็ยังต่อยอดไปทำถ่านได้อีกนอกจากถ่านที่ขายไม่ค่อยได้ราคาเนี่ยก็เอาไปทำแก๊สหุงต้มใช้ในครัวเรือนให้ชุมชนเนี่ยมีการพึ่งพาตัวเองลดรายจ่ายตัวเองได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้ตัวเองได้ด้วยนะครับทั้งชุมชนก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ก็ยังจะเอาผลิตภัณฑ์ถ่านเนี่ยไปต่อยอดอัปเกรดไปเรื่อยๆอีกให้เพิ่มมูลค่าสำหรับเวชสำอางสำหรับอาหารได้ด้วยอย่างเงี้ยครับ
5: ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ฝีมือคนผาปังได้รับการต่อยอดและพัฒนาไม่หยุดยั้งทั้งจากความรู้ความคิด

0: ของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชนขณะที่วัตถุดิบอย่างต้นไผ่ชาวบ้านบริหารจัดการอย่างเป็นระบบเพื่อการใช้งานอย่างยั่งยืน
1: ที่แปลงนี้มันเป็นที่ป่าไผ่ที่เราปลูกเองนะคะมันเป็นป่าเศรษฐกิจที่เราได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้สามารถทำประโยชน์ได้ตรงนี
2: ้มีไผ่อะไรบ้างครับ
1: มันจะมีไผ่ซางซางนวลซางหม่นแล้วก็ซางป่าค่ะ
3: ตรงนี้เราจะทำเป็นถนนท่องเที่ยวนะครับอุโมงค์ไผ
1: ่ใช่ค่ะ
4: เห็นไหมอ๋อมันจะใหญ่หน่อยแล้วก็จะ
3: เข้ามาเป็นโ
4: ล่งๆนะ
3: เป็นแบมบูสตรีท
4: โอ้โห
3: สำหรับ
4: เท่เลย
3: ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ
4: ครับ
1: เราจะเปิดจริงๆเป็นทางการเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะ

0: ราแต่งจริงมันออกเนี่ยมันก็จะทำให้มันไข่เนี่ยสวยเวลาตัดเราค่อยตัดติด
1: ตัดติดโคนเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะหน่อเขาก็จะขึ้นรอบๆได้1ต้นเนี่ยหน่อจะขึ้นประมาณ3หน่ออ
2: ๋อนี่ก็จะออกหน่อก็เก็บหน่อกินได้
0: ใช่
2: ปกติตัดครับก็เอามีดตัดบ้างเลื่อยบ้างแต่ก็ใช้มือครับยังดียังไม่ได้ทำผิดวิธีอย่างนี้ผมก็ไปเอาข้างใต้อยู
0: ่ค่ะแล้วก็ไผ่แก่เนี่ยมันจะเป็นไผ่ที่อายุ3ปีขึ้นไป
1: ครับครับ
0: โอ้ยมดแดง
2: มดแดงครับผม
1: 3รอบแล้วผมจะเกี่ยวในกางเกง2รอบ
2: อันนี้ทนไม่ได้นะครับผมคุณลุงยิ้มมีดหน่อยได้ไหมครับขอผมลองได้ไหมครับคือถ้าเกิดเอากิ่งออกก็จนสุดมือเราเนาะ
0: ค่ะอันนี้เป็นบ่อที่เราสูบน้ำ
3: คนผาปังช่วยกันคิดและบริหารจัดการดินน้ำป่าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากการปลูกไผ่ตามหัวไร่ปลายนาแล้วยังได้รับการสนับสนุนพื้นที่การปลูกจากกรมป่าไม้นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ป่ากว่า 20,000 ไร่ที่ร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์ร่วมกัน
4: เรามีการบริหารจัดการป่าที่นี่เป็น3โซนนะครับก็คือโซนอนุรักษ์ก็คือโซนต้นน้ำนี่เราจะทำฝ่ายชะลอน้ำแล้วก็ไม่ให้ใครเข้าไปทำลายในเรื่องของพืชเชิงเดี่ยวปลูกพืชเชิงเดี่ยวหรือว่าใช้สารเคมีเลยให้ความสำคัญป่าชุมชนคนกับป่าพึ่งพากัน
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดินตามกลิ่นมาเลยครับหอมมากเลยครับหูยใส่หน้าทานผมหิวหอมมากเลยครับทำยังไง
3: นอกจากไผ่เพื่อเศรษฐกิจของชุมชนแล้วกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรของผ่าปังก็เป็นกลุ่มที่ชาวบ้านได้รวมกันลงมือทำจนเดี๋ยวนี้เป็นที่รู้จักของลูกค้าและมียอดขายเป็นที่น่าพอใจอ
2: ันนี้ขออนุญาตชิมได้ยังขออนุญาตอันเล็กๆก็ได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอา
5: ด
2: ู
5: ก็ได้
2: เ
5: ราจะต่างกันแบ
2: บมันหอมมันหอมมันมีแบบนี่เหมือนอบน้ำผึ้งเลยอ่ะหูเนื้อหนามากวันแรกคือตากเลย
6: ตากแต่แรกนี่เราเก็บใส่ถังไว้ตอนเย็นแล้วพร
2: ุ่
6: งนี้เราก็ไปตากวันที่สองตอนเย็นแล้วก็เก็บมามัน
2: คือผมงงว่าเก็บมาคือไม่ต้องแช่อะไรเลยนะไม่แช่ตู้เย็น5วัน
7: เราไม่มีกลุ่มแล้วก็อยู่บ้านทำงานบ้านเฉยๆก็ยังไม่ค่อยได้เข้าสังคมไม่ค่อยมีเพื่อนพอเรามาทำกลุ่มมีอะไรเราก็พูดคุยกันแต่เปลี่ยนความคิดกันบ้างพูดเล่นกันบ้าง
2: พวกกล้วยอะไรเงี้ยครับถ้าเกิดแพ็กเกจจิ้งเขาเนี่ยสามารถเติมอะไรได้อีกนิดหน่อยเนี่ยโอ้โหเขาจะไปอีกระดับนึงเลยครับ
3: จากผู้สูงอายุที่มีจำนวนเกือบครึ่งของชุมชนการพัฒนาของชุมชนผาปังจึงให้ความสำคัญกับคนทุกวัยโรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพผู้สูงอายุคือศูนย์รวมของกิจกรรมที่หลากหลาย
8: อยากได้เม็ดเป็นหมู
9: ่มัดละ5บาท
8: มัดละ5บาทถูกถูกถูกถูกอุ้ยหัวชนเลย
2: นี่ใบอะไรครับผม
10: ผักกระเทย
2: ฮะผักผักตุ๊ดผักตุ๊ดผักตุ๊ด

0: ต้นมันเป็นต้นใหญ่เนาะเหมือนพวกมะลุมอะไรเงี้ยป่ะต้นมันครับแต่เนี้ยไม่เคยเห็นเลยผักกระเทยเนี่ยตรงเขาเรียกกระเทยหรือเรียกตุ๊ด
1: ผักตุ๊ด
2: ผักตุ๊ด
0: ผักตุ๊ดคำเนืองผักตุ๊ดนะครับผักตุ๊ดนะครับเจ๋งอ่ะสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่นะลองชิมยังเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
3: ่เดี๋ยวพระจะพาไปดูเรื่องของไผ
0: ่ไผ่
3: ครับไผ่ไผ่มันมีอยู่หลายพันในสวนนี่มีอยู่2,000ด้วยกันสร้างมน
0: สร้างมน
4: คุณโอคือนักร้องที่กำลังฝึกทำการเกษตรเริ่มคุ้นเคยกับคนผ่าปังขึ้นเรื่อยๆเพราะหลายอย่างอยู่ในความสนใจของเขา
3: เราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากหน่อไผ่1หน่อตรงนี้นะให้มันเป็น1ลำเนี่ยขึ้นไปเป็นลำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราขายลำนี้ได้700บาท
4: บ้านลุงจินดาฟั่นคำอ้ายเป็นแหล่งความรู้ด้านการเกษตรแบบครบวงจรรวมทั้งการตอนกิ่งไผ่
3: เห็นไหมครับว่าตาตรงนี้มันจะใหญ
0: ่ครับ
3: เราสามารถตัดตรงนั้นไปเพาะชำก็ได้หรือตอนก็ได
0: ้ตอนนี่ยังไงครับ
3: เราใช้เลื่อยไหมฮะเลื่อยปุ๊บเราก็แต่งกิ่งให้เรียบร้อยข้างบนก่อนนะครับเลื่อยปุ๊บจากนั้นเราก็ดึงลงมาดึงกิ่งลงมาให้โน้มลงมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นลักษณะถามว่า
2: อย่าให้ขาด
3: อย่าให้ขาดแต่ว่าน้ำที่มาหล่อเลี้ยงหรือว่าที่มาหล่อเลี้ยง
0: ยังไปกับผิวเขาได้
3: ยังไปกับผิวเขาได้อยู่นะครับธรรมชาติของมันจะสร้างรากขึ้นมาตรงนี
0: ้
3: พอหลังจากที่มีรากออกปุ๊บเราก็ตัดชึกลงไปแล้วก็ออกมาแล้วก็เอาไปชำ
0: ที่ผมเห็นนี่คือโดนตอน
3: ไปแล้วครับก็เราก็มีการรวมกลุ่มกันในการที่จะทำกิจกรรมต่างๆเพื่อจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนไหนมีองค์ความรู้ต่างๆเราก็มาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันที่นี่อย่างน้อยๆก็เป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพตัวเองให้มันสูงขึ้นดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
0: โตให้เยอะเลยหูเต็มเลยนะครับดกมากเลยอ่ะ
3: เพราะฉะนั้นที่ศูนย์บ่มเพาะเนี้ยมันมีจุดหลักก็คือช่วยกันกึดช่วยกันยะช่วยกันพัฒนาเนี่ยตรงนี้นะครับก็คือการรวมกลุ่มเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ตามมาอีกอันนึงก็คือสุขภาพดีมีตังค์ยั่งยืน
4: มีวัตถุดิบสดๆจากแปลงเกษตร
0: ใส่ปามใช่ไหมใส่ใบตองอ่ะ
5: ใส่ใบตองลูก
4: เกษตรกรจากเมืองกรุงได้ไอเดียสร้างสรรค์เมนูพิเศษอย่างสนุกสนาน
0: หอมไหมหอมเป็นน้ำพริกเผาเลยเหรอสูตรใหม่ลองดูนะนี่ก็อันใส่นี่อ่ะแล้วก็ไข่ใส่ไหมผมว่าจะคนด้วยซ้ำเนี่ย
2: เอาได้นี่ไง
4: จากเพสโต้ฝีมือตัวเองกับไข่ปามเมนูพื้นบ้านที่หอมอร่อย
0: เข้าอยู่พี่ชิมเลยพี่บอกไม่ได้ไม่ต้องเกรงใจพี่แต่ว่ามีพริกป่นอร่อยนะอันนี้แบบใส่แล้ว
3: อร่อยล้ำๆถ้าเผ็ดอีกนิดอร่อย
0: ใช่ใส่พริกนะในแง่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผมไม่เห็นอะไรเลยที่ผาปังจะไปไม่ได้เพราะว่าชุมชนผาปังเนี่ยสามารถจะไปได้ไกลอีกเยอะแต่ว่าผมแอบเห็นเนื่องจากเป็นมุมมองนักออกแบบนะครับก็จะรู้สึกว่าถ้าเกิดมีนักออกแบบรุ่นใหม่ๆเนี่ยเข้ามาผาปังมาช่วยเรื่องการออกแบบจุดย่อยๆเล็กๆของเขาครับในผลิตภัณฑ์ของแต่ละอย่างเนี่ยมันจะทำให้เขาก้าวไปอีกระดับนึงเลยครับเขาอาจจะโกอินเตอร์ได้เลยความประทับใจของการเห็นสิ่งที่ชุมชนแข็งแรงมีความสามัคคีกันในการพัฒนาชุมชนตัวเองได้ขนาดนี้เนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมถ้าเกิดเป็นระดับประเทศนี่ก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแล้วก็จะแบบเป็นผู้นำของโลกได
6: ้เราพยายามดึงหน่วยงานใหญ่ๆเข้ามาเช่นองค์การเพศสัจกรรมนะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเข้ามาเพื่อแมทชิ่งคู่ค้าเพื่อเสริมเราด้านวิชาการเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้ขึ้นไปสู่เป้าหมายได้มันให้เป้าของเราเนี่ยใหญ่ขึ้นใหญ่ขนาดว่า เราอยากจะเข้าไปเป็นชุมชนแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

0: การรวมกลุ่มช่วยกันคิดด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและลงมือทำของคนผาปังจังหวัดลำปางเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าชุมชนในฝันทำได้และเป็นจริงได้ด้วยการเปิดรับความรู้ใหม่จากภายนอกและการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน
1: หลังจากมาแล้วก็ได้สัมผัสจนครบทุกอย่างแล้วเนี่ยรู้สึกได้ว่าน่าทึ่งคือไม่ใช่แค่ชุมชนมีชาวบ้านทำงานกันแต่เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งแล้วก็มีการพัฒนาตลอดเวลาไม่รอให้ความช่วยเหลือเข้ามาแต่ยืนด้วยขาตัวเองเพื่อสร้างให้ชุมชนตัวเองดีขึ้นที่ผมเห็นแล้วแบบได้กลับไปคือพลังบวกที่เขาส่งเขาไม่ได้เก็บของเขาไว้เองเขามีคนมาดูงานเขาก็ส่งต่อพลังบวกเข้าไปเห็นอย่างเงี้ยแล้วเราเหมือนฮึกเหิมครับอยากจะกลับไปสังคายนาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันเกิดเร็วๆเกิดได้ประสิทธิภาพอย่างที่เขาทำที่นี
2: ่ขอยืมหน่อยนะคะตึ๊บแกซีว่าจะสวยเหมือนคนสอยไหมเห็นไหมล่ะทานลองได้ไหมลองได้ไหมเขาไม่ปล่อยกลับบ้านแล้วมั้งเนี่ย
3: เร็วเวกมาเร็ว
4: โห
5: ที่เรียบวัวของผาปังอย่างนี้นะครับ
4: โอ้ยเจอกลับบ้านมาโกลเด้นด้วยเนี่ย

0: จากการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต2สมัยที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานขับเคลื่อนให้เกิดองค์กรคุณธรรมจนประสบผลสำเร็จ
1: เทศบาลตำบลแม่สายมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติวิธีคิดและประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเอาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร
0: บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนปฏิบัติตนให้มีความโปร่งใสผู้อื่นสามารถมองเห็นคาดเดาเข้าใจได้และต้องมีความพร้อมในการตรวจสอบติดตามได้ทันทีซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ต่อองค์กรต่อเพื่อนร่วมงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแม่สาย
2: เราได้นำหลักคุณธรรมมาใช้ในองค์กรโดยมีความขยันอดทนและความรับผิดชอบต่อหน้าที่สิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดในตัวบุคลากรหรือองค์กรแล้วจะส่งผลดีให้งานที่ทำและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มาใช้บริการ
3: การที่เทศบาลได้มาทำกิจการของในชุมชนนี่ก็มีความพึงพอใจของพี่น้องบ้านป่ายางชุมหมู่6ทุกท่านที่ว่าเวลามีกิจกรรมอย่างเทศบาลก็มาจัดได้ดีอยู่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับในชุมชนป่ายางชุมของเฮานี
4: ่เรามุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรในเทศบาลตำบลแม่สายทุกคนลงมือปฏิบัติจริงให้เป็นวิถีชีวิตเป็นวัฒนธรรมองค์ร่วมกันพัฒนาเป้าหมายและปฏิบัติตามข้อตกลงอย่างสม่ำเสมอ
5: เรามีการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลแม่สายผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรเช่นการยกย่องเชิดชูส่วนของกองงานที่ร่วมมือการลดใช้กระดาษเพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลและเป็นการลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นต้นครับ
0: การยึดหลักธรรมาภิบาลและจรรยาบรรณของข้าราชการที่พึงปฏิบัตินั้นเทศบาลตำบลแม่สายได้ยึดมั่นให้ความถูกต้องดีงามปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสอดคล้องกับการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
6: บริการด้วยใจยิ้มแย้มแจ่มใสเต็มใจให้บริการ

0: ที่นี่คือแหล่งกำเนิดเรื่องราวของการให้
1: ให้ความรู้ครับ
2: ให้เพื่อนครับ
3: ให้ความรู้สึกดีๆครับ
4: ให้ประสบการณ์ค่ะให้ความรักรักในเสียงดนตรีครับ
5: ให้ความเป็นพี่น้องและความมีวินัยครับ
6: ให้หลักการดำเนินชีวิตครับ
7: เราเป็นองค์กรเล็กๆแต่เป็นองค์กรแห่งการเป็นผู้ให้ให้ทุนให้ทานให้ปัญญาและให้โอกาสใช้หลักธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินให้ทุนทุนในที่นี้ก็หมายถึงว่าจะไม่จำเป็นต้องเป็นเงินมาก่อนนะเจ้าค่ะให้ปัญญานำเงินให้ทานทานในที่นี้ก็กลายเป็นวิทยาทานการให้ปัญญาให้ปัญญาก็อย่างนี้เจ้าค่ะก็น้อมเชิญครูภูมิปัญญาหลากหลายสาขาสิ่งที่ดิฉันสรรสนีอินสารไม่มีความถนัดก็จะน้อมเชิญพ่อครูแม่ครูที่มีความถนัดตรงนั้นมาเป็นผู้ให้แทนให้เด็กมีปัญญาให้เด็กเรียนรู้ด้วยมีความรักมีใจรักในการเรียน
8: มาเรียนที่นี่ได้รับความรู้ใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆจากการดีดซึ้งครับอันเป็นเอกลักษณ์ของล้านนาของเราครับทำให้ผมดีดซึ้งได้ไพเราะและภาคภูมิใจมากครับ
9: อยากมาเรียนที่นี่เพราะเป็นวันหยุดค่ะจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และได้เจอเพื่อนๆ อีกมากมายค่ะ
0: ศูนย์ดนตรีกวีศิลป์ล้านนาแห่งนี้ได้สอดแทรกการให้โดยใช้สื่อนำไปสู่คำว่าคุณธรรมนำพาชีวิตจากทุกข์ก็กลายเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน
7: ก่อนสตาร์ทรถจะบอกว่าวันนี้ถามใจตัวเองว่าได้ให้อะไรกับใครแล้วบ้างแต่เราจะไม่ถามใจตัวเองว่าวันนี้ได้รับอะไรจากใครแล้วบ้างเพราะคำว่าการเป็นผู้ให้ก็คือผู้รับยิ่งให้เราจะยิ่งได้ยิ่งหวงน่ะเราจะยิ่งหายยิ่งเอาน่ะจะยิ่งอดแต่ยิ่งให้หมดอ่ะยิ่งได้อันนี้คือคำว่าให้ค่ะการเรียนเนี่ยเอาใจมาลงทะเบียนเราไม่ได้ใช้เงินค่ะตรงนี้ค่ะเป็นการสอนฟรีเป็นจิตอาสา
10: สิ่งที่เรามักจะคุยกันเสมอๆนั่นก็คือนอกจากการเป็นผู้ให้เรายังได้รับอีกด้วยนะคะสิ่งที่พวกเราได้รับเนี่ยคือเรื่องของการสลายอัตตาของตัวตนได้รับในเรื่องของการฝึกจิตฝึกในเรื่องของการเสียสละเราเป็นผู้รับในเรื่องของประสบการณ์ในเรื่องของสิ่งที่เป็นของอื่นๆทั้งจากครูภูมิปัญญาท่านอื่นด้วยแล้วก็จากเด็กๆที่มาเรียนรู้กับเราด้วย
11: วันนี้ก็ได้เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ครับมาเพื่อความหูก็ละอ่อนในเรื่องของการตีกลองสะบัดใจนะครับคือการที่นำศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมาสู่ละอ่อนนั้นนะครับเพื่อที่จะบรรลุรากเหง้าของความเป็นล้านนาบรรลุรากเหง้าของศิลปะวัฒนธรรมอันเป็นมรดกสำคัญนะครับของบรรพบุรุษจากรุ่นต่อรุ่นเพื่อให้อยู่คู่กับความเป็นคนเมืองล้านนาของเราครับ
4: หนูสามารถนำประโยชน์นี้ไปสร้างรายได้ให้กับตนเองและสามารถเผยแผ่ความรู้นี้ให้กับคนอื่นได้ค่ะ
0: การทำงานกับการรับใช้เพื่อมนุษย์และได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้เพื่อพบกับคำว่าธรรมมาหาธรรมและธรรมมาหากินนำไปสู่เป้าหมายดัชนีชี้วัดคืออยู่รอดอยู่ได้และอยู่ดี

0: ล้างหนังให้ตรง
1: ยืดขึ้นมาจับไม้ขึ้นมาอีกจับไม้อ่ะจับต่ำ
0: สูงอีกพวก
1: กายเอาไม้จับมือต่ำๆดิจับลงมายืดให้ตึง
0: ตอนไม
1: ้ให้ดีต่อไปนะย่าง3กลุ่มพร้อมกัน
2: กลุ่มหนึ่งจุ่มสามจุ่มจุ่มจับจุ่มจุ่ม
1: หนังให้ดีกายให้สูงหน่อยเร็ว
3: เก่งมากเลยอะค่ะ
4: ใช่ค่ะ
5: สวัสดีค่ะวันนี้ขนมไทยอะไรเอ่ยมาพบกับเพื่อนๆกันที่จังหวัดราชบุรีค่ะเฟย์จะพาน้องๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเชิดหนังใหญ่ซึ่งเป็นการแสดงชั้นสูงมีผู้ใหญ่บอกเฟย์ว่าเป็นมรดกของชาติที่น่าสนใจเลยทีเดียวล่ะค่ะ
6: สวัสดีครับตัวผมสองคนก็สนใจที่จะมาฝึกเชิดหนังใหญ่ด้วยครับ
7: ผมเตรียมตัวมาอย่างพร้อมเพรียงเลยครับ
5: นี่น้องพิมพ์น้องออกัสครับนี่คือคุณครูหมูค่ะเป็นคุณครูที่จะสอนเชิดหนังใหญ่ให้กับพวกเราค่ะม
8: ี
5: คร
8: ู
5: ปั้มก็เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีค่ะ
0: คนไหนล่ะที่ว่าจะมาเชิดหักเชิดหนังใหญ่กับครู
10: หนูค่ะ
0: ต้องเป็นน้องสองคนนี้เพราะว่าผู้หญิงนี่เขาห้ามเชิดหนังใหญ่กัน
5: อ้าวแล้วทำไมผู้หญิงถึงเล่นไม่ได้อะคะ
0: เพราะว่าท่าทางของการเชิดหนังใหญ่เนี่ยจะดูแล้วโลดโผน
10: ยก
0: แข้งยกขาโบราณเห็นว่าผู้หญิงถ้าจะไปเชิดงั้นดูแล้วไม่งามดังนั้นจึงได้ละไว้ไม่ให้ผู้หญิงเนี่ยมาเชิดหนังใหญ่แต่เป็นเฉพาะเป็นเด็กผู้ชาย
5: ผู้หญิงก็รำได้อย่างน
0: ี้รำได้แล้วก็อาจจะไปเล่นประกอบแสดงดนตรีไทยช่วยประกอบในการแสดงได
5: ้ขิมเฟย์เคยอ่านมานะคะว่าหนังใหญ่วัดขนอนนี่ดังมากเลยนะคะคุณหมู
0: จริงๆแล้วหนังใหญ่เนี่ยเขาดังมานานแล้วแต่ทีนี้ว่าที่วัดขนอนเนี่ยเป็นแหล่งที่มีหนังใหญ่ที่สมบูรณ์เยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็มี313ตัวนะแล้วก็ยังสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นตอนที่แสดงใช้แสดงได้ครบหลายตอนอยู่ดังนั้นการแสดงเผยแพร่ในการแสดงของเราเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักต่อประชาชนหรือคนในประเทศมากกว่าครับ
5: แล้วหนังใหญ่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นยังไงเหรอคะ
0: หนังใหญ่วัดขนอนแตกต่างจากหนังใหญ่ที่อื่นคือเป็นหนังใหญ่คณะราษฎร
5: คณะราษฎร
0: เพราะหนังใหญ่สมัยก่อนจะสร้างในรั้วในวังหรือเป็นสกุลช่างหลวงนะครับพอวัดขนอนเนี่ยเป็นช่างที่ชาวบ้านเนี่ยสร้างกันขึ้นเองนะครับเป็นโครงการของหลวงปู่กล่อมก็คือพระครูสัทธาสุนทรเนี่ยเป็นผู้ที่เริ่มแล้วก็รวบรวมช่างในหมู่บ้านเนี่ยขึ้นมาสร้างหนังเป็นฝีมือชาวบ้านเป็นงานโป๊กดังนั้นก็เลยเป็นแตกต่างจากที่อื่นโดยที่ว่าเป็นราษฎรสร้างขึ้นมา
1: เคยเห็นการแสดงหนังใหญ่มาก่อนไหมครับ
11: ไม่เคย
1: แล้วเคยเห็นการแสดงหนังตะลุงไหมครับหนังตะลุงเนี่ยจะต่างแตกต่างจากหนังใหญ่ตรงไหน
5: เล็กกว่า
11: เล็กกว่าแล้วก็อันนี้คือไม้ขยับไม่ได้อะค
1: ่
11: ะ
1: ใช่ครับก็คือหนังตะลุงเนี่ยหลักๆเลยก็คือเล่นอยู่ทางด้านหลังจอแต่หนังใหญ่นะครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอเห็นทั้งลีลาของผู้เชิดแล้วก็ศิลปะบนพื้นหนังที่แกะสลัก
0: งั้นเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าเราจะหัดเชิดหนังใหญ่ว่าท่าทางหนังใหญ่ที่มีอยู่เนี่ยเราจะทำได้ไหมอะไรได้ไหมจะเชิดยังไงแล้วจะเมื่อยไหมแล้วก็เราจะทำได้ไหมต้องลองกันดูนะ
5: ใช่ค่ะไป
1: จะให้เป็นเราเรียกว่าไม้โค้งนะครับเราจะใช้ไม้โค้งก่อนที่จะมาจับหนังจริง
5: อ้าวไปเลยครับ
10: ไปพร้อม
1: แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาฝึกกับเพื่อนๆน้องๆนะครับพร้อมแล้วนะครับ
5: อ๋อนี่เหรอคะไม้โค้ง
1: อันนี้เราต้องยกมือไหว้ก่อนที่เราจะจับการแสดงเหมือนเป็นครูนะครับรับไว้เดี๋ยวจะรอตั้งแถวต้องยกมือไหว้เป็นครูนะครับอันนี้คือครูเดี๋ยวมารวมตรงนี้เลยนะเอาข้างหน้าเลยครับน้องลักษณะของการจับหนังก็คือจับใช้จับอย่างนี้เอานิ้วชี้ดูไปพี่นี่จับแบบนี้นี่คือการจับหนังที่ถูกต้องแล้วก็เวลายืนเนี่ยเราจะยืนขาพอมานกลางไว้นะครับเดี๋ยวจะถ้าศัพท์ของหนังใหญ่เราเรียกว่าเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมนะครับลักษณะของการฝึกจะเป็นการยืดขึ้นแล้วก็ยุบลงเพื่อให้เกิดเหลี่ยมพี่ปอนทำให้น้องดูนะครับนี่คือเหลี่ยมอัดหรือการตั้งเหลี่ยมมือยื่นไปตรงๆมือยื่นไปตรงๆนะครับหน้าหันไปทางซ้ายยืดมือไปข้างหน้ามือ
5: เอาย่อลงมาอีกย่อลงมาย่อลงมาเหมือนเรานั่งเก้าอี้แต่ไม่มีเก้าอี้นั่งเก้าอี้อากาศ
0: ตั้งจับหน้าอกยืดไว้จับหลังตบหลังแอนขึ้นมา
1: เดี๋ยวลองอีกท่าหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการสะอึกย่างสามขุมลองปอนลองทำให้ดูดีๆนะครับไม่ต้องรีบนี่สะอึกย่างซ้าย
4: ตั้งพอหยุดลองดูใหม่ดูสะอึกปึ๊บท่าต่อไปเดี๋ยวให้พี่ปอนนำเขาเรียกว่าการขึ้นเดี่ยวหรือเก้งนะท่านี้จะเป็นการเฉง้อมองไปข้างหน้าดูลองทำค้างไว้ครับค้างไว้ค้างให้ดีอาขาขึ้นมานั่นแหละยกให้ได้นะท่านี้เป็นการเหมือนกับว่าเราต้องทรงตัวเองน้ำหนักมาอยู่ที่ขาข้างเดียวคือขาซ้ายแล้วเราจะต้องนิ่ง
7: ได้แต่ขาขวา
4: ลงครับไม้ตั้งไว
7: ้ยังสามคุมไม่มี
4: ตั้งไม้ไม้ตั้งไว้ไม้ตั้งขึ้น
7: พี่ตั้ม
4: เดี๋ยว
7: หนูเอาหัวไม้มันจะหนักเกินนะ
4: ไม่หนักหรอกครับเดี๋ยวมันเชิดไปเชิดมาเดี๋ยวมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆ
7: หน
4: ัง
7: สั
4: ่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ลองเชิดถ้าเชิดดูนี่คือการเชิดใช้ปลายเท้า
7: ขาสั่น
4: แบะเหลี่ยมไว้
8: ลงเหลี่ยมอย่าทิ้งเหลี่ยม
4: แบะเหลี่ยมไว้อย่างนี้แหละลองทำดูครูเนี่ยจะให้น้อง3คนเนี่ยไปเตรียมตัวนะเดี๋ยวทวนน้อง2คนนะครับเดี๋ยวครูจะให้พักก่อน
11: ครูตั้มขาแล้วเตรียมตัวไปไหนเหรอคะ
4: อ๋อเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยที่โรงมหรสพเนี่ยจะมีการแสดงหนังใหญ่ครับ
11: เฮ้ยอยากไปดูจังเลยพวกเราอยากไปดูไหม
7: อยากครับ
4: เดี๋ยวให้น้อง2คนไปพักหาพี่
11: เราไปดูด้วยได้ไหม
4: อันนี้มาให้ครู
11: วันนี้แล้ววันนี้ด้วยวันนี้เป็นไงครับ
9: โอ้โหเหงื่อตกเช
0: ีย
9: ว
0: เป็นไงบ้างครับที่ไปฝึกซ้อมมาเมื่อยไหม
7: สนุกครับ
9: เมื่อยครับ
0: เมื่อยนะนี่จริงๆแล้วพี่ๆเขาจะกว่าจะแสดงได้เขาฝึกนานอย่างนี้แล้วเขาก็จะยกตัวหนังที่เป็นตัวหนังจริงๆเลยเนี่ยใหญ่กว่านี้อีก
7: กี่วันนะ
0: โอ้ฝึกกันเป็นเดือน2เดือนนู่นฝันจะได้แสดงจริงๆได
11: ้อ๋อนี่แบบนี้ใช่ไหมอ
0: ันนี้หนังจริงๆเดี๋ยวลองให้น้องจับดูสิลองยกดูสิลอง
11: ว่า
0: ได้ได้เลยได
4: ้เอาเธอลอง
0: ไหว้ก่อน
11: อยากลองจับ
9: ก่อนที่จะจับ
11: หนักมากเลยหนักแฟนว่านอกจากจะได้ความกล้าแสดงออกแล้วยังได้ความอดทนด้วยนะคะใช่ค่ะต้องอดทนมากๆเลยล่ะอดทนอย่างเดียวไม่พอต้อง
7: ทำมาจากหนังวัวแข็งเปรกเลย
9: เฮ้ยจะลบเชื
0: ้อให้ลองผัดกันลองดู
9: มันใหญ่นะเนี
0: ่
9: ย
0: ใหญ่เฟย์จะลองจับไหมลองดู
7: มันปั้นขอลองด้วยค่ะ
0: ลองยกดู
11: โอ้โ
0: หแล้วใช้เวลานะเวลาถือนี่ใช้เวลานานเป็นประมาณ10นาทีนะเวลาเชิดตัวหนึ่งอ่ะ
11: คุณถึงเอีย
9: งอ่ะน้องบ้านเราไหมคะ
11: วายหรือยัง
9: วายแล้ว
7: คุณปู
11: ่
7: ปู่แล้วมีตัวที่ใหญ่กว่ามีไหม
0: มีครับเดี๋ยวไปดูที่การแสดงกันดีกว่าเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสื้อผ้านะแล้วก็ไปดูที่การแสดงว่ามีหนังตัวใหญ่หรือมีหนังตัวเล็กๆมีทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วย
11: ได้ค่ะน้องๆจะได้ไปเปลี่ยน
0: ใช่เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วย
9: เปลี่ยนชุดด้วยลองแสดงบ
0: ้างลองแสดงต้องฝึกอีกประมาณ 3-4 เดือนนะล
11: ูก4เดือนเลยนะค่ะวันนี้ขอบคุณครูหมูแล้วก็ครูตั้มมากๆเลยนะคะที่ทำให้พวกเรารู้ถึงคุณค่าการแสดงการเชิดหนังใหญ่มากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณนะครับ
11: ขอบคุณครับไปพวกเราเดี๋ยวเรารีบไปจังที่ข้างหน้านี่ก่อนเดี๋ยวคนแย่ไปเร็ว
9: เดี๋ยวไปไม่ทันนะ

ลั่นฟังแต้มแถลงไขจึงก้มกราบคุณพระบีด้วยดีใจจะเล่าให้ท่านฟังแต่หลังมาพยับย่ามสามกุมท

0: ราจะได้ไปทำขนมอีกชนิดนึงที่ถือว่ามีที่จังหวัดราชบุรีเป็นที่เดียวเลยนะคะเหมือนกับหนังแห่งวัดขนอนนะคะ
1: ชื่อว่าอะไรหรอครับ
0: ชื่อว่าขนมพระยาเสวยครับแค่ฟังชื่อแล้วก็อยากทำแล้วก็อยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะว่าทำไมถึงช
2: ื่อ
0: ขนมพระยาเสวยใช่ค่ะไม่ใครฟังชื่อก็อยากทำนะพระยาเสวยได้นะ
2: ได
0: ้
2: ได้ละ
0: น
2: ี่
0: ค
2: ่
0: ะค
2: ุ
0: ณยาย
2: มันจะได้เหนียว
0: สวัสดีค่ะ
3: ดีลูกทำขนมนะ
0: ใช่ค่ะเราหนูมองว่าคุณยายทำขนมพระยาเสวยเก่งนะคะ
2: พระยาเสวย
0: ขนมพระยาเสวยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเรากินไม่ได้นะคะต้องให้พระยาเสวยงั้นพวกเรากลับบ้านกันดีกว่า
2: ใช่
0: ไม
2: ่
0: ใช่ขนมได้หรอเลยน้องๆเขากินได้แล้วอันนี้คุณยายกำลังสานตะกร้าอยู่
2: ก็สานไปอย่างนั้นแหละ
4: แล้วนี่น้องชื่ออะไรเหรอคะ
5: น้องพิงค่ะ
0: น้องพิง
4: น้องพิงตั้งหลังของคุณยายเหรอคะ
5: ค่ะ
4: สอนพวกเราทำขนมได้ไหม
2: ได้ได้ได้ไดไดให้รวมมาสิเอารวมมา
4: ส่วนผสมบ้างเหรอคะ
2: แล้ว
4: แล้วอยู่ส่วนผสมด้วยกันเนาะ
0: ไหนใครอยู่ตรงไหนเดี๋ยวพี่ไปช่วยไปช่วยกันหยิบมา
4: แป้งหัวหัวด้วยหัวครบไหมคะคุณยายคะ
2: ไหนครบ
4: อันนี้ต้องถ้วยยังไงอ่ะ
2: เอาแป้งไปเอาแป้งมา
4: แป้งอะไรนี่คะคุณยายแป้งข้าวเจ้าหรือว่า
2: ข้าวเจ้า
4: อะแป้งข้าวเจ
2: ้
4: า
2: ใส่สิแล้วเอาห่างกะทิใส่ใส่ลงไปในนี้แหละ
4: ช่วยพี่แป้งหน่อยค่ะ
2: มันจะเยอะไปกระทะมันเล็กอ่ะมันใช้กระทะลูกใ
4: หญ่ช่วยถือหน่อย
5: หมดเลยเหรอคะ
2: ใช่หมดนั่นเลยเอาตอนนี้ใครเป็นคนขยำอ่ะ
4: อาบีมขยำนะครับแล้วผมทำอะไร
2: ขยำไม่ได้เลยสองมือขยำ
4: เหมือนอะไรเลย
2: ขนมมันจะติดมือไปหมดใส่ไปเลย
4: นิ่มมาก
2: แล้วใส่กะทิลงไปเลยใส่กะทิหมด
0: แล้วก็รวมกันค่ะ
2: ล
0: ้
2: างมือได้ละ
4: ล้างมือ
2: ได
4: ้
2: เลย
0: ล้างหน่อยล้างไ
2: หมไอ้หนูก็ยำเลยนะ
4: เออช่วยนะครับ
2: ต้องใส่มาก
4: อ๋อต้องให้มันใส่
2: ต้องให้ใส่
4: ถ
2: ้
4: าไม่ใส่มันจะ
2: ไม่ใส่แล้วเดี๋ยวมันคึกคักคึกคักไม่ใช่มันคอแห้งนะที
4: อ๋อใช่
0: ม
4: ัน
0: จะไม่ทุ่ม
2: นี่ก็ยังข้นนะเนี่ยต้องเอาน้ำเติมเติมไป
4: ผมไม่ทำ
2: เลย
4: มือเปื้อน
2: เลย
4: น้องน้อง
2: ล้างล้างมือแล้วล้างมือเลย
4: ใส่ให้มันน้ำไปสมแป้ง
2: ตัวใส
4: ่น้องพิงค์ลองเอาม
2: ือ
4: ขย
2: ำขยำแล้วให้หมดนี่ไม่เกี้ยงเลย
4: เป็นไงคะรู้สึกยังไงบ้าง
0: เหนียวมากเลยค่ะ
4: แป้งเต็มแป้งข้าง
2: หน้าค่อยๆกลัวจะกระชอกอ่ะ
4: กระชอก
2: นะกระชอกกระชอกออกอ่ะให้หายเป็นลูกโลกอ่ะ
4: บีบแล้วก็ใส
2: ่ให้เป็นน้ำโจ๊ก
4: โจ๊ก
0: น้ำโจ๊กโจ๊กเป็นน้ำ
2: บางๆเดี๋ยวบางๆเดี๋ยวเปิด
4: พ่อเดี๋ยวน้องปั้นสอนน้องเอาการหั่นแป้งไหมคะ
0: ได้ค่ะ
2: มายายก็บอก
4: มาแล้วน้องปั้นมาดูคุณยาย
0: โอ้หั่นให้เล็กๆก็เหรอคะ
2: เออหั่นให้เล็ก
4: ต้องระวังมือด้วยนะคะน้องอา
2: เนี่ยหั่นให้เล็กไปเลยนะให้บางนะเอาไปเอาไปนั่งหั่นน้องโน้ตเออหนู
4: ยกไปค่ะไหวไหม
2: ไหวนะค่อยๆนะค่อย
0: ๆทีละอันละอัน
2: ไกวได้เลย
4: ไฟมีกลางๆนะคะคุณยาย
2: ถ้ามันนั่นนะเอาน้ำใส่ในนี้ล้างกะละมังใส่ลงไปเลย
0: หั่นง่ายง่ายกว่านะครับ
4: คุณนี่คุณอย่างนี้ง่ายกว่าง่ายกว่า
0: ค่ะ
4: อันนี้นะคะเราก็เปิดไฟเบาๆนะคะกะทิจะได้ไม่ไม่ไหม้เร็วนะคะ
2: ไม่ไหม้เราต้องเรามันต้องค่อยๆ
4: ม
2: ัน
4: ด
2: ู
4: แล้วน้องพ
2: ิ
4: งมันดูคุณยายค่ะ
2: นี่เนี่ยเป็นก้อนเหรอคนก้อนก้อนจะให้มา
4: ได้ไปดูก่อนไปดูก่อน
2: เ
4: ป็นยังไงบ้างเนี่ยฉันไม่เคย
0: คุณยายคุณยายชิมได้ปะ
4: โอ้ยยังนี่ก็จะชิมอย่างเดียวเลย
2: ยัง
4: ต้องคนตรงกลางหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมารวมแล้วมันจะเป็นก้อน

0: วยกันขูดแฟงนะจะได้เสร็จเร็วๆเนี่ยเอาไปใส่นู้น
1: แป้งละลายแล้วนะคะเราก็สามารถเอาส่วนผสมอย่างอื่นใส่ได้แล้วนะคะอย่างแรกก็คือถั่วลิสงใช่ไหมคะคุณยาย
2: ส่วนผสม
1: ถั่วลิสงนี่ต้องเอาไปคั่วก่อนไหมคะ
2: คั่วแล้วนี่ไง
3: คั่วแล้วค่ะ
2: คั่วแล้ว
1: อาเทเลยค่ะ
2: ครึ่งเดียวนะกะเอาประมาณแล้วเอาแกงมาใส่เลย
0: คุณยายจ๋าหนูทำแค่นี
2: ้ใส่เลย
1: อ๋อพอด้วยเหรอคะ
2: ใส่ลงไปก่อนอ่ะใส่หมดนั่นแหละ
1: มีน้องๆฝีมือน้องๆช่วยกันค่ะ
2: ก็ช่วยกันไงไอ้หนูเอาหัวใส่โป๊มันใส่หน่อยเดียวไม่ต้องใส่เยอะ
1: ถ้าใช้โป๊อร่อยต้องมาที่จังหวัดราชบุรีเท่านั้น
4: ใช่ค่ะ
5: คุณยายคะใส่เลยไหมคะนี
2: ่อีกเดี๋ยวเอาไหนลองทำกันเท่านี้พอ
1: นี่นะคะใส่ไชโฟลงไปมันก็
2: พอแล้ว
1: เอามาจับนะครับจับให้แน่นก็เลย
2: หมอก็มีแล้วมาแรงนักนานใช่พยายามย้ายให้ออกนอกหม้อเอานอกกระทะได้
1: ได้ค่ะแรงกว่านี้ครับกดแรงนี
2: ้พอแป้งสุกแล้วเอาน้ำตาลใส่ทีนี้มันก็ใส่ไปอีกเลยไม่ต้องกลัวมากอีกทีนี้กดมือหน่อย
1: เหนื่อย
2: มันก็เหนื่อย
1: นี่มันไม่เหลือง
2: ก็เหนื่อย
1: กดเลยนะคะน้องปั้นกดเลยนะคะมันไม่เหลืองอย่างเดียวมันดำ
4: ไม่ดำยังไม่ไหม
2: ้มันดำแล้วแหละยายกลัวแย่เลยนะ
4: หอมเปล่าหอมไหมหอมไหม
1: กดแรงกว่านี้ค
4: ่
1: ะ
4: หอมค่ะ
6: คุณยายครับ
7: คุณยาย
6: ทำไมถึงเรียกว่าขนมพญาสวยแล้วครับ
2: อ๋อสมัยยายเล็กๆนะเขาบอกว่าเขาทำนี่แหละเอาไปถวายพญา
4: ใส่เลยไหมคะค
2: ุ
4: ณยาย
2: ใส่ทีละก้อน
1: ทีละก้อนนะคะเบาๆนะเบา
2: ๆใส่เลือดน้ำตาล
1: อะเดี๋ยวสักพักนึงนะน้องๆมันจะกลายเป็นสีน้ำตาล
2: จะเหลือง
1: เอามันจะสีเหลือง
4: ใส่หอมแดงตอนนี้เลยได้ไหมคะ
2: ยังไม่ได้เจียวนี่หอมอะ
1: หูอย่างนี้ขนมนี่คงหอมมากๆเลยนะคะ
4: เริ่มเหลืองแล้วค่ะ
2: มันหอมที่หอมเนี่ย
1: คุณยายคะส่วนใหญ่ขนมพญาสวยเนี่ยค่ะทำในงานอะไรหรอคะ
2: ก็บางครั้งก็ทำไปวัดบางครั้งก็มีงานบวช
1: เป็นงานมงคลต่างๆงานแต่งงานนี้ได้
2: งานบุญก็แล้วกันแต่มันไม่ยอมบวชนะ
1: ไม่บวชเลย
2: ไม่บวชพรุ่งนี้หรือนี้ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าเรากวนได้ที่อ่ะ
4: ถ้ากวนไม่ได้ที่ก
1: ็อยู่นี่ประมาณกี่วันนะคะคุณยาย
2: สามวันได้นี่ไปเอาหมูมาใส่ได้อ่ะ
4: ใส่ลงไปได้
2: ใส่ลงไปเลย
6: มันจะน่ากิน
1: เลยสนุกที่สุดเลยค่ะได้ทำขนมกับคุณยาย
2: เอาสักครึ่งเดียวนะ
4: คุณยายคะเดี๋ยวหนูเอาหัวหอมแดงไปให้ป้าเจียวที่หลังบ้านนะคะ
1: ได้
2: อ
1: ้
2: าว
1: ระวังนะ
2: ค่อยๆจะหกหน้าอย่างที่มันเล็กอ่ะ
1: พี่เป้คะ
4: คะมันช่วยไหมคะ
2: ไม่ใช่
8: ในขณะที่เด็กๆกำลังกวนกันอยู่ใบตองนำประวัติขนมพระยาเสวยมาเล่าให้ฟังครับขนมพระยาเสวยเป็นขนมโบราณของชาวโพหักจังหวัดราชบุรีครับปัจจุบันมีคนที่สามารถทำได้เหลืออยู่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับสำนักวัฒนธรรมตำบลโพหักจึงนำมาฟื้นฟูเพื่อเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นไม่ให้ขนมหายไปอย่างคุณยายจิตอายุ87ปีเล่าให้ฟังด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสว่าขนมพระยาเสวยเป็นขนมที่ทำให้ท่านพระยาและเจ้าเมืองต่างๆกินจึงได้เรียกชื่อกันมาว่าขนมพระยาเสวยซึ่งพระยาสมัยก่อนถือเป็นบรรดาศักดิ์ของขุนนางไทยระดับสูงเปรียบเสมือนผู้ปกครองเมืองในสมัยโบราณนั่นเองล่ะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปดูขนมที่น้องๆกวนกันต่อดีกว่าครับว่าใช้ได้หรือยังนะ
2: ได้แล้ว
1: แล้วนะ
4: หอมแดงเจียวมาแล้วค่ะ
1: มาพอดีเลย
2: หอมไหม
1: หอม
0: น้องใหม่น้องใหม
2: ่ไหนแล้วเอาทาเล็กมาเลยทาเล็กก่อน
1: กรอบมากเลยค่ะ
2: คุณยายเลยกรอบ
1: อันนี้คือได้แล้วที่แล้วคุณยายดับไฟปิด
2: ดับเลย
1: มาขอหน่อยนะคะ
2: จะได้คนถ่ายก็ได้ถ่ายอ่ะ
4: โอ้โหเหนียวมาก
1: เหนียวไหมคะ
2: ยายว่าเอาไปตรงนั้นดีกว่าได้มาเร็วๆหน่อยเดี๋ยวมันจะช้าจะกระเยาไม่รีบไม่ร
1: ี
2: บเกลี่ยทั่ว
6: เกลี่ยแล้วก
1: ็โอ้
2: นี่ใครทำให้เรียบก็ทำไปอ้าวยกไปยกไปสิยกไปมาทำให้เรียบอ้าววางลง
6: ค่ะ
2: เอาหนูเท
1: ทำไวไหมคะคุณยาย
2: ไหวสิ
1: ทำให้
2: นั่
1: งเร
2: ีย
1: บ
2: ต้องรีบ

0: ทำหน้าให้เรียบไม่งั้นจะไม่เรียบเอาใบตองมารูดเห็นใบตองมารูด
1: อ๋อจับแล้วก็กดให้มัน
0: เรียบกดจะได้เรียบอะไรเรียบแล้วเราก็เอาหอมอ้อย
1: ใช้ใบตองก็ดีเหมือนกันนะคะมันจะได้ซับความมันของขนม
0: ความมันอะเอาอ้อยหอม
2: อุ้ยใส่ไปเลยเหรอมันจะเค็มกันไหม
0: อ้อยอย่างนี้
3: ส่วนผสมขนมพระยาเสวยสำหรับ 4-6 คนแป้งข้าวเจ้า500กรัมแป้งมัน130กรัมหัวไชโป๊ะ100กรัมน้ำตาลมะพร้าว130กรัมถั่วลิสงคั่ว300กรัมหมู3ชั้นบดละเอียด100กรัมแฟง450กรัมหัวกะทิ300กรัมหางกะทิ500กรัมน้ำสะอาด1ลิตรหอมแดงเจียวสำหรับโรยหน้าขนม200กรัม
1: มาเดี๋ยวพี่เฟย์ตัดให้ไหมคะ
4: อ๋อได้ค่ะ
2: อุ้ย
1: เหมือนตัดเค้กเลยไม่ใช่อะไรหรอกค่ะปั้นอยากกินไหนมาลองชิมดูสิ
0: อร่อยมันลูกแห้งมาหน่อยนะ
1: ถ้าไม่มีถั่วไม่มีหอมเจียวไม่มีหัวหอมแดงนี่เหมือนสั่งให้หาเลยนะคะคุณยาย
0: มันนี่ก็ไม่หอม
2: เต็มหอมมากเลยนะคะ
1: รสชาติเป็นไงบ้างคะน้องพิง
5: อร่อย
1: อร่อยเหรออร่อยยังไงอ่ะมัน
5: หวาน
1: หวาน
0: แล้วก็มาตัดมาเป็นหน้าด้วย
1: แล้วน้องมีมนะคะเห็นรู้สึกชิมคนแรกเลยรสชาติเป็นไงครับ
5: เงียบ
1: เงียบเลย
0: กินใหญ
1: ่
0: กินใหญ่เลย
1: ค่ะวันนี้พวกเราขอบคุณคุณยายจิตมากๆเลยนะคะที่สอนพวกเราทำขนมพระยาเสวยในวันนี้นะคะ
0: แล้วก็ให้เรียนเก่ง
1: ๆได้ค่ะคุณยายแล้วก็ขนมพระยาเสวยเนี่ยเป็นขนมหนึ่งเดียวของจังหวัดราชบุรีด้วยนะคะพวกเราสัญญาว่าจะรักษาเอาไว้ค่ะขอบคุณค่ะ
5: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะเรียนเก่งสุขนะเรียนให้เก่งๆนะ
1: ค่ะ
0: พอทำงานได้เลื่อนยศเลื่อนข
1: ั้
0: นบ่อยๆนะ
3: กติกาง่ายๆเลยนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจมาร่วมสนุกกับทางรายการติดต่อมาได้เลยที่รายการขนมไทยอะไรเอ่ยไทย PBS 145ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210หรือทางอีเมลขนมไทย@thaipbs.or.th และชมรายการย้อนหลังพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.thaipbs.or.th/ขนมไทยและทาง Facebook ของเรานะครับชื่อว่าขนมไทยไทย PBS ครับ
1: มาร่วมสุขสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกับพวกเราครั้งหน้า
6: ห้ามพลาดนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีทุกคนนะ
1: เอามากินต่อเดี๋ยวพวกเราต้องฝึกใหม่นะคุณยายบอกว่าต้อง

หัวใจสำคัญแรกของการที่จะพัฒนาธุรกิจคุณธรรมให้กลายเป็นองค์กรคุณธรรมเนี่ยก็คือเริ่มต้นจากที่ตัวเราครับเพียงเวลาที่เราดำเนินชีวิตอย่างมีความมีวินัยมีความซื่อสัตย์สุจริตรวมไปจนถึงมีจิตอาสาน้ำใจในการแบ่งปันคนแรกเลยก็คือเราที่จะได้ประโยชน์

เวลาที่เรามีการเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นคนที่มีคุณธรรมแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อทั้งตัวเราและต่อทั้งองค์กรในพลังบวกมากขึ้นในขณะเดียวกันเองคนที่อยู่ล้อมรอบตัวเราเองเขาก็จะได้ต้นแบบที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมส่งผลมาสู่ตัวองค์กรเององค์กรเองถ้ามีบุคลากรอยู่ทั้งหมดแล้วทุกคนกำลังดำเนินชีวิตอย่างเป็นคนมีคุณธรรมก็จะทำให้องค์กรเองนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากที่สุดศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยได้มีโอกาสในการทำงานสมัชชาภาคีเครือข่ายทางสังคมแล้วเราก็แบ่งภาคส่วนต่างๆออกมาเนี่ยหลายภาคส่วนเช่นภาครัฐรัฐวิสาหกิจแล้วก็ภาค NGO ประชาสังคมพี่น้องสื่อมวลชนหรือแม้กระทั่งกลุ่มเด็กเยาวชนครอบครัวชุมชนซึ่งเป็น

องค์ประกอบในสังคมเองอยู่แล้วจะได้ประโยชน์จากการประกอบธุรกิจคุณธรรมแล้วนั้นเนี่ยดีไม่ดีแรงกระเพื่อมของภาคเอกชนนั้นก็จะทำให้ภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่เด็กเยาวชนเองนั้นจะกลายไปเป็นต้นแบบที่ดีอันหนึ่งแล้วก็จะกลายไปเป็นการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในที่สุดครับทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวคุณธรรมคุณทำได้ทุกคนทำได้เราทำได้ท่านก็ทำได้เช่น

0: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พลาดไม่ได้ที่นี่ครับชุมชนคุณธรรมวัดศรีดอนคำจังหวัดแพร่และที่เต๋ายืนอยู่นี่คือจุดท่องเที่ยวยอดฮิตของที่นี่สถานีรถไฟบ้านปิน
1: ถึงแล้วครับผมสวัสดีครับพบกับเต๋าและรายการท่องเที่ยวชุมชนยนต์วิถีนะครับผมรายการท่องเที่ยวแบบเท่ๆไปกับแอปพลิเคชันดีๆนะครับวันนี้นะฮะเปิดรายการแบบนั่งรถไฟมาเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่

0: นี่นะครับผมเป็นจุดท่องเที่ยวยอดฮิตเลยนะครับนี่ก็คือสถานีรถไฟบ้านเป็นนั่นเองด้วยตัวอาคารนะครับผมที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นนะฮะสไตล์ยุโรปนะครับผมอายุมากกว่า100ปีนะครับผมแล้วก็เป็นสถานีรถไฟหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่สร้างโดยสถาปัตยกรรมนะครับผมเฟรมเฮาส์หรือว่าแบบที่เรียกกันว่าบาวาเรียนนะครับหรือว่าสร้างแบบทรงไม้นั่นเองนะครับหรือว่าที่แคว้นบาวาเรียนะครับที่ประเทศเยอรมันเขานิยมกันมากเลยครับวันนี้นะครับผมก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับและสถานที่แรกที่เราจะไปนั่นก็คือวัดศรีดอนคำนั่นเองครับผมตามมาเลยครับ
1: ตลาดโบราณแบบบ้านบ้านลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้าภูมิปัญญาไทยสบายกระเป๋า
0: ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวแพร่นะครับเราอยู่ที่วัดศรีดอนคำครับและวันนี้นะครับต่อได้นัดพี่ไก่เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขากันเลยครับสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับผมพี่ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อเต๋าครับ
0: อุ้ยคนชื่อเต๋าหน้าตาดีนะเนี่ยพี่เต๋าเป็นไก่ใช่ไหมครับวันนี
2: ้ครับผม
0: โอเคครับ
2: สำหรับวัดศรีดอนคำนะครับ
0: ครับ
2: วัดเก่าแก่ที่มีอายุนับพันปีในสมัยพระนางจามเทวีเมื่อ 1,300 ปีได้เสด็จมาที่วัดนี้แล้วก็ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้ที่พระธาตุห้วยอ้อครับ
0: แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยวัดแห่งนี้ชื่อวัดห้วยอ้อ
2: ครับชื่อว่าวัดพระธาตุห้วยอ้อคร
0: ับ พระธาตุห้วยอ้อ
2: แล้วก็มาเปลี่ยนชื่อที่หลังว่าเป็นวัดศรีดอนคำ
0: พระเจ้า
2: พระโต
0: ้โต
2: ครับตรงนี้เป็นพระพุทธรูปที่เป็นพระประธานเก่าของวิหารหลังนี้ของวัดเมื่อ300กว่าปีเป็นพระพุทธรูปที่แก้จากไม้ซักทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยไม้ซักมันจะเป็นไม้ที่หาง่าย
0: พระแต่ละองค์ทำไมต้องมีตัวเลขด้วยครับ
2: ตัวเลขนี่ท่านอดีตเจ้าอาวาสท่านนับจำนวนคร
0: ับ
2: ก็เลยเขียนตัวเลขไว้ว่ามีกี่องค์นะครับเคยหันถึงเลข 3,000 กว่า
0: 3,000 กว่าองค์
2: ครับผมแต่ปัจจุบันนี่เหลือแค่ 1,000 องค์เพราะบางองค์ก็ชำรุด
0: ครับ
2: แล้วก็ถูกขโมยไปก็มีตรงนี้เป็นพระพุทธรูปโบราณที่เก็บรวบรวมมาจากวัดร่างในเมืองหลองนะครับก็ตรงนี้เป็นวัดหลวงประจำเมืองประจำอำเภอเพราะฉะนั้นพระพุทธรูปสำคัญต่างๆนี่ก็จะถูกเก็บมาหลบรวมไว้ที่นี
0: ่
2: นะครับอย่างสามองค์ตรงกลางนี่ก็เป็นพระพุทธรูปในยุคสุโขทัย
0: สุโขทัยนี่เหรอ
2: ครับผมประมาณ700กว่าปี
0: นานมากโอ้โหสาธุ
2: อันนี้เครื่องขืน
0: เครื่องเขินคือ
2: เครื่องเขินก็คือ
0: เครื่องอาย
2: เครื่องจักสาร
0: ไม่ใช่
2: เครื่องอายเครื่องจักสารที่เปิ้นลงลักแล้วก็เขียนลวดลายนะครับเป็นของชาวไทขืน
0: ไทขืนก็เลยเรียกเครื่องเขิน
2: ก็เลยเรียกเครื่องเขินนะครับตรงนี้เป็นระฆังระเบิดเป็นไฮไลท์สำคัญแห่งจุดหนึ่งของวัดลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นลูกระเบิดตีทหารพันธมิตรเปิ่นเอามาทิ้งทำลายสะพานรถไฟเพื่อสกัดการเดินทางของทหารญี่ปุ่นตีเดินทางมาขึ้นมาทางเหนือดังก็ครับ
0: แหมระเบิดจริง
2: ๆระเบิดจริง
0: พี่เต๋าครับ
2: ครับผม
0: ผมอยากจะถามที่เที่ยวหน่อยฮะว่าแบบมีที่ไหนน่าไปไหมครับ
2: มีแห่งตีนึงตีใกล้ๆ
0: ใกล้ๆที่นี่ใช่ไหม
2: ประมาณ200เมตรเป็นพิพิธภัณฑ์ล่าถ่ายรูปน้องเต๋าชอบถ่ายรูป
0: นี่ชอบครับผม
2: ล่าถ่ายรูปแห่งแรกของอำเภอร้องนะครับของอาจารย์โกมล
0: ได้ครับผม
2: พี่เต๋าสามารถไปหอได
0: ้
2: เลย
0: ได้ครับผมขอบคุณพี่เต๋ามากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: เจอกันนะครับ
2: ครับ
0: ผมว่านะครับผมยังไม่ค่อยกลมกลืนกับชาวแพร่เท่าไหร่ผมว่าไปซื้อเสื้อมาใส่ดีกว่านะเพื่อจะกลมกลืนขึ้นครับผมตามมาเลยครับสวัสดีครับครับนี่เราก็มาหาเสื้อนะฮะที่ตลาดสด100ปีวัดศรีดอนคำนะครับ

0: นี่มาดูร้านนี้ดีกว่าปีใหม่ปีใหม่เมืองชุดนี้เปลี่ยนชุดก่อนนะฮะเดี๋ยวมา
1: ตลาดโบราณแบบบ้านมาลองกินอาหารแซ่บถึงใจอุดหนุนสินค้า
0: เดินมาไม่ไกลนะครับจากวัดศรีดอนคำเราก็จะมาถึงนี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูปฉลองศิลป์ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับ
2: บ้านไม้2ชั้นแห่งนี้นะครับเคยเป็นสตูดิโอถ่ายภาพแห่งเดียวของชุมชนโดยเจ้าของร้าน
3: นายฉลองพานิชพัน
2: ธ์อดีตครูสอนภาษาจีนที่พลิกผันตัวเองนะครับผมมาเปิดกิจการร้านถ่ายรูปชื่อร้านฉลองศิลป์ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2499ครับปัจจุบันนะครับผมจะหาร้านถ่ายรูปที่ใช้กล้องฟิล์มเนี่ยถือว่ายากมากแล้วนะครับที่ยากกว่าคือร้านถ่ายรูปที่เลิกกิจการแล้วแต่ยังเก็บรักษากล้องโบราณไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ต้องนับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ทายาทของคุณฉลองเนี่ยเห็นคุณค่าของร้านถ่ายรูปแห่งนี้ครับโอ้โหเหมือนได้ย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายของอดีตจากบรรดาภาพถ่ายเหล่านี้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่ควรมาให้ได้ครับ
0: สถานที่ต่อไปผมได้นัดกับท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเอาไว้ที่ฮงซึงหลวงเราไปกันเลยครับ
2: ฮงซึงหลวงเป็นสถานที่ที่รวบรวมข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาดนตรีพื้นบ้านล้านนาและเป็นแหล่งผลิตเครื่องดนตรีล้านนาโดยเฉพาะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่นิยมเล่นกันในภาคเหนือครับที่นี่ก่อตั้งด้วยความรักในเครื่องดนตรีพื้นเมืองของนายจิรศักดิ์ธนูมาศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ดนตรีล้านนาสู่เยาวชนครับนับเป็นจุดสำคัญที่ควรค่าแก่การสืบสานอนุรักษ์ของชุมชนพื้นที่ของโฮงซึงหลวงประกอบไปด้วยอาคารไม้3หลังหลังแรกใช้เป็นโรงเรียนเล่นดนตรีหลังที่2จัดแสดงเครื่องดนตรีพื้นเมืองต้นแบบและเครื่องดนตรีที่ผลิตขึ้นใหม่รวมถึงใช้บรรเลงดนตรีส่วนอาคารหลังสุดท้ายเป็นโรงผลิตเครื่องดนตรีพื้นเมืองครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ร้านขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมนะครับแต่ไม่ได้ฝากท้องอย่างเดียวนะครับเต๋าจะมาเรียนรู้วิธีการทำขนมเส้นด้วยครับ
4: วันนี้จะสอนทำขนมเส้นครับขนมเส้นน้ำย้อย
0: อันนี้คือพี่อะไรครับพี่
5: สงครามครับ
0: พี่สงคราม
5: ครับผม
0: พี่สงครามจะสาธิตให้ดูใช่ไหมครับ
4: ครับผมวิธีขั้นแรกก็คืออันนี้เขาร้อยด้วยใจเครื่องนะครับนะ
0: ครับ
4: ก็เครื่องก็คือร้อยในน้ำ
0: เปิดเครื่องนะฮะ
4: ครับเปิดเครื่อง
0: อุ้ย
4: อันนี้เป็นการร้อยเครื่องนะครับเดี๋ยวเขาจะมีสาธิตร้อยมือคือน้องเต๋าเป็นคนรวยนะครับเนาะ
0: พร้อมนะครับโอเคนะครับ
4: ครับ
0: กดขั้นเส้นครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับ
4: กดแรงเต๋า

0: คครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับผมขนมเส้นน้ำย้อยบ้านครูอินสมกันนะครับมีเมนูแรกนะครับน้ำเงี้ยวนะครับผมแล้วนี่น่าจะเป็นน้ำเงี้ยวใสนะครับผมแคบหมูแคบไก่เส้นหมี่นะครับผมแล้วก็นี่ครับที่ผมชอบมากนะครับผมข้าวกันจิ้นอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวส้มก็คือข้าวกับมะเขือเทศมาผัดแล้วสีก็จะเป็นแบบนี้นะครับและนี่ครับฝีมือของผมนะครับนี่นมเส้นนะครับมีน้ำพริกน้ำย้อยอันนี้แบบเผ็ดอันนี้แบบปรุงรสใหม่นะครับแบบไม่เผ็ดมากอ่ะชิมน้ำพริกก่อนเลยบอกเลยว่าเต็ม10ให้ร้อยเลยนะครับผมอร่อยทุกอย่างเลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขออนุญาตทานก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะไปบ้านศิลปินคุณแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับโอ้โหยังสาวยังสวยอยู่เลยนั่นเนี่ยคุณแม่ประนอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้มาเจอนะครับผมคุณแม่ศิลปะของที่นี่มีอะไรบ้างครับ
1: ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์ของการเรียนรู้ผ้าจกของอำเภอรองจังหวัดแพร่นะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็จะมีขั้นตอนตั้งแต่ดอกฝ้ายจนถึงการทอเป็นผืนผ้าค่ะ
0: อันนี้คือการทอผ้า
1: ใช่ค่ะ
0: ของที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ที่นี่นะครับผมเป็นบ้านของคุณแม่ประนอมนะครับศิลปินแห่งชาติประจำปี2553นะครับในสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ศิลปะผ้าทอครับการทอผ้าจกคือยังไงครับคุณแม่
1: จกก็คือควักล้วงให้มันเป็นลวดลายค่ะ

0: กระบวนการทําเส้นฝ้ายของเราค่ะเราจะทําตั้งแต่ดอกฝ้ายนะคะอันนั้นแยกเอาเมล็ดของออกจากดอกฝ้ายค่ะ
1: อ๋อพอออกมาเสร็จปุ๊บ
0: ก็ไม่มีเมล็ดละค่ะ
1: เมล็ดไม่มีพอได้อย่างงี้ปุ๊บแล้วไปไหนต่อครับคุณแม่
0: เอาไปตีค่ะตีให้ฟูก่อน
1: คุณแม่นี่แข็งแรงมากเลยนะครับฟิตจังเลยเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยอันนี้ใครครับแม่
0: แม่เองค่ะ
1: คุณแม่เหรอฮะ
0: 20กว่าปีแล้วค่ะ
1: ตอนนั้นเนี่ยความยาวอยู่ที่เท่าไหร
0: ่ตอนนั้นมันยังไม่ถึง100กว่าเมตรค่ะ
1: ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
0: 130เมตร
1: แสดงว่าผ้าผืนนี้ก็มีอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
0: เก็บ40ปีแล้วค่ะ
1: 40ปีเหรอครับผืนนี
0: ้30กว่าปีค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็ตอนนี้ก็ยังทออยู่ไม่เสร็จ
0: ยังทออยู่ค่ะยังไม่เสร็จ
1: ยังไม่เสร็จใช่มั้ยฮะแม่ครับผมได้ข่าวมาครับจากทีมงานว่าคุณแม่มีผืนที่จะโชว์ด้วยผืนละแสนกว่าบาทไหมแม่ห่วงหรือเปล่าเนี่ยพาไปดูหน่อยได้ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นี่เผื่อคนดูเขาจะซื้อนะ
0: อันนี้เป็นจกไหมค่ะแล้วเป็นดิ้นจากทองเคนะคะราคาอยู่แสนห้าค่ะ
1: ก็เลยมีมูลค่าแพงนะครับแต่มันสวยงามมากๆนะฮะอันนี้คือลายอะไรครับคุณแม
0: ่ตัวนี้เขาเรียกดอกแก้วค่ะดอกแก้วหรือดอกพิกุล
1: โอ้โหวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่ประนอมมากๆนะครับผมที่เสียสละเวลามาให้เต๋าได้สัมภาษณ์นะครับผมแล้วก็ทำให้เต๋าเนี่ยได้เห็นถึงความอดทนการออกแบบความคิดสร้างสรรค์นะครับที่คุณแม่ตั้งใจทำให้กับชุมชนเมืองรองแห่งนี้นะครับผมขอบคุณมากนะครับถึงแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เกสต์โฮมบ้านริมรองนะครับก่อนที่เราจะไปวัดสแลนนะครับผมขอเอากระเป๋ามาเก็บก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้าลูกอันนี้ดีใจจัดหน้าคนรอแม่แอลหานี่ห้องนั่งตรงนี้ลูกพ่อ
1: นี่เขียนไว้เลย
2: ใจก
1: ็ห้องลูกชาย
2: ห้องลูกชาย
1: โอ้โห
2: ล
1: ู
2: กชายคนใหม่มาละ
1: โอเคครับเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางต่อครับต่อไปเราจะไปวัดสแลงกันครับตามมาเลยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่วัดสะแล้งแล้วนะครับบรรยากาศร่มรื่นมากเลยนะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ด้านหน้านี่สวยงามเห็นภูเขาแบบสดชื่นแล้วก็ธรรมชาติมากๆเลยนะครับความสำคัญของวัดสะแล้งแห่งนี้ที่นี่ถือว่าเป็นวัดที่มีพิพิธภัณฑ์ในวัดแห่งแรกข้าวของที่จัดแสดงภายในศาลาการประเรียนมีหลากหลายตามแบบพิพิธภัณฑ์วัดโดยของส่วนใหญ่เป็นของเนื่องในพระพุทธศาสนาอาทิพระพุทธรูปโบราณปับสารอยพระพุทธบาทสำริดวิหารจำลองบาทหินผ้าพระบทสัตตพันธ์เครื่องรางของขังผ้ายันชิ้นส่วนพระพุทธรูปแล้วก็เทวรูปครับนอกจากนี้ยังมีของใช้อาทิเช่นเครื่องเขินมีดดาบถ้วยชามสังฆโลกของที่อยู่ในอาคารหลังนี้ส่วนใหญ่เป็นของเก่าแก่ทางวัดจึงขอความร่วมมือไม่ให้ถ่ายภาพนะครับวันนี้นะครับเราจะมาฝากท้องกันที่ร้านลำเดลองครับผมไปลุยหิวแล้ว

อิ่มมากเลยกลับไปนอนพักกันดีกว่าครับผมไปบ๊ายบายอรุณสวัสดิ์ครับวันนี้โอ้โหเช้านี้อากาศดีมากนะครับผมราคาที่พักหลักร้อยนะฮะแต่วิวนะครับผมว่าหลักร้อยล้านน่ะจริงๆสวยมากอ่ะเดี๋ยวมาดูเมนูดีกว่าวันนี้แม่บอกว่าที่เด็ดเลยต้องชิมอร่อยบรรยากาศแบบนี้กินอะไรก็อร่อยที่ขนมเปี๊ยะบ้านปินนะครับผมที่นี่นะครับเขาบอกว่าขนมอร่อยมากที่นี่นะครับผมจะมีขนมเปี๊ยะนะครับแล้วก็มีพิซซ่าแล้วก็มีขนมเค้กไต้หวันนะครับผมที่ร้านเขาบอกว่านะครับขนมเปี๊ยะนะครับสามารถสั่งได้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับผมถ้าจะมาเอาวันศุก

0: สามารถโทรมาสั่งวันพฤหัสได้นะครับแต่ว่าวันศุกร์เสาร์เนี่ยจะทำพิซซ่านะครับผมวันอาทิตย์ปิดร้านนะครับผมแล้วก็ที่นี่นะครับไม่สามารถนั่งทานได้เพราะว่าเป็นโฮมเมดนะครับสามารถมาซื้อกลับได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อของกันเลยดีกว่าป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมมีพิซซ่าอะไรบ้างครับ
1: เค้กไข่ไต้หวันครับ
0: มีพิซซ่ากับเค้กไข่ไต้หวันใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ
1: ผมอ
0: ันนี้ราคาเท่าไหร่ครับ
1: 60 บาท
0: อ๋อ60ทุกอย่างเลย
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: โอ้ที่นี่นะครับผมเขาไม่ใส่สารกันบูดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกินแบบว่าซื้อปุ๊บกินปั๊บเลยจะดีกว่านะครับหรือว่าถ้าใครจะซื้อกลับบ้านก็ต้องกะเวลาให้ดีนะครับผมทีมงานครับจ่ายเงินด้วยครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วนะครับผมของจังหวัดแพร่นะครับเราอยู่ที่โกมลผ้าโบราณหรือว่าพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณนั่นเองครับผมต้องบอกเลยว่าอาจารย์โกมลเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญปัดแพร่เลยนะครับเพราะว่าท่านเนี่ยมีความสามารถมากมายแล้วครับแล้วก็นี่ครับดูจากป้ายนี่เลยฮะโกมลผ้าโบราณนะครับผมคว้ารางวัลชนะเลิศนะครับผมประกวดผ้า5รางวัลอาเซียนเลยนะครับผมนี่แล้วก็ได้รับรางวัล60รางวัลระดับประเทศด้วยนะฮะนอกจากผ้าโบราณแล้วนะครับผมที่นี่ยังมีพิพิธภัณฑ์ตุ๊กตาเสมือนจริงแล้วก็ตุ๊กตาแต่งผ้าไทยด้วยครับผมตามเลยครับตัวสถาปัตยกรรมของตึกอาคารนี้นะครับพิพิธภัณฑ์มีสีเหลืองสดใสโดดเด่นและเป็นที่จดจำของคนที่มาเยือนโดยมีลักษณะคล้ายๆกับสถานีรถไฟบ้านกินที่เรามาเลยครับสวัสดีคร
2: ับ ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมน้องเต๋านะครับ
2: ครับยินดีครับ
0: พิพิธภัณฑ์นี้มีมานานหรือยังครับ
2: เปิดมาตั้งแต่ปี2535ครับ
0: 35โอ้ผม2ขวบตอนนั้นนี่ก็ยาวนานมาถึง33ปีแล้ว
2: 33ปีใช่ครับ
0: 33ปีแล้วนะครับผมแล้วก็ของเต็มไปหมดเลยตอนนี้มีกี่โซนครับที่นี่
2: ก็ทั้งหมดมีประมาณ6โซนฮะ
0: 6โซน
2: โซนแรกที่เราก็จะนำเสนอเรื่องภาพกิจกรรมวัดต้ามอนนะครับความสำคัญภาพจิตรกรรมชุดนี้คือว่าตัวละครทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองที่ลวดลายเหมือนผ้าโบราณที่เมืองรองตัวนี้จะเป็นตัวบ่งบอกเรื่องผ้าเมืองรองว่ามีอายุประมาณเท่าไหร่ครับ
0: โอ้นี่อาจารย์เป็นคนวาดเอง
2: เป็นภาพจิตรกรรมโบราณอายุกว่า200ปี
0: โอ้อาจารย์ยังไม่เคยเกิดขอโทษครับก็คืออาจารย์เก็บสะสมให
2: ้ใช่ครับบังเอิญว่าศิลปินที่วาดคนนี้เป็นศิลปินล้านนาเพราะฉะนั้นภาพจิตรกรรมชุดนี้ก็จะบอกว่าผ้าเมืองรองมีอายุประมาณเท่าไหร
0: ่ครับ
2: ครับ
0: เรียกว่าผ้าโบราณและของสะสมที่จัดแสดงไว้ที่นี่ประเมินมูลค่าไม่ได้เลยนะครับเยอะมากๆจริงๆอาจารย์โกมลก็เลยจัดแสดงไว้ถึง6ส่วนด้วยกันนะครับส่วนที่1ว่าด้วยเรื่องจิตรกรรมเวียงต้าเป็นงานจิตรกรรมสีฝุ่นบนแผ่นไม้ส่วนที่2ผ้าโบราณเมืองรองจัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกของกลุ่มไทโยนกของเมืองรองครับส่วนที่3จัดแสดงผ้าสิ้นตีนจกจากแหล่งต่างๆทั่วประเทศไทยส่วนที่4แสดงวิธีการเก็บผ้าโบราณครับส่วนที่5สื่อการเรียนรู้เยาวชนครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่6เป็นร้านค้าซึ่งจัดจำหน่ายผ้าตีนจกลายโบราณผ้าโบราณทำใหม่พร้อมทั้งเสื้อผ้าสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์จากผ้าครับโอ้วันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับผม
2: ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ทำให้ผมได้เห็นอะไรที่แบบว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตแล้วก็ได้รู้วิธีการทำผ้าสิ้นตีนจกของที่นี่นะครับแล้วก็ได้มาเห็นประวัติศาสตร์มาเห็นถึงความสามารถของอาจารย์ด้วยนะครับของคนเมืองแพร่ด้วยขอบคุณมากที่ให้เกียรตินะครับผมต้อนรับรายการครับผมขอบค
2: ุ
0: ณมาก
2: ยินดีครับขอบคุณครับ
0: สำหรับวันนี้นะครับเวลาของการเที่ยวชุมชนยมวิถีณชุมชนวัดศรีดอนคำก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับครบจบฟินขนาดนี้ไม่มาไม่ได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับผมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเที่ยวเท่ๆเสน่ห์เมืองไทยแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปรีวิวจังหวัดไหนติดตามกันให้ดีนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้

0: มัครหรือล็อกอิน Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วันนี้ที่วัดหัวฝายมีผู้สูงอายุนับร้อยที่พร้อมใจกันมาทำกิจกรรมร่วมกันที่นี่
1: โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อนเรียนผู้สูงอายุมันก็มีปัญหาก็คือปัญหาของผู้สูงอายุด้านสุขภาพเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคเครียดปัญหาเหล่านี้เกิดจากอยู่บ้านลำพังปัญหาเหล่านี้เราก็มานั่งคุยกันปรึกษามีการประชาคมมีการพูดคุยกันในชุมชนที่เราจะตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อจะแก้ปัญหาเหล่านี้
2: จบดีเจ้าที่ได้มาเฮียนมีฐานพระครูคนก็ดีถ้าบ่มีฐานพระครูนี่ย้ายเขาถ้าจะเป็นลูกเจ้าหรือว่าจะเป็นอย่างกันไปเป็นทานล้ำหูเจ้าเพราะว่าอันนี้คล้ายๆบนมาโตผู้สูงอายุเนาะโตชีวิต
0: วัดหัวฝายนอกจากจะเป็นสถานที่ไว้คอยขัดเกลาจิตใจแล้วอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญนั่นคือการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชีวิตที่เน้นการเรียนรู้ของผู้สูงอายุใน6มิติ
1: แต่ละมิติก็ทำให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำนะอย่างมิติที่1ในด้านสุขภาพเนี่ย

0: เราจะมีการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุให้เขามีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเรามีธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุฉบับแรกของประเทศไทยก็เลยทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น
1: แม่ก็อายุเกือบ70แล้วเจ้าก็รู้สึกว่าแข็งแรงอยู่ที่ได้มาเข้าโรงเรียนนี่ค่ะ
0: มิติที่2ก็อาชีพมีแต่เบี้ยผู้สูงอายุแต่ทำยังไงให้ผู้สูงอายุมีรายได้เราก็มีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุเรียนรู้เรื่องอาชีพ
2: เราประเดี๋ยวเนี่ยมาโรงเรียนผู้สูงอายุนี่ก็มาเฮียนทำไมเฮาอยู่บ้านเฮาบ่จ้างยิบปักทักห้อยอย่างเฮาบ่ใครจ้างใครเป็นแปลงดอกแปลงดวงอย่างอีน่าเจ้าเฮามาหาเปิ้นเพ่เปิ้นก็สอนก็ได้ความรู้กันเจ้าได้ความรู้กันเฮาก็ไปสอนลูกสอนหลานต่อเจ้า
3: แล้วก็หมู่บ่เดี๋ยวนี้หมู่เฮาได้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งนี้รู้สึกว่าดีขึ้นจัดหนักอะครับสุขภาพจิตเฮาก็ดีขึ้น
0: ด้านที่3ก็คือด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรมเราก็ใช้เรื่องศีล5เราเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของเชียงรายด้วยพุทธศาสนาเราสอนให้เราเป็นคนดีสอนให้เราได้ทำในสิ่งที่ดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มาเรียนรู้ในเมืองผู้สูงอายุให้สูงอายุได้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นมิติที่4ก็เป็นในส่วนของสิ่งแวดล้อมอาตมาจะเน้นเรื่องหน้าบ้านหน้ามองหลังบ้านหน้าดูในบ้านหน้าอยู่สวนครัวรั้วกินได้อะไรพวกนี้มิติที่5ก็เป็นส่วนของมิติของเทคโนโลยีนวัตกรรมอันนี้ก็จะใช้ในส่วนของกศน.มาช่วยกศน.จะมาสอนให้เรื่องใช้เฟซใช้ไลน์ต่างๆให้ทันสื่อให้ทันกลลวงแล้วก็ในส่วนของมิติสุดท้ายก็คือด้านสวัสดิการการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเยี่ยมบ้านไปช่วยเหลือในผู้สูงอายุตาบอดซึ่งผู้สูงอายุตาบอดได้ทำอะไรไม่ได้เราก็ให้ผู้สูงอายุเนี่ยไปช่วยเก็บกวาดบ้านให้อะไรให้เราไปมอบของให้เขาอยู่ได้อันนี้ก็คือผลสำเร็จที่เราทำโรงเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาผู้สูงอายุได้มีการดูแลเอาใจใส่มันเลยทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งด้วยในด้านนี
4: ้เขาก็มีการขับเคลื่อนด้วยการติดรักบวรนะครับบ้านวัดโรงเรียนซึ่งที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับในส่วนของหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขนะครับหมู่บ้านเขาก็ได้เป็นหมู่บ้านคุณธรรมนะครับ
0: ตอนนี้เรามีเครือข่ายอยู่144โรงเรียนผู้สูงอายุทั่วเชียงรายแล้วก็มีภาคเหนือจะมาเป็นประธานภาคเหนือด้วยตอนนี้ภาคเหนือ17จังหวัดเนี่ยมีโรงเรียนผู้สูงอายุอยู่พันกว่าแห่งตอนนี้จะขยายให้ทั่วประเทศสังคมผู้สูงอายุจะได้ดีขึ้นไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานเป็นแต่พลังที่จะเสริมพลังให้ลูกหลานเสริมพลังให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้น
5: โรงเรียนผู้สูงอายุ
6: ปัจจุบันโรงเรียนผู้อายุวัดหัวฝายได้มีการพัฒนาจนเข้มแข็งกลายเป็นชุมชนคุณธรรมต้นแบบให้กับหลายองค์กรได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของตนเอง